0: Maybe not.
1: Hello.
0: Yes, please.
1: In our school, I think the internet is the most important that the student need to make use. They need a lot of abilities to use it in their class, in their classes. I think this is really important because nowadays, when we ask the student to search for any information about the environment or the people or the social issue, so we ask them to search from the internet. So I think this,
0: right.
1: The internet is really important.
0: Yes, thank you. Yeah, in a sense, more and more we're finding, because we use the internet for so many different kinds of activities, being able to use it effectively is becoming a true kind of literacy in and of itself. I agree. Anything else from Bangkok that you'd like to throw out before? Please go ahead, turn on your microphone. Thank you.
2: For my idea, I think it's, another thing that's important for our student is a lesson plan. That the lesson plan that the teacher designed for supports our student. Yes. If the student have abilities about full skill, the lesson plan will support them as well.
0: Okay, so you point out an interesting literacy that's really a literacy for the teacher, and that is to develop a plan for a class that will support the four skills and will support what students need to do. So in a sense, these are all literacies that our students have to master, but you talk about a teacher literacy, which is developing a plan that includes all of these things. So yeah, it's not necessarily obvious. Teachers can have great ideas, but if they can't turn it into a plan that addresses four skills, it might not be as successful. So maybe you want to summarize all that.
3: ค่ะ อาจารย์มาที่ ก็ ถามนะคะ ว่าในคำถามที่ 3 ที่มีการทบทวนก็คือว่า literacy เนี่ยนะคะ นอกจากเทคโนโลยีแล้วนะคะ อะไรที่ เป็น literacy ที่สิ่งที่นักเรียนเนี่ยควรจะรู้นะคะ ท่านอาจารย์จากทั้ง 3 ไซต์นะคะ ก็ตอบมาว่า อย่างเช่นทักษะการแก้ปัญหา problem solving นะคะ หรือว่าความรู้เกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมนะคะ สิ่งรอบตัว environment นะคะ แล้วก็ social relationship นะคะ กับ cross cultural นะคะ ความสัมพันธ์นะคะ การสร้างความสัมพันธ์ในสังคม ต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะ แล้วก็

0: ประการหนึ่งก็เรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งตอนนี้ก็ใช้กันแพร่หลายนะคะเราจะใช้ยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ได้กล่าวถึงการสอนนะคะ lesson plan การเตรียมสอนนะคะว่าถ้าจะให้นักเรียนเนี่ยมี literacy ทักษะทั้งหมดเนี่ยนะคะคุณครูควรจะเตรียมการสอนอย่างไรนะคะตรงนั้นก็จะเป็น เรียกว่าอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าเป็น literacy ของครูซึ่งเพิ่มเข้ามาแต่แน่นอนครูก็ต้องรู้ทั้งหมดที่จะเป็น literacy ของนักเรียนด้วยนะคะค่ะ
1: All right, and then the final comment on this first slide talks about critical reading skills, which is something that we touched on last time. And in a sense, critical reading skills is kind of an overarching literacy that encompasses all of the other topics. And you remember that because nowadays almost anybody can put something on the internet and claim that it is true. You know, I could write an article about heart surgery and I know nothing about this topic, but if I could write something and be convincing, I might convince somebody to listen to what I say, even though I have no knowledge. So this is why critical reading, which we touched on last time, becomes a very important skill for our students and for us, that even if we read something by an expert, we still maybe have to do some looking. Is this person really an expert? Or do they have a biased perspective? And last time we talked about, we used an example about Obamacare, which is an issue in the United States presidential election. It's a major issue. And people will talk about Obamacare either if they're for it or against it. They speak with a sense of authority. So you'll have two completely different opinions, but they both say it like it's true. So how can both things be true? It can be very interesting. And as I said about Obamacare, I expect that the truth is somewhere in the middle. It's not this side or that side, but it's only by being a critical reader that I can arrive at that point.
0: ค่ะ อาจารย์มาจี้ก็พูดถึงประเด็นต่อไปนะคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะก็คือเรื่อง critical reading นะคะ critical reading คือการอ่านอย่างคิดวิเคราะห์ไปด้วยนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่น เรื่องเช็คที่เกี่ยวกับโอบามาแคร์นะคะซึ่งเป็นกฎหมายซึ่งจะออกมาเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลนะคะของสหรัฐเนี่ยก็มีในอาร์ติเคิลที่อาจารย์นำมาให้เราอ่านคราวที่แล้วเนี่ยก็มีทั้งโปรและคอนคือมีทั้งคนที่ค้านและคนที่สนับสนุนแล้วทั้งผู้ที่เขียนค้านและผู้ที่เขียนสนับสนุนเนี่ยก็เขียนอย่างทำให้น่าเชื่อถือมากๆนะคะมีการอ้างอิงผลนะคะนู่นนั่นนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเมื่อเวลาเราอ่านอะไรเนี่ยเราจะเชื่อได้อย่างไรจะเป็นไปได้ยังไงว่าทั้งสองฝ่ายทั้งค้านและทั้งสนับสนุนเนี่ยพูดความจริงทั้งคู่หรือว่าเป็นสิ่งซึ่งเราน่าจะเชื่อทั้งคู่เพราะนั้นเราก็ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ของเราใส่เข้าไปด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราอ่านเรารับข้อมูลอย่างเดียวนะคะเราเวลาเราอ่านอะไรเราฟังอะไรเราต้องใช้เหตุผลนะคะก่อนที่จะเชื่อตามที่เราอ่านหรือว่าเราฟังค่ะ
1: All right, just to provide a little context before we move on, if you find your first handout, it says on the top, English Proficiency in Thai Learners and Directions of English Teaching and Learning in Thailand. This is written by an Ajarn at Kuli, Chulalongkorn University Language Institute, quite a few years ago. It's not a new article, and this is only the abstract.From the article. You can find the article online if you would like to read it, the whole thing. It's perhaps about 15 or 20 pages long. But in the midst of it, the Ajarn has done a little analysis of English language proficiency in ASEAN countries. And again, this is 10 years ago, so we can debate, is it true, still true or not? But you'll see the rank ordering on the bottom. And I just

0: Ha, yes, that one.
1: Next one, okay, sorry.
0: One more, please.
1: Yes.
0: Yes.
1: There we go, thank you.
0: share.sanchez@gmail.com นะคะอาจารย์จดไว้ด้วยนะคะแล้วก็ในชีทของอาจารย์ก็มีนะคะ edit assignment for session 4 please ค่ะแล้วก็สำหรับครั้ง session ที่4นะคะการบ้านก็คือว่าขอรบกวนให้อาจารย์ส่งงานของนักเรียนของอาจารย์นะคะซึ่งอาจารย์คิดว่าสะท้อนให้เห็นถึงทักษะmulti literacy นะคะจะเป็นทักษะใดก็ได้นะคะหนึ่งในที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็ได้นะคะตอนต้นที่อาจารย์มาที่brainstorm อะค่ะเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยี problem solving environment social relationship cross culture แล้วก็ internet นะคะ internet use นะคะหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้นะคะที่อาจารย์จะนำมาเพิ่มเติมนะคะตรงนี้เนี่ยขอความกรุณาอาจารย์ส่งไปที่อีเมลของอาจารย์เชภายในวันจันทร์ที่20สิงหานะคะก็ถ้าเกิดเป็นงานของนักเรียนก็อาจจะต้องสแกนแล้วก็ทำ attach file ส่งนะคะสำหรับ assignment สำหรับ session ที่5นะคะ session 5ค่ะก็รบกวนอาจารย์ส่งตัวอย่างงานของนักเรียนเหมือนกันนะคะที่เป็น critical reading skill แสดงให้เห็นว่านักเรียนได้มี critical reading skill ถ้าอาจารย์จำได้นะคะคราวที่แล้วอาจารย์มาจี้เคยทดลองว่าให้เรานำ text มาให้เราแล้วก็ให้เราตั้งคำถามจำได้ไหมคะและคำถามคือไม่ใช่ what when where why how ธรรมดาแต่เป็นคำถามซึ่งเป็น criticalนะคะ critical questions นะคะซึ่งจะถามในสิ่งซึ่งเป็นอาศัยต้องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะนั้นก็ยกตัวอย่างซึ่งอาจารย์จะนำ reading นะคะ text จากไหนก็ได้จริงๆในจากในหนังสือเรียนที่อาจารย์ใช้สอนนักเรียนแต่ว่าฝึกให้เขารู้จักที่ตั้งคำถามที่เป็น critical ก็ได้นะคะใช้ทักษะ critical reading skill ก็ได้จากบทเรียนจาก text ของอาจารย์หรือว่าจะไปหา text ที่ไหนก็ได้นะคะอันนี้ขอความกรุณาส่งภายในวันจันทร์ที่3กันยานะคะอาจารย์สำหรับ assignment session 6นะคะก็ขอตัวอย่างงานนักเรียนเหมือนกันนะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึง cross cultural exploration นะคะคือมีอะไรที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนเนี่ยนะคะสามารถที่จะเชื่อมโยงวัฒนธรรมความแตกต่างของวัฒนธรรมจะเปรียบเทียบหรือจะแสดงให้เห็นซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเข้ากันกับการเตรียมตัวนะคะประชาชนของเรานักเรียนของเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาติอื่นนะคะอันนี้ก็จริงๆแล้วในหนังสือเรียนของเราเนี่ยก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะเขาก็จะพูดถึงเรื่อง culture นี่เหมือนกันก็อาจจะเอาตรงนั้นมาก็ได้นะคะหรือว่านักเรียนของอาจารย์ขยันลองไปเปิดอินเทอร์เน็ตดู culture ที่เกี่ยวกับประเทศอาเซียนก็ได้นะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดหรือทำอะไรนะคะค่ะอันนี้ขอความนาส่งภายในวันที่17วันจันทร์ที่17กันยานะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย
1: ์ Okay, thank you. So let's talk a little bit about what's difficult in online work. And then we'll start with some contributions from here in Bangkok. We'll go to Hua Hin and then Naratawat, just for a couple of thoughts. Why is online assessment difficult? Go ahead and chat with your partner.
0: ออนไลน์เวิร์กในที่นี้นะคะอาจารย์มาจี้ก็หมายถึง อาจจะเป็นงานที่นักเรียนเนี่ยส่งให้เราทางออนไลน์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์หลายท่านก็ให้นักเรียนส่งงานทางออนไลน์เนี่ยเพราะนั้นเราลำบากยากลำบากยังไงในการที่เราจะประเมินนะคะงานของนักเรียนที่ส่งมาทางออนไลน์หรืออาจจะเป็นเช็คซึ่งนักเรียนหาจากออนไลน์ก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็ยากลำบากไหมนะคะในการที่นักเรียนนำเช็คมานะคะเอามาสรุปมาเขียนมาอะไรอย่างเงี้ยให้นะคะหรือว่าตัวเท็กซ์โดดๆเลยจากออนไลน์เนี่ยแล้วเราจะประเมินอย่างไรนะคะทำไมถึงได้มีปัญหาหรือว่ามีความยากลำบากในการประเมินนะคะค่ะ
1: Let's hear some of your ideas. Let's start with Bangkok. Let's have a couple of ideas about why what makes assessment difficult when you're in an online environment.Who would like to offer something from Bangkok?
2: Since we ask the students to send their homework online.
1: Sorry? Do any of you have your students submit homework online?
3: Yeah.
1: Sometimes. Yeah, a couple do. Yeah, perhaps with younger students.

0: assessment problems. And in a past series on learning to write, we talked about using rubrics and other things to help figure out, are the ideas good? Are the ideas deep? Are they superficial? And some teachers feel that with the advent of internet and online resources, we don't see our students going to the library anymore. Libraries are lonely places. So we don't see students reading, they might just read a short article of two or three pages and write a paper about that, rather than going to the library and reading two books or four books. So sometimes we worry about the depth. But these things are, some of them are unique to online, and some of them are just traditional issues that we have with assessment.
1: ค่ะอาจารย์มาจี้ก็พูดถึงประเด็นนะคะที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์เวิร์กนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องplagiarism นะคะคือการที่เราลอกนะคะนักเรียนเนี้ยไปดูลอกจากต้นฉบับนะคะที่อ่านจากออนไลน์เนี่ยมาเป็นงานของตัวเองซึ่งอันนี้เนี่ยผิดมากๆเลยนะคะผิดกฎหมายด้วยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือ sharing assignments or copying นะคะอันนี้ก็คือลอกกันเองนะคะอย่างที่อาจารย์มาที่บอกนะคะคือว่าครูคงไม่ทราบหรอกนะคะเอามาลอกดัดแปลงนิดหน่อยนะคะก็ออกมาเป็น2เวอร์ชันอะไรอย่างนั้นนะคะค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเรื่อง depth and perspective นะคะก็คือว่าเวลางานลักษณะนี้เนี่ยนะคะเราจะประเมินอย่างไรนะคะคือตัวรูบริกนะคะเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยก็จะต้องดูไปถึงนะคะ เนื้อหาความถูกต้องแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะในความลึกของเนื้อหานะคะหรือว่าการที่จะคาดเดาถึงผลถึงอะไรมีเหตุมีผลไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่เขียนมาเพลนๆนะคะแล้วก็อิชูอื่นก็อย่างเช่นว่าอาจารย์มาจี้บอกว่าพอมีออนไลน์ทุกอย่างเข้าทางอินเทอร์เน็ตได้นี่นักเรียนก็ไม่เข้าห้องสมุดเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคะของน่าจะทุกประเทศนะคะว่าจะทำยังไงที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยเข้าห้องสมุดนะคะบางทีการอ่านหนังสือจับต้องหนังสือเนี่ยก็เป็นอีกฟีลลิ่งนึงนะคะซึ่งนอกเหนือไปจากการอ่านทางออนไลน์แล้วก็อาจจะได้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าอ่านผ่านจอไปอย่างเร็วๆอย่างฉับฉวยก็ได้นะคะค่ะ
0: You know as I was just thinking when I mentioned the comment about using the libraryWe could almost put library use as a literacy because I know my son, who is 19 years old at university, he says he never goes to the library at his university. I don't know if he would know how to find a book in the library. So I think we should add library use as another literacy that may be kind of dying out.
1: ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าพอพูดถึงว่านักเรียนไม่เข้าห้องสมุดก็อยากจะเพิ่มประเด็น library use เนี่ยลงไปใน multi literacy ด้วยนะคะว่าเราควรจะยังกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้อยู่นะคะไม่ทราบรองศาสตราจารย์เฉลียวศรีท่านจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะในประเด็นนี
2: ้ก็คงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงพอในเรื่องของห้องสมุดบ้างนะคะตอนนี้ห้องสมุดมักจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวเองเป็นที่เขาเรียกว่า virtual library ใช่ไหมคะจะเน้นเรื่องของคือแทนที่จะมีหิ้งหนังสือจะมีคอมพิวเตอร์ซึ่งถ้าในอนาคตอาจจะต้องลักษณะของห้องสมุดจะเป็นรูปของเป็น e-book แล้วก็อาจจะจัดรูปแบบของการจัดหมวดหมู่ดิวอี้แต่ให้อยู่ในรูปของออนไลน์อะไรในลักษณะอันนั้นนะคะก็หวังว่าเราคงจะเห็นอย่างนี้ในอนาคตซึ่งเรียนคิดว่าโรงมหาลัยใหญ่ๆก็เริ่มทำอีกหน่อยก็คงลงไปสู่ห้องสมุดโรงเรียนนะคะส่วนเรื่องอื่นเท่าที่อยากจะขอเสริมก็ในแง่เรื่องของที่อาจารย์พูดในเรื่องของการที่เด็กไปลอกจากต้นฉบับมาหรือไม่ก็ลอกจากเพื่อนแต่ส่วนใหญ่ก็คือ plagiarism อันนี้จะเป็นช่องทางที่ถ้าเราคิดในแง่ดีนะคะก็จะช่วยให้ครูผู้สอนได้ถือโอกาสสอนทักษะย่อยให้เด็กอีกอย่างหนึ่งคือถ้าหากว่าเขารับทราบว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่เขาไม่รู้

0: จะทำอย่างไรมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นความผิดของเราเหมือนกันที่เราไม่ได้สอนทักษะอันนี้ก็คือทักษะการที่รู้จัก paraphrase สิ่งที่ตัวเองอ่านหรือรู้จัก summarize สิ่งที่ตัวเองอ่านมาให้เขียนเป็นภาษาของตัวเองง่ายๆซึ่งถ้าผิด grammar บ้างดิฉันคิดว่าในตอนแรกเราอาจจะต้องยอมนะคะเพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ใช่ในห้องเรียนผิด grammar ก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าเราโฟกัสที่ content บางทีการส่งทำ assignment เนี่ยครูอาจจะต้องคิด2 อย่างว่าตอนนี้ฉันจะโฟกัสที่คอนเทนต์เลือกฉันจะโฟกัสที่ grammar เพราะว่าถ้าเราไปเน้น grammar มากเด็กอาจจะรู้สึกไม่ทำดีกว่าทำแล้วเขียนผิดเขามีไอเดียแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่อง grammar นะคะเรียนคิดว่าตรงนี้ครูอาจจะต้องเอาจุดนี้มาเป็นจุดที่สอนเรื่องของทักษะการ paraphrase หรือทักษะการ summarize เพื่อช่วยให้เขาเห็นว่าโอ้สองทักษะนี้ไม่เคยคิดถึงเลยตรงนี้สำคัญจริงๆนะคะค่ะคุณค่ะ
1: Thank you very much. I think those are important additions, that these are other skills that our students have to learn in order to be literate. Here are some other resolutions, if you will. We have a phrase in United States. It probably comes from a movie. I don't know which movie. But the phrase is, if you can't beat them, join them. If you can't beat them, join them.So sometimes teachers can choose resolutions that make some of these issues less important. So for example, the first resolution, that an assignment is designed to be submitted jointly. You create the assignment that way, rather than insisting that every student must submit their own thing. You can say, no, you group of four, you will work on it together.Now then, of course, you have to add in things like, how do you make sure that the best student does all the work and the other students do nothing? You have to think about how to design the assignment. But this is something teachers are doing increasingly, having assignments be jointly or group-wise submitted. So in a sense, you encourage cooperation.You encourage participation. It's not copying, then. It's a cooperative, collaborative assignment. Also, the second bullet on that slide, maybe you can make that slide bigger so that everybody can read it more easily. The idea of students submitting their web resources. So it's just like a bibliography that you would use for somebody who went to the library and read 6 books.They have to remember the last assignment my student submitted. It was not this perfect. I don't think my student knows that word. That's a very difficult word. Or this is very difficult grammar. I don't know. You can copy a small section of the paper and go to this site and enter it in. And if they can find that same set of text online, they can say, aha.And it gives you then a tool. I mean, we don't want to punish students for plagiarizing. We just want them to learn how to do it differently. So it gives you a way of saying, I found where you got this. Now let's look at how to summarize this instead of just copying.
2: ค่ะก็มาถึงสไลด์ที่เป็น resolutions นะคะก็ทางแก้นะคะอย่างเช่นว่าถ้าไม่ให้นักเรียนเนี่ยลอกงานกันมานะคะก็คือว่าให้สั่งงานที่ให้นักเรียนทำงานเป็นคู่นะคะหรือเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ว่าการสั่งงานนั้นก็ต้องชัดเจนว่านักเรียนคนที่หนึ่งทำอะไรคนที่สองทำอะไรคือไม่ใช่ว่าจะมากินแรงกันคนเดียวทำนะคะอีกคนไม่ยอมทำอย่างนั้นนะคะแล้วก็ให้เอาสองส่วนนี้มาต่อกันมาประกบกันก็เป็นงานชิ้นที่ส่งคุณครูนะคะอันนั้นก็จะเป็นการแก้ไขเรื่องที่นักเรียนจะลอกงานส่งกันได้อีกประการหนึ่งนะคะอาจารย์มาจีก็พูดถึงว่าถ้านักเรียนไปหาข้อมูลนะคะหาtext จากออนไลน์เนี่ยก็ต้องจดนะคะต้องส่งชื่อเว็บไซต์นะคะที่ได้ text นั้นมาด้วยนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เข้าไปเช็คนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการตรวจสอบว่าถ้าเราเสร็จแล้วงานที่นักเรียนส่งมาเนี่ยถ้าเราเข้าไปเช็คในต้นฉบับเนี่ยก็ไม่มีการลอกกัน

0: นะคะซึ่งในเรื่องการลอกหรือไม่ลอกกันเนี่ยนะคะเราจะแก้ไขเราจะห้ามปรามเด็กได้อย่างไรอาจารย์ก็แนะนำเว็บไซต์หนึ่งนะคะ plagiarismchecker.com ซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็บอกว่าถ้าเราเจอประโยคที่สงสัยว่านักเรียนจะลอกมาจากต้นฉบับเลยเพราะว่าแม้เป็นประโยคที่สวยงามไพเราะเพราะปริ้งใช่สับรู้รานะคะซึ่งนักเรียนเราไม่น่าจะเขียนได้เนี่ยอาจารย์ก็พิมพ์คำนั้นลงไปนะคะเข้าไปในเว็บไซต์นี้พิมพ์ประโยคนั้นลงไปนะคะกดปึ้งเข้าไปก็เขาก็จะเช็คให้เลยว่าประโยคนี้มันไปเกิดอยู่ในไปจริงๆแล้วไปอยู่ในต้นฉบับเท็กซ์ต้นฉบับออนไลน์นี้ตรงไหนที่ไหนนะคะเราก็จะเจอนะคะว่าเขาลอกมาจริงไหมนะคะแล้วก็เราก็จะมาห้ามปรามนักเรียนของเราค่ะ
1: Okay, just want to mention one more thing before we move on from this, and that is I'm aware that many of you in this room here in Bangkok are actually teaching quite young students, and I know that in Naratawat, a significant portion of those Ajarns are also teaching primary young children. So you might be thinking that plagiarism is not very important for you, and it might be more important for the older students.One of the things I've observed in young children classes is that early on, they do want to sort of copy the format of what the teacher has said. So if the assignment is, say what you did for your mother on Mother's Day, and then if the teacher provides a sample, well, we did this, and then we did that, and I gave her this, the student will all write the same thing.Because they think, okay, the sample is the right thing. So sometimes to avoid creating the feeling in young students, we maybe don't offer a sample. We really let them just come up with something out of their own mind, and we encourage them to have their own unique idea, and that can help to move them away from the idea of copying, even at a very young age.
0: ค่ะอาจารย์มาดีก็พูดถึงการลอกงานกันนี่นะของนักเรียนเนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าในเด็กโตเนี่ยก็น่าจะมีความสำคัญมากนะคะมากกว่าเด็กเล็กในส่วนของเด็กเล็กเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะคะก็จะเขียนตามที่คุณครูบอกใช่ไหมคะคุณครูพอคุณครูยกตัวอย่างอย่างเช่นถามว่าวันแม่เนี่ยทำอะไรบ้างก็บอกว่าเราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะคะให้อะไรคุณแม่อย่างนี้นะคะ3ประโยคเนี่ยก็เด็กก็จะเขียนตามนั้นเพียงแต่เปลี่ยนข้างหลังใช่ไหมคะว่าทำอะไรบ้างนะคะซึ่งอย่างนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าก็คล้ายๆกับเป็นการลอกเหมือนกันแหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันหรือว่าสอนให้นักเรียนเนี่ยนะคะว่าอย่าลอกนะคะเราก็บอกถึงจะเด็กเล็กแค่ไหนเราก็บอกว่าไอ้เขาลองคิดเองนะคะว่าทำอะไรบ้างเราไม่ต้องนำเราไม่ต้องขึ้นต้นประโยคให้นะคะอย่างนั้นก็จะเป็นการดีค่ะ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการพุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการ

ังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยโวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode - E0 anode นั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: นี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้น
2: นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถด่างเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟประชานีโทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: มาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัด
0: ๆไหนล่ะโรงเรียนคนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์

เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ SN นะครับเป็นผลบวกของ N พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเลขาคณิตเนี่ยก็คือ AN จะเท่ากับ A1 คูณ R กำลัง N ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า A2 บวก A4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ A3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ A2 A4 A3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น A1 คูณ R บวก A1 คูณ R กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน A3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ3เราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ 5R และพี่นะครับก็จะย้าย 5R นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2R กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2R กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5R ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับลบ R กำลัง N ส่วน1ลบ R ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้ต้องการ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นั่นเองครับเราก็จะเอา SN นะครับมาแทนค่านะครับ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วน1ลบ R ครับตอนนี้เราได้ S8 ส่วน S4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น S4 ส่วน S2นะครับก็จะเป็น A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง2ส่วน1ลบ R นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น A1 ตัด A1 ใช่ไหมครับ1ลบ R ตัด1ลบ R A1 ตัด A1 1ลบ R ตัด1ลบ R นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง4บวกด้วย1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อน

จากมุมมองของเมื่อวานเรามองว่าการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับการเอาไปใช้กับผู้เรียนของเราอย่างไรนะคะใครอยากจะแชร์บ้างคะเมื่อวานทำอะไรไปบ้างนะคะ Kahoot ใช่ไหมคะ Kahoot คืออะไรคะ

0: อยากให้เราอยากจะเห็นแค่เขาเรียกว่าผลลัพธ์ใช่ไหมคะแต่ไม่ได้อยากจะดูว่าเด็กคนไหนผลตอบเพราะบางทีเด็กอายใช่ไหมคะเด็กอายที่จะตอบเป็นรายคนหรือว่าอายที่จะบอกว่าเขาเป็นคนตอบแต่เราอยากดูว่าตอนนี้เด็กคิดยังไงอยู่เข้าใจไหมในสิ่งที่เราสอนไปอะไรเงี้ยก็ยังใช้ได้นะคะหรือแม้กระทั่งทำโพลใช้คาหูดได้ไหมคะแต่ว่าลักษณะของคาหูดอย่างนึงเนี่ยคือมันจะเป็น real time
1: ตรงที่ตัวสามเหลี่ยมสามสีนี้ก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคะ Google Drive ของเรานะคะอาจารย์เห็นคำว่า My Drive ไหมคะยังเข้า Google Drive ไม่ได้อาจารย์ที่ไม่มี9ดอทอาจารย์ต้องเข้าตัว Gmail ก่อนนะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวออกให้ดูแล้วเข้าใหม่นะคะ

ะตอนนี้เราเข้ามันหน้า Google ใช่ไหมคะแล้วก็เข้าสู่ระบบใหม่เลยนะคะอาจารย์ตรงนี้ก็ป้อนอีเมล address ของเราแล้วก็ตัวพาสเวิร์ดนะคะมันก็จะมาเป็นหน้านี้ที่มันมีตัว9ช่องตรงนี้ให้แล้วแล้วก็เห็นว่าเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะสำหรับของตัวดิฉันเนี่ยจะเห็นว่าล็อกอินโดยมีสัญลักษณ์ตัว S เกิดตรงนี้นะคะแล้วก็คราวนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็ไปที่ตัว9ช่องนี้นะคะแล้วก็ไปที่ Google Drive ทันไหมคะตรงส่วนนี้ทันไหมคะไปตรงนี้นะคะที่เป็นสามเหลี่ยมสามสีนะคะเขียวเหลืองน้ำเงินนะคะโอเคนะคะเข้ามาแล้วจะเห็นหน้าตาประมาณนี้ก็จะมีสิ่งที่เมื่อวานพวกเราได้ทำกันเอาไว้ถ้าของท่านไหนที่เมื่อวานได้ทำเอาไว้แล้วก็จะเห็นว่าจะมีหน้าตาเป็นสีม่วงๆแบบนี้แล้วเขียนว่าอันอะไรไม่มีชื่อเนี่ยค่ะอาจารย์แสดงว่าเมื่อวานที่เราทำไว้เนี่ยค่ะตัว Google Drive มันเซฟให้ของเราให้เซฟเป็นอัตโนมัติเอาไว้แล้วนะคะเปิดเข้ามามันก็เจอถ้าเราไม่ลบเองนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานบนนี้ค่ะเราไม่ต้องกดเซฟไม่ต้องกังวลว่าเราลืมเซฟหรือเปล่านะคะถ้าอย่างนั้นกดเข้าไปเลยนะคะตรงที่เป็นสีม่วงนั้นนะคะก็จะเจอหน้าแบบไงตรงนี้เราให้บอกว่าเป็นคำตอบสั้นๆเขียนตอบสั้นๆก็คือ short answer นี่นะคะแล้วก็จำเป็นไหมก็จำเป็นเปิดจำเป็นด้วยนะคะทันไหมคะตรงจุดนี้อะไรนะคะเพิ่งต่อเน็ตได้กลับมาใหม่ใช่ไหมคะอีกรอบนึงนะคะอาจารย์เอานับหนึ่งใหม่เลยนะคะเพิ่งต่อเน็ตได้กันเนาะเข้า Gmail หรือยังคะเข้า Gmail แล้วทุกคนมี9ช่องนี้แล้วนะคะมีแล้วเข้าไปเลยค่ะเข้าไปที่ไหนคะ9ช่องพอ9ช่องเสร็จไปที่ Google Drive ค่ะเสร็จแล้วก็มาเจอหน้าที่เราทำไว้เมื่อวานก็คือเป็นตัวม่วงๆนี้นะคะเป็นฟอร์มไม่มีชื่อนะคะเจอไหมคะใครเจอบ้างเนี่ยขอดูหน่อยนะคะเมื่อวานอาจารย์ทำไว้หรือเปล่าอ๋อต้องทำใหม่ถ้าอย่างนั้นวันนี้ดิฉันขอให้ทำใหม่เลยนะคะเพราะเมื่อวานบางท่านยังไม่ได้ทำนะคะ

ทำใหม่แป๊บเดียวค่ะอาจารย์ทำใหม่เลยนะคะของเมื่อวานเราก็เก็บไว้ใช้ทีหลังนะคะอาจารย์วันนี้เรามาทำใหม่พร้อมๆกันในเครื่องนะคะอาจารย์เห็นคำว่า My Drive ไหมคะด้านขวานะคะอาจารย์ด้านขวาอันแรกเลยค่ะ Google Form เป็นสีม่วงนะคะกดเข้าไปเลยค่ะมันจะได้ฟอร์มใหม่เกิดขึ้นที่บอกว่าเป็นฟอร์มไม่มีชื่อนะคะอาจารย์ตั้งชื่อให้มันว่าทดลองเมื่อวานเราทำทดลองไปแล้ววันนี้เป็นทดลอง1นะคะเขียนข้างบนเลยก็ได้ค่ะอาจารย์ตรงนี้เห็นไหมคะบนนี้ที่เคอร์เซอร์อยู่นะคะตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยแล้วมันก็จะมีให้เราพิมพ์ใหม่นะคะพิมพ์เสร็จแล้ว enter เลยค่ะมันก็จะมีชื่อคำว่าทดลอง1เนี่ยทั้ง2ที่เลยนะคะได้หรือยังคะยังเข้าเน็ตไม่ได้เหรอคะน่าจะเป็น CPI Free Wi-Fi หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะไม่ได้เหรอคะแชร์ฮอตสปอตตัวเองได้ไหมคะก็ยังช้าอยู่เหรอคะไหนใครเข้าได้บ้างคะอาจารย์ยกมือให้ดูหน่อยตัวนี้ได้เกือบทั้งกลุ่มฝั่งนี้ได้ยังคะต่อเน็ตไม่ได้อาจารย์ออกจากเน็ตอันนั้นแล้วเข้าใหม่อีกครั้งนึงได้ไหมคะออกจาก Wi-Fi พอจะมีคนทำได้แล้วนะคะบางท่านตรงนี้มีใครมาถึงตรงทดลองหนึ่งแล้วบ้างคะอาจารย์ยกมือให้ดูหน่อยได้อาจารย์โต๊ะนี้ที่เข้าได้ทุกท่านเนี้ยถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ทำในเราทำไว้แล้วนะคะมีคนทำไว้แล้วนะคะคนที่เริ่มทำใหม่วันนี้ถึงหน้านี้มีบ้างไหมคะเจอแล้วถ้าอย่างนั้นไปต่อเลยได้ไหมคะอาจารย์ไปต่อเลยนะคะอาจารย์เดี๋ยวจะสอนการตั้งข้อสอบตรงนี้นะคะเสร็จแล้วทดลองหนึ่งข้างล่างเขาบอกว่าถามง่ายๆเหมือนเมื่อวานเลยนะคะอาจารย์เมื่อวานเราถามว่าวันนี้คือวันอะไรใช่ไหมคะลองตั้งดูนะคะวันนี้คือวันอะไรเราอยากให้เป็นแบบเลือกตอบก็คือเป็นช้อยนะคะเป็นช้อยอาจารย์มาเลือกฝั่งนี้นะคะฝั่งด้านขวาเขียนว่าแบบเลือกตอบนะคะหรือว่า multiple choice ลอกกันค่อนข้างลำบากเหมือนกันถ้าเขาจะลอกกันเพราะว่าเปิดทุกครั้งคำตอบมันจะสลับทุกครั้งนะคะทำยังไงรู้ไหมคะทำให้คำตอบสลับอาจารย์เห็น3จุดนี้ไหมคะ3จุดนี้คลิกเข้าไปเลยค่ะคลิกที่3จุดนี้นะคะอันล่างสุดเห็นไหมคะเขาบอกว่าให้สลับข้อความนะคะเมื่อเราตั้งระหว่างที่เราทำมันก็จะเซฟอัตโนมัติวันนี้เรายังไม่ได้ตั้งค่าใช่ไหมคะว่าข้อไหนคือคำตอบที่ถูกของเรามันจะไม่เหมือนตรงคาหูที่เราติ๊กได้เลยว่าข้อนี้ถูกแต่สำหรับ Google Form เราต้องเข้าไปตั้งค่าอีกหน้าหนึ่งนะคะอาจารย์คะท่านที่พอตามทันถึงหน้านี้หรือยังคะตั้งข้อสอบข้อหนึ่งเสร็จแล้วถ้าจะตั้งข้อต่อไปก็กดบวกนะคะกดบวกแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะจนเสร็จตอนนี้เราทำแค่ข้อเดียวก็คือข้อ1เสร็จแล้วต่อไปเราตั้งค่าแล้วนะคะอาจารย์

0: อาจารย์เลื่อนเป็นหน้าบนสุดเลยค่ะเลื่อนขึ้นไปเห็นไหมคะว่ามันมีสองด้านคำถามกับการตอบรับคำถามและการตอบรับนะคะเราทำส่วนคำถามเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาทำส่วนตอบรับนะคะส่วนตอบรับก็คือเป็นส่วนที่เมื่อนักเรียนทำข้อสอบของเราข้อมูลทุกอย่างก็จะมาส่งมาที่เราโดยเป็นเรียลไทม์เลยนะคะอาจารย์อย่างเช่นเมื่อวันที่เราลองไปเมื่ออาจารย์ทำข้อสอบอยู่ที่โต๊ะอาจารย์ดิฉันได้รับข้อมูลแล้วอันนี้เดี๋ยวมันก็คืออยู่ในส่วนตอบรับนี่นะคะเดี๋ยวเรามาลองทำกันนะคะอาจารย์กดเข้าไปเลยค่ะตรงตอบรับท่านที่มีอยู่แล้วเมื่อวานก็คลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมคะจากสีน้ำสีม่วงที่มันอยู่ฝั่งนี้ตอนนี้มันมาอยู่ฝั่งนี้แล้วอาจารย์ก็จะเห็นหน้าตาของหน้าจอของเราจะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นฝั่งตอบรับแล้วก็ขอให้อาจารย์มาเปิดตรงนี้ให้เป็นสีม่วงด้วยค่ะก็คือเป็นการเปิดรับคำตอบนะคะอาจารย์เราจำเป็นต้องเปิดไว้ถ้าเราไม่เปิดคือคำตอบจะมาไม่ถึงเรานะคะส่วนใหญ่หน้าจอจะไม่ใช่เป็นแบบของดิฉันนะคะยังต่ออินเทอร์เน็ตกันอยู่เลยอาจารย์ทำข้อสอบเสร็จแล้วไปตรงส่วนตอบรับเลยค่ะรอแป๊บนึงนะคะบางท่านพยายามเข้าอยู่เนาะอันนั้นได้ยังคะรอเพื่อนนะคะอันนี้ยังไม่เข้าได้ไหมคะอ๋อได้นะคะอ๋ออาจารย
1: ์เมื่อเราไปจับเมื่อเราไปทำมันเป็นส่วนที่หนึ่งจากสามตะกี้มันกระโดดไปจริงๆมันเป็นสองใช่ไหมล่ะมันเป็นมือไปแตะแล้วมันเป็นส่วนที่สามถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ต้องเอาออกมีถังขยะอยู่ข้างล่าง
0: อาจารย์คะตอนนี้มาถึงหน้านี้กันหรือยังคะเราจะไปทำส่วนตอบรับกันนะคะอาจารย์ที่ยังอยู่ส่วนที่เป็นคำถามอยู่นะคะให้คลิกมาฝั่งนี้เลยค่ะให้มันให้เป็นสีม่วงอยู่ข้างใต้คำว่าการตอบรับนะคะมันจะอยู่ข้างกันเมื่อถ้าอยู่ในหน้าคำถามหน้านี้นะคะคลิกไปเปิดที่ไหนเปิดใน Google Drive นะคะคือเป็นตัวสามเหลี่ยมเหมือนกันเป็นแบบนี้แล้วนะคะอาจารย์มันถามว่าจะตั้งสเปรดชีตใหม่ไหมนะคะอาจารย์ตรงนี้แล้วก็กดตอบรับตรงนี้นะคะกดตัวนี้นะคะอาจารย์เห็นไหมคะกดเข้าไปเลยค่ะมันก็จะขึ้นหน้าใหม่เป็น Excel ให้เรามันจะขึ้นหน้าใหม่เป็น Excel เลยนะคะแล้วก็บอกว่าการทดลอง1ใครได้แล้วบ้างคะอาจารย์อ๋อเริ่มมีคนได้แล้วนะคะอาจารย์ก็จะเห็นว่ามีตรง A คอลัมน์ A ถึงคอลัมน์ D นะคะคอลัมน์ A เขาบอกว่า time stamp หรือว่าการลงเวลาการลงเวลาก็คือเมื่อแต่ละคนเนี่ยค่ะเข้ามาทำข้อสอบเขาจะจับเวลาได้เลยว่าเข้ามาทำข้อสอบตอนเวลาอะไรวันที่เท่าไหร่นะคะอาจารย์ข้อที่สองคือเป็นรายชื่อนะคะชื่อสกุลเมื่อเขาทำข้อสอบชื่อสกุลของเขาที่เขาพิมพ์ในที่เราตั้งไว้ค่ะอาจารย์มันก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยก็เป็นชื่อสกุลของคนทำข้อสอบมาให้เราเห็นกันเลยนะคะเลขที่ก็เหมือนกันค่ะมันก็มาพร้อมกันแล้วก็ช่องดีอาจารย์คะช่องดีเป็นอะไรคะช่องดีนะดีช่องดีก็คือคำถามของเราข้อที่หนึ่งเราถามว่าวันนี้คือวันอะไรถ้าคนทำข้อสอบเขาตอบมาไม่ว่าจะตอบว่าอะไรที่เราตั้งไว้เมื่อกี้

ก็จะมาขึ้นตรงนี้เลยนะคะอย่างเช่นเขาคนนี้เขาตอบว่าวันเสาร์ในช่องที่เป็นแถวของเขาค่ะตั้งแต่ชื่อนามสกุลข้อที่หนึ่งชื่ อเด็กชาย A เลขที่12ข้อที่1ที่เป็นคำถามว่าวันนี้คือวันอะไรตอบวันเสาร์มันขึ้นให้เราหมดเลยค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยตอบอะไรนะคะอย่างที่เราเห็นไปเมื่อวานเนาะแต่เรายังไม่ได้ตั้งกันเลยว่าอันไหนถูกหรือว่าอันไหนผิดนะคะอาจารย์อาจารย์คะได้ไหมคะอาจารย์ชีท2ได้แล้วนะคะมีใครได้แล้วบ้างยกมือหน่อยค่ะคะคำตอบยังไม่ต้องใส่ค่ะคำตอบจะเป็นคำตอบที่ทุกคนที่คนทำข้อสอบส่งมาให้เราค่ะเรายังพิมพ์คำว่ารายชื่อนะคะเสร็จแล้วตรงนั้นเมื่อกี้ดิฉันบอกว่าให้เรามาเพิ่มชีทอีกหนึ่งแผ่นโดยกดหมายเลขบวกนะคะกดปุ๊บมันก็จะมีชีท2ให้เราตรงนี้เรากดเข้ามาที่ชีท2มันจะเป็นหน้าว่างๆเลยนะคะแบบนี้เป็นหน้าว่างเลยนะคะเจอหรือยังคะอาจารย์หน้าว่างๆอาหารตัวนั้นได้แล้วถูกไม่มีข้อผิดอย่างเช่นตอบกอไก่กอไก่ข้อนี้เขาคนที่ต้องตอบกอไก่มาเนี่ยถูกมันก็จะมาโผล่หน้านี้เลยว่าเขาได้คะแนนเท่ากับ1นะคะเปลี่ยนชื่ออีกครั้งนึงค่ะเป็นคำว่าคะแนนไปเลยค่ะอาจารย์จะได้ชัดเจนนะคะเราจะให้คำว่าโคลนสแตมป์จากฝั่งรายชื่อมาอยู่ที่ฝั่งคะแนนชีทรายชื่อมาอยู่ที่ชีทคะแนนนะคะอาจารย์เราไม่ต้องพิมพ์คำว่าโคลนสแตมป์เอ้ยไทม์สแตมป์แต่เราแค่เท่ากับตรงที่คอลัมน์ A1 นะคะอีกครั้งหนึ่งตอนนี้อาจารย์อยู่ที่คะแนนหรือยังคะอยู่ที่คะแนนนะคะข้างล่างนี้เป็นหน้าของคะแนนแล้วก็หน้าชีทของเราว่างๆนะคะ A1 ค่ะ A1 A1 นะคะ A1 ก็คือช่องนี้นะคะเห็นไหมคะอาจารย์พิมพ์เท่ากับค่ะเท่ากับค้างอยู่ใช่ไหมคะเท่ากับแล้วไม่ต้องทำอะไรนะคะหน้านี้แค่นี้อาจารย์เอาคลิกกลับมาที่ฝั่งรายชื่อคือตรงนี้นะคะเห็นข้างล่างไหมคะข้างล่างเนี่ยรายชื่อคลิกกลับมานะคะที่รายชื่ออาจารย์เอาเคอร์เซอร์หรือเมาส์เนี่ยค่ะมาชี้ตรงที่คอลัมน์1ได้เลยค่ะที่มันบังอยู่เนี่ยค่ะปุ๊บมันจะมีตัวลูกน้ำวิ่งได้อะประเส้นประวิ่งได้นะคะตรงนี้อาจารย์เป็นแบบนี้หรือยังคะเป็นแล้วกด enter เลยค่ะมันก็จะเด้งกลับมาที่ชีทคะแนนคอลัมน์ A ของเราก็จะเป็น time stamp เรียบร้อยแล้วโอเคไหมคะได้แบบนี้หรือยังคะขอดูหน่อยมันจะมีถ้าของอาจารย์มันจะมีคำว่าประทับเวลามาอยู่ฝั่งคะแนนแล้วนะคะมาแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะทำจนถึงช่องดีทำแบบนี้เลยนะคะอาจารย์ทำแค่ช่องเดี๋ยวนะคะอาจารย์ทำช่อง B เดี๋ยวดิฉันทำให้อีกครั้งหนึ่งช่อง B เป็นอะไรคะรายชื่อก็เท่ากับตรงที่ B1กลับไปที่หน้ารายชื่อกดที่คอลัมน์ B เดี๋ยวเราทำพร้อมกันทำให้ดูนะคะอันนี้นะคะเท่ากับไปที่รายชื่อกดที่ B Enter ชื่อนามสกุลมาแล้วนะคะ

0: มาหรือยังคะอาจารย์มีใครที่ชื่อนามสกุลมาแล้วบ้างคะที่ B1 กดเท่ากับกลับมาตรงนี้ไปกดที่ช่อง B Enter เดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งนึงพิมพ์ว่าอะไรคะอาจารย์เท่ากับแล้วก็เราอยากให้คอลัมน์ B จากฝั่งรายชื่อมาต้องกลับไปที่รายชื่อคอลัมน์ B กดให้เป็นเส้นประ Enter อ่ะมาแล้วมีใครมาแล้วบ้างคะมาแล้วตอนนี้ประทับเวลารายชื่อมาแล้วผิดอันผิดอัน C ค่ะช่อง C นะคะอาจารย์ช่อง C เท่ากับกลับไปที่รายชื่อกดคอลัมน์ C แล้วก็ Enter ไหนนะคะ
1: ไม่ใช่สร้างอันนี้เป็นไ
0: ง
1: อันนี้เป็นรายชื
0: ่อใครทำช่อง C เลขที่มาอยู่ในฝั่งโอ้ฝั่งนี้ทำได้แล้วนะคะยกมือเรียกหรือว่าอะไร
2: ได้แล้ว
0: ทำได้อาจารย์
3: ไม่เข้าใจค
0: ่
3: ะ
0: อ้าวอาจารย์ไปเอากุลช่อง C จะเป็นเลขที่นะคะ
2: มันเกี่ยวกับที่ตอนที่เราตั้งหน้าสีม่วงไหมคะ
0: อาจารย์คะมีใครทำช่อง C ได้แล้วบ้างคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ช่อง C ของเราจะเป็นเลขอาจารย์อาจจะตั้งเป็นคำถามอื่นแต่มันก็คือคำถามที่เราตั้งนะคะคำถามข้อหนึ่งของดิฉันถามว่าวันนี้คือวันอะไรเราตั้งคำตอบไว้แล้วตรงที่ส่วนข้อสอบแต่เราจะมาเฉลยว่าข้อไหนถูกตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อดีเนี่ยเราตั้งไปเลยนะคะว่าข้อ1เลยนะคะข้อ1ง่ายๆแล้วก็ D2 อาจารย์เห็น D2 มั้ยคะ D2 D2 เราจะมาตั้งกันว่าถ้าคนที่ชื่อเนี้ยเลขที่เท่าเนี้ยตอบข้อ1ว่ากกขคงข้อไหนถูกได้คะแนนเท่าไหร่ตรงนี้นะคะ D2เดี๋ยวดิฉันให้ดูสูตรนะคะอาจารย์สูตรยาวมาก

สูตรยาวไหมคะอาจารย์นี่คือสูตรใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะจดไปแล้วนะคะเดี๋ยวลองกลับไปทั้งค่ากันD2 ของเราคือเราจะตั้งค่าคำตอบของข้อ1กันนะคะตั้งค่าคำตอบของข้อ1ก็คือตามสูตรเมื่อกี้เลยนะคะอาจารย์เดี๋ยวทำให้ดูนะคะเท่ากับเสร็จแล้ว copy มาเลยค่ะแล้วก็ใส่ในเครื่องหมายคำถามตรงนี้วางปุ๊บเสร็จแล้วมาครึ่งนึงแล้วนะคะเป็นเท่ากับอ๋อดิฉันลืม if มี if ตรงนี้ด้วย if นะคะเดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งนะคะแล้วก็เป็นอะไรคะคอมม่าให้คะแนนถ้าวันอาทิตย์เขาตอบว่าวันอาทิตย์เขาจะได้1ถ้าไม่ได้ตอบว่าวันอาทิตย์เขาจะได้0เสร็จแล้วปิดนะคะปิดเดี๋ยวดิฉันแล้วก็ enter อาจารย์จะเห็นว่าตรง D2 ของเราเป็นเลข0ก็คือตอนนี้เขายังไม่ตอบมาแต่ถ้าคนนี้เขาทำข้อสอบของเรามาและตอบว่าวันอาทิตย์ตัวเลขตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นเลข1

0: ทันไหมคะไม่ทันโอเคอีกรอบนึงข้อ1นะคะตรงนี้ข้อ1 D2 นะคะ D2 เราคือจะมาตั้งค่าเฉลยของข้อ1กันตั้งค่าคือใส่สูตรที่ดิฉันให้ดูยาวๆเมื่อกี้จดไปแล้วใช่ไหมคะสูตรก็คืออาจารย์ทำไปพร้อมดิฉันเลยนะคะตอนนี้มาที่ D2 นะคะ D2 มาหรือยังคะมาแล้วนะคะโอเค D2 นะคะD2 พิมพ์เท่ากับ if if นะคะ if วงเล็บเปิดค่ะวงเล็บเปิดแล้วนะคะตอนนี้ถึงวงเล็บเปิดแล้วใช่ไหมคะกลับมาที่ชีตรายชื่อค่ะแล้วก็คลิกตรง D นะคะ D ตรงนี้ดีของในหน้าชีตรายชื่อนะคะคลิกปุ๊บคลิกได้ยังคะมันก็จะมีอาจารย์จะดูตรงช่องนี้นะคะเห็นไหมคะฟังก์ชันแล้วก็เท่ากับ if วงเล็บเปิดรายชื่ เครื่องหมายตกใจนะคะแล้วก็ดี2อันนะคะอาจารย์คลิกให้มันมีเคอร์เซอร์ของเราไปเด้งตรงนั้นนะคะให้เคอร์เซอร์เราไปอยู่ตรงนี้เลยนะคะหลังตัวดีถึงตรงนี้ได้ยังคะจอไม่เห็นใช่ไหมคะไหนมีใครให้เรียกดิฉันไปดูบ้างไหมคะดูหน้านี้นะคะอาจารย์เดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อน
1: เอากลับ IF ค่ะอาจารย์ข้อสอบอาจารย์ยังไม่มีเลยเนี่ยค่ะ
0: ตรงนี้เราถึงแค่ดีแล้วก็มีโคลอนดีนะคะตอนนี้เราจะเป็นหน้าจอจะค้างประมาณนี้นะคะถ้าอย่างนั้นต่อไปเลยนะคะพอเราคลิกที่ชีตรายชื่อแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คลิกเท่ากับอีกครั้งหนึ่งเมื่อรายชื่อเสร็จแล้วก็คลิกพิมพ์เท่ากับพิมพ์เท่ากับเสร็จแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายคำพูดนะคะในเครื่องหมายคำพูดของเราระหว่างเครื่องหมายคำพูดเอาคำตอบมาใส่คำตอบที่เหมือนกับในคำถามเลยดิฉันจะไปก๊อปปี้มานะคะก๊อปปี้คำว่าวันอาทิตย์มานะคะอาจารย์แล้วก็มาวางในระหว่างเครื่องหมายคำพูดอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะตอนนี้จะเป็นเท่ากับ if รายชื่อดีๆเท่ากับวันอาทิตย์ต่อด้วยคอมม่าค่ะอาจารย์คอมม่าให้คะแนนถ้าวันอาทิตย์ตอบวันอาทิตย์ให้1ถ้าไม่ได้ตอบวันอาทิตย์ให้0เสร็จแล้วก็เครื่องวงเล็บปิดทันไหมคะอาจารย์ถึงวงเล็บปิดแล้วนะคะรอแป๊บเน็ตหลุดอันนี้ก็คือเป็นการตั้งค่านะคะอาจารย์เดี๋ยวดิฉันอันนี้ก็คือตั้งค่าเสร็จแล้วมันก็เราก็จะกด enter นะคะ enter แล้วก็ตรงส่วนหน้าชีตคะแนนของเราก็จะมีเลข0เกิดขึ้นอันนี้ก็คือตั้งค่าคำตอบเสร็จแล้วนะคะอาจารย์อาจจะยังไม่ทันมีใครทำได้แบบนี้แล้วบ้างคะ

ทำได้แล้วหนึ่งท่านนะคะค่ะอ๋อสั่ง

าจารย์ลองทำดูนะคะตรง D2 ของเรานะคะ D2 ตรงชีทคะแนนให้อาจารย์ตรง D2 ปุ๊บใช่ไหมคะอาจารย์ก็พิมพ์เท่ากับค่ะพิมพ์เท่ากับนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า if นะคะทีละขั้นนะคะเท่ากับ if นี้คือวันอะไรเสร็จแล้วมันก็จะเด้งมาหน้าจอของอาจารย์ในข้อความแบบนี้ว่าเท่ากับ if รายชื่อ d colon d เสร็จแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ต้องพิมพ์เท่ากับอีกทีนึงหลังจากเท่ากับอันนี้นะคะเป็นเครื่องหมายคำพูดนะคะอาจารย์เครื่องหมายคำพูดและต้องพิมพ์ทุกคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดทุกคำนะคะอย่างเช่นวันนี้วันอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือวันอาทิตย์อาจารย์ก็ต้องพิมพ์คำว่าวันอาทิตย์ตรงนี้หลังจากนั้นนอกเครื่องหมายคำพูดก็จะเป็นคอมม่าเลข1คือเลขคำตอบที่ถูกต้องถ้าเขาตอบว่าวันอาทิตย์เขาจะได้1คะแนนแต่ถ้าเขาไม่ตอบว่าวันอาทิตย์เขาจะได้0คะแนนคือตั้ง0ตรงนี้เสร็จแล้วก็ปิดคอมม่าเอ้ยปิดวงเล็บยากมั้ยคะยากถ้าทำไปทีละขั้นแล้วเน็ตไม่มีปัญหาน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะคะอาจารย์จันมีดอกจันข้างหลังไม่มีนะคะคำว่าสองคำนี่คำว่าสองคำสองคำต้องมีเครื่องหมายคำพูดอยู่ในคำว่าสองคำที่อาขาอยู่ตรงนี้เครื่องหมายคำพูดแล้วลอง enter ดูโอ้เกิดปัญหาอะไรเน็ตหรือเปล่าคะ

พิมพ์ใหม่ค่ะอาจารย์

เลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลด

0: ดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2 sin 45นะครับจะเป็น square root 2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุม cos 60องศานะครับ cos คือขวาใช่ไหมครับ1ใช่ไหมครับก็จะเป็น square root 1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องบัญญัติตะยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตะยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงโคแดนที่4นะครับซึ่งในโคแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับในมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ย รูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่ง

ไอพายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและคอนแทนของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดกระสามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: รู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
4: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
4: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันนะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
4: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
4: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆ

0: ครื่องบินไอพ่นน่ะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดผืนดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
1: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู
3: ่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ 1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว I กับ R เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับ4เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับมาลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับมาถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าสมมติว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้ว

หลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่าหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่

0: ที่น้ำเป็นหัวใจหลัก
1: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: วัฒนธรรมถือเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของคนในชาตินั้นๆคุณครูจารุณีสุทธิสวรรค์ได้ตระหนักถึงข้อนี้ดีจึงเพียรสอนเด็กๆให้กลายเป็นนักรำรุ่นจิ๋วที่ไม่เพียงแต่รำตามคุณครูสอนเท่านั้นแต่ยังสามารถประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่ได้เองด้วย
1: เด็กที่จะมาเรียนในคลาสนี้เนี่ยเริ่มต้นแรกๆก็ต้องเรียนนาฏยศัพท์นะคะซึ่งเป็นท่ารำพื้นฐานของนาฏศิลป์แล้วก็เรียนรู้ภาษาท่าซึ่งบ่งบอกความหมายของการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกแล้วจริงๆเนี่ยการรำประกอบเพลงเนี่ยเด็กจะต้องได้จังหวะต้องมีการปรบมือร้องเพลงประกอบจังหวะก่อนเด็กถึงจะสามารถเชื่อมโยงไปสู่การคิดท่าในเพลงใหม่ๆได้พอเราเริ่มเรียนนาฏศิลป์ตั้งแต่ป.1 เนี่ยเด็กได้พื้นฐานคือนาฏยศัพท์และภาษาท่าหรือแม้การร้องเพลงประกอบจังหวะแล้วเราจะให้เด็กฝึกเชื่อมโยงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้กับครูไปสู่ท่ารำใหม่เพลงใหม่โดยฝึกตั้งแต่เขาอยู่ป.1 เลยแต่ระดับความยากง่ายในแต่ละชั้นก็อยู่ที่เนื้อหาอยู่ที่บทเพลงอีกทีหนึ่งค่ะ
2: วันนี้นะคะครูจะนำนาฏยศัพท์ที่นักเรียนเรียนเนี่ยเอามาเรียงร้อยให้เกิดความหมายถ้าเราเรียนแล้วรำอย่างเดียวเราไม่เข้าใจความหมายมันก็ไม่มีคุณค่าใช่ไหมคะเอาขออาสาสมัคร3คนมาเลยให้นักเรียนลองจับสถากดูนะคะว่าเราจะได้แสดงท่าอะไรให้เพื่อนๆชมนะเบอร์หนึ่งน้องแป้งลองแสดงให้เพื่อนๆชมสิคะว่าแป้งได้ท่าอะไรลูกน้องนัทลองทายเพื่อนสิคนหนึ่งว่าฉันคนหนึ่งว่าตัวเองอ้าวน้องโอมได้ท่าอะไรเอ่ยน้องโอมทำอะไรลูก
3: ร้อง
2: ปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนนะคะที่เป็นตัวแทนนะออกมาแสดงท่าทางให้เราดูนะคะเยี่ยมมากคนทายทายเก่งคนแสดงก็แสดงเก่งนะคะเดี๋ยวครูจะมีภาษาท่าของนาฏศิลป์นะมาให้นักเรียนชมอยากเรียนหรือยังล่ะเดี๋ยวนักเรียนยืนขึ้นเราจะมาฝึกปฏิบัติภาษาท่านะตามนะคะสื่อที่ครูจัดเตรียมไว้เลยนะคะ
4: ม
2: ัน
4: จะเริ่มจากท่าฉัน
2: หรือนักเรียนทำตามแบบเลยนะ
4: จะใช้มือซ้ายจีบไหล่ระวังจีบอย
2: ู่
4: ระด
2: ับ
4: อก
2: ถ้
4: าไม่หรือการปฏิเสธจะใช้มือใดก็ได้หรือตั้งมือขึ้นให้ปลายนิ้วอยู่ระหว่างจีบระดับอกและสั่นปลายมือเล็กน้อย
2: เสร็จแล้วนะนักเรียนนั่งก่อนค่ะ
1: ขั้นตอนการสอนก็จะเริ่มจากสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือนาฏยศัพท์และภาษาท่าซึ่งจะเป็นท่าที่ยังไม่ได้สู่การเคลื่อนไหวจะเป็นท่าในลักษณะเป็นท่านิ่งนะคะแล้วก็อาจจะเป็นท่าเฉพาะยังไม่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องการเชื่อมท่าไปสู่เพลงนะคะแต่วิธีการสอนนาฏศิลป์เนี่ยจริงๆแล้วเด็กจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของจังหวะการปรบมือการร้องเพลงประกอบจังหวะถ้าเด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะอย่างง่ายๆได้แล้วเนี่ยเราจึงจะสามารถนำท่านาฏศิลป์เข้ามาให้เกิดความสัมพันธ์กันในเรื่องของจังหวะและการเคลื่อนไหวประกอบเพลงจากนั้นก็ไปสู่ท่ารำที่ยากขึ้นตามลำดับชั้น
2: เสน่ห์ของนาฏศิลป์เรานอกจากที่จะแสดงภาษาท่าออกมาแล้วเนี่ยนะความงามอยู่ที่การนำภาษาท่าไปประกอบเพลงการจะร้องเพลงที่จะมีความสนุกเราก็ต้องปรบมือนักเรียนปรบมือตามครู3จังหวะนะคะ1 2 3ดีมากทอด

0: เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทิศทางหน่อยไปที่กระจกนะคะแล้วเราจะฝึกการก้าวเท้าประกอบเพลงก่อนการก้าวเท้าประกอบเพลงก็3จังหวะเหมือนจังหวะที่เราปรบมือนักเรียนลองสังเกตและปฏิบัติตามครูนะคะใครกล้ามาผจญขอให้ศัตรูทุกคนแพ้ภัยมาลายไปเอาละค่ะปรบมือตัวเองหน่อย
1: ก่อนที่เด็กจะสามารถไร้คำประกอบเพลงได้จังหวะเป็นพื้นฐานสำคัญของการรำนะคะเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องสามารถร้องเพลงปรบมือประกอบจังหวะได้ก่อนเมื่อเกิดความคล่องแคล่วแล้วเด็กจึงจะสามารถนำท่านะคะไปประกอบกับจังหวะและบทเพลงได
0: ้วันนี้ครูมีเอกสารให้แต่ละกลุ่มลองไปปฏิบัติตามนะคะรายละเอียดนะคะที่ปรากฏอยู่ในเอกสารคุณจะดูซิว่ากลุ่มไหนเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ดีเดี๋ยวเราจะเอามาแสดงให้เพื่อนๆชมเอียงศีรษะค่ะลองต่อไปสิลองดูหน้าต่อไปสิลูกใครกล้ามาผจญอ้าวเขาบอกมือซ้ายหงายมือซ้ายนักเรียนมือซ้ายลองทำเลยทุบนั่นแหละระดับไหนเขาบอกระดับไหนเอวนะสังเกตเอวนะคะแล้วไปดูมือแล้วเอามาผสมเท้ากันแล้วนะคะอยากจะโชว์เพื่อนหรือยัง
2: yeah!
0: เดี๋ยวเราลองให้แต่ละกลุ่มมานำเสนอผลงานที่ครูมอบหมายให้ไปฝึกซ้อมดีไหมคะลองนั่งนักเรียนนั่งล้อมวงเลยลูก

0: การเรียนนาฏศิลป์ในอดีตเนี่ยนะคะครูก็ต้องเป็นแม่แบบแล้วให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการสาธิตแล้วก็ครูเป็นผู้สาธิตให้นักเรียนปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นท่ารำที่เป็นแม่ท่าหรือว่าท่ารำที่เป็นมาตรฐานเนี่ยครูจะต้องเป็นผู้ถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนก่อนเมื่อเด็กเรียนรู้เกิดความเข้าใจท่าที่เป็นมาตรฐานที่เป็นแม่ท่าแล้วเนี่ยเด็กจึงจะสามารถเชื่อมโยงท่าที่ถูกต้องไปสู่การคิดท่าใหม่ได้
1: ครูชื่นชมมากเลยว่าเด็กตัวกระเปี๊ยกกระเปี๊ยกแค่นี้นักเรียนสามารถศึกษาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่ครูให้เสร็จแล้วหนูก็เอามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่หนูเรียนแล้วหนูก็ออกมาเป็นท่าทางอย่างนี้ได้เนี่ยคนลุกเลยเยี่ยมมากแต่จะมีอะไรที่พิเศษกว่านี้มีการบ้านครูจะให้นักเรียนก้าวทันโลกไปข้างหน้าเราต้องฝึกใช้ความคิดโดยไปคิดท่ารำใหม่ให้เป็นผลงานของกลุ่มตัวเองแต่ไม่ซ้ำกับของครูนะตกลงไหมคะ
2: ตกลง
1: ค่ะงั้นเราแยกย้ายกันไป
0: การที่ให้เขาสืบเสาะแสวงหาเรียนรู้จากแหล่งอื่นๆหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะช่วยให้เขามีข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเขาจะสามารถเลือกหรือว่าดึงจุดที่เขาเห็นว่าเหมาะสมหรือว่าควรที่จะเอามาประกอบมาพัฒนาท่ารำของตัวเองได้เพราะฉะนั้นสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ต่างๆจะเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมประสบการณ์เดิมที่เขามีอยู่และเขาก็จะสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายมากกว่าที่จะอาศัยเฉพาะประสบการณ์ของตัวเองเพียงด้านเดียว
3: บอกเขาแยกเหี้ยบอกเขาไทยเราอยู่
4: ใน เราจะออกเขาต้องเข้าแถวเรียนหนึ่งเนาะเข้าแถวเร
5: ีย
4: นห
5: นึ่ง
4: ไม่ต้อง
5: ต้องสลับกับตัวเองที่เขาต้องไปย้าย
4: ต
5: ั
4: วต้องเป็นต
5: ั
4: วบีเป็นตัวบี
6: ตัวบีกับแม่หน้าแต่นมก็อยู่ตรงแม่ก่อนนะนมต้อง
5: มันเป็นได้ไหม

0: เขาสนุกนะคะเขามีความรู้สึกว่าโลกนี้เป็นของเขาห้องนี้เป็นของเขาแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้เต็มที่บางครั้งเนี่ยครูก็มีส่วนร่วมกับเขาด้วยคิดร่วมกับเขาด้วยเขาก็จะมีความสุขว่าครูเรียนรู้กับเขาได้ที่สำคัญคือบรรยากาศที่เป็นอิสระผ่อนคลายและเป็นกันเองจะสามารถดึงศักยภาพของเขาออกมาแล้วเขาจะกล้าคิดกล้าทำแล้วพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดได้อย่างดีทีเดียวค่ะสิ่งที่จะช่วยการกระตุ้นให้เด็กคือเราต้องแสดงให้เด็กเห็นว่าเราเชื่อว่าเขาทำได้ถ้าครูแสดงความไว้วางใจบอกเขาว่าครูเชื่อว่าหนูทำได้แล้วให้โอกาสเขาเกิดการคิดให้เยอะให้มากที่สุดเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจแล้วเขาจะมีพลังเขาก็จะสามารถดึงศักยภาพของเขาออกมาใช้ได้เต็มที
1: ่เราพร้อมที่จะนำเสนอผลงานแล้วเรานั่งล้อมวงเลยลูกนะคะไปตามที่กลุ่มของเราได้นั่งอยู่เลยนะคะพร้อมหรือยัง

0: ีกลุ่มนี้แสดงลูก
1: สวยดีมากค่ะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ดีค่ะยิ้มได้สวยค่ะ
0: ความคิดสร้างสรรค์เขาสร้างสรรค์ยังไงลูกลองอธิบายให้ฟังสิลูก
1: ใช้ท่าตายแบบให้นอนให้เหมือนกับนอน
0: อ๋อใช้ท่าตายให้เหมือนกับนอนหนูลองทำใหม่สิลูกครูก็ชอบมากเลยอ่ะลองท่าตายโอ้ยประมืออีกครั้งหนึ่งลูกมีอีกไหมน้องแป้งมีอีกไหมลูก
1: มีความกล้าแสดงออก
0: กล้าแสดงออกดีมากนะน้องแป้งเขาเป็นคนช่างสังเกตการที่เรากล้าออกมาวิพากษ์เพื่อนทั้งจุดดีและจุดด้อยมันจะพัฒนาความคิดเราด้วยนะคะเราก็จะสามารถเรียนรู้ว่าอันไหนถูกอันไหนเหมาะสมและอันไหนควรแก้ไขปรับปรุงนะคะเยี่ยมทั้งสองเลยค่ะเอาประมืออีกครั้งนึงค่ะ
2: การฝึกวิจารณ์กันเองจะช่วยให้นักเรียนสามารถมองเห็นจุดดีและจุดด้อยหรือว่าข้อบกพร่องสิ่งที่ควรพัฒนาได้ถ้าเด็กสามารถวิเคราะห์ได้ว่าตรงไหนดีเด็กก็จะเอาส่วนที่ดีไปพัฒนางานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นส่วนไหนที่เด็กสามารถวิจารณ์ออกมาได้ว่าตรงนี้ยังบกพร่องยังไม่ถูกต้องตามจารีตหรือว่ายังไม่ถูกต้องตามท่ามาตรฐานนะเด็กเขาก็จะสามารถเรียนรู้แล้วครูก็จะช่วยให้คำแนะนำเด็กก็จะเรียนรู้ว่าแบบนี้ยังไม่ถูกยังไม่เหมาะเด็กก็จะเอาไปปรับในกระบวนการต่อไปว่าในเพลงต่อไปเพลงใหม่หรือว่าเพลงเก่านี่แหละแต่ตัวเองต้องเอาไปปรับไปพัฒนาเนี่ยเขาจะสามารถรู้จุดบกพร่องของตัวเองและรู้จุดดีของตัวเองที่ควรพัฒนาต่อไปการที่ฝึกให้เด็กสามารถวิจารณ์ได้เด็กจะสามารถชมนาฏศิลป์เข้าใจนาฏศิลป์ได้แล้วสามารถเป็นผู้ที่สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ได้และที่สำคัญเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเด็กจะต้องสามารถรวบรวมผลงานตัวเองออกมาเป็นรูปเล่มหรือเอกสารเนี่ยเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เรียนรู้เพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลสำหรับรุ่นต่อๆไปหรือว่าเป็นหลักฐานของผลงานการคิดของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่สะท้อนออกมาคือนอกจากการแสดงออกแล้วเนี่ยเด็กจะมีเอกสารหรือรูปเล่มเป็นโครงงานเป็นรายงานของเขาออกมาหลังจากที่เด็กคิดท่ารำประกอบเพลงออกมาสำเร็จเสร็จสมบูรณ์เนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้เขาแสดงหน้าชั้นเรียนก่อนในเบื้องต้นถ้าเกิดผลงานของเด็กสามารถนำไปสู่ชุมชนได้ก็จะอาจจะมีงานที่เด็กสามารถเอาไปโชว์เอาไปแสดงเช่นงานประจำปีของโรงเรียนงานชุมชน

0: ใหม่ๆคิดท่าใหม่ๆขึ้นมาค่ะ
1: ชอบที่เราได้คิดกับเพื่อนๆแล้วก็มีเพื่อนเยอะมากอะค่ะที่ได้มาคิดกับเราอะค่ะทำให้เรามีความสนุกแล้วก็มีความเพลิดเพลินนะคะ
2: นอกจากทักษะทางด้านนาฏศิลป์หรือว่าทักษะการคิดที่ได้สิ่งที่สัมผัสก็คือเด็กมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อันนั้นหมายความว่าเด็กเกิดการกระบวนเรียนรู้โดยครบองค์รวมทั้งหมดซึ่งเด็กใช้ชีวิตในการเรียนครั้งนี้ไม่ใช่เรียนรำอย่างเดียวเด็กสามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้สามารถค้นคว้า

ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆได้มันเป็นการเสริมสร้างพหุปัญญาที่เกิดขึ้นในองค์รวมของตัวเด็กเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือเด็กสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะ

0: การเรียนศิลปะนั้นใช่ว่าปล่อยนักเรียนทำตามจินตนาการเพียงอย่างเดียวก่อนที่จะสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพได้การมีระบบคิดที่ดีผสมผสานกับจินตนาการต่างหากที่จะช่วยสร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจารย์วีรยุทธเพชรประภัยตระหนักในความจริงข้อนี้จึงฝึกเด็กนักเรียนโรงเรียนเสริมสร้างให้มีระบบการคิดที่ดีเพื่อสร้างงานศิลปะให้เป็นงานที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและจินตนาการอันวิจิตร
1: ลักษณะการจัดการเรียนการสอนการวาดภาพที่แสดงเนื้อหาเรื่องราวนะครับที่จริงแล้วปลายทางนี่ก็คือต้องการให้เด็กสื่อเนื้อหาออกมาแต่ถ้าภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนก็มีตั้งแต่เริ่มการนำเข้าสู่บทเรียนนะว่าเด็กจะเรียนรู้เรื่องอะไรเนี่ยให้เขาเกิดความตื่นตัวก่อนว่าเขาจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรซึ่งเราก็ยังไม่ได้เฉลยว่าเนื้อหาสาระที่ต้องเรียนในชั่วโมงนี้เป็นอะไรกิจกรรมแรกวันนี้นะครับอาจารย์พ่อจะให้พวกเธอไปดูผลงานในหอศิลป์ของเรานี่นะเดินดูให้ทั่วรวมทั้งบริเวณที่เรานั่งเรียนนี้แล้วว่ามีภาพเธอคิดว่ามันน่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรแล้วเขียนให้ได้มาเยอะๆแล้วก็กลับมารวมกลุ่มกันที่โต๊ะเหมือนเดิมการที่ให้เด็กเดินดูในห้องแสดงผลงานเนี่ยเด็กเขาก็จะได้ดูเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนว่าภาพที่แสดงอยู่เนี่ยศิลปินหรือคนส่วนใหญ่เขาสื่อเนื้อหาของภาพว่าด้วยอะไรบ้างเสร็จแล้วมาเสร็จแล้วมาสรุปครับสรุปรวมกันว่าไปได้อะไรมาบ้าง
2: ความเป็นอยู
3: ่ความเป็นอยู
4: ่การสูบบุหรี
5: ่ความเครียด
6: ความพอเพียงอะไรอย่าง
7: เงี้ย
8: น
7: ี
8: ่
9: การแบ่งภาพแบ่งพวก
10: ผลไม้ด้วย
1: เสร็จแล้วขึ้นมาเขียนบนบอร์ดเลยเพื่อนคนอื่นกลุ่มอื่นก็จะได้เห็นด้วยได้เนื้อหามาเยอะแยะเลยนะเห็นพวกเราเอาไปนำเสนอบนกระดาษแล้วแหละเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าแต่ละกลุ่มไปได้อะไรมามาดูกลุ่มที่หนึ่งเกี่ยวกับอะไรในโลกตัวละครทะเลวิวทิวทัศน์พระพุทธรูปแน่เยอะกลุ่มซีล่ามีธรรมชาติมีจินตนาการอันนี้แปลกจากเขามาเรือประมงนะความเครียดโอ้มีความเครียดด้วยวันนี้อาจารย์พ่อจะมาพูดถึงหรือมาเรียนกันในเรื่องของการวาดภาพให้มันสื่อเนื้อหาออกมาลองดูที่ว่าภาพนี้เธอคิดว่ามันน่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรสิ่งแวดล้อมน่าจะได้เนื้อหาเกี่ยวกับอะไรอีกของคนในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆเนี่ยที่มีการจราจรแออัดเนี่ยดูภาพนี้เห็นอะไรก่อนเห็นอะไรก่อนคนกำลังปลูกต้นไม้มองให้เห็นก่อนว่ามีอะไรเสร็จแล้วเราค่อยแปลความหมายจากสิ่งที่เห็นว่ามันน่าจะเกี่ยวกับอะไรพอเราเห็นแล้วโอ้มีต้นไม้มีคนกำลังปลูกมีคนกำลังเล่นน้ำโอ้แสดงว่ามันน่าจะเป็นภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ง่ายอ่ะมาสรุปกันอีกทีลูกคำว่าเนื้อหาเนี่ยนะเนื้อหาหรือเรื่องราวที่อยู่ในภาพวาดเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของงานศิลปะเลยพอผู้ชมเขาเห็นปั๊บสามารถรับรู้ได้ว่าประกอบไปได้บ้างก็สามารถที่จะสื่อเนื้อหาเรื่องราวนั้นได้นี่เป็นภาพเหตุการณ์อะไรเซนามิที่ไหน
11: ญ
1: ี่
11: ป
1: ุ่
11: น
1: โอ้โหดูสิลูกน้ำทะเลนี่ลูกมันกำลังกวาดเอาบ้านคนเอาตึกรามบ้านช่องรถลาไปหมดแล้วนะโอ้โหเรามาดูต่อกันว่าไอภาพเหตุการณ์โลกปัจจุบันเนี่ยนี่อันนี้เป็นไงเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาดูข่าวดินสไลด์แล้วพวกเรารู้ไหมว่าทำไมดินมันสไลด์ลงจากภูเขาได้หรือพังลงมาได้ไม่มีต้นไม้ทำไมต้นไม้มันช่วยได้ตรงไหน

0: ตรงไหนมันไปยึดอะไรอ๋อรากดีไหมตัดต้นไม้ทิ้งไม่ดีอาจารย์พ่อเอาภาพมาให้เห็นเป็นแรงกระตุ้นความคิดอะไรสักอย่างหนึ่งกิจกรรมต่อไปนี้จะให้พวกเราระดมสมองกันอันแรกให้ช่วยกันคิดก่อนว่าปัญหาของโลกปัจจุบันของเรามีอะไรบ้างอันที่สองหาสาเหตุแล้วอันที่สามลองช่วยกันคิดว่าถ้ามันปัญหาแบบนี้แล้วมีสาเหตุอย่างนี้แนวทางแก้ไขจะเป็นอย่างไร
1: อันนี้มันเป็นอย่างนี้
2: ไงไงสาเหตุฝนตกต้องตามฤดูกาลสร้างฝายกันน้ำ
3: สร้างฝาย
2: สร้างกักเก็บน้ำไม่ใช้ยามแล้ว
1: สึนามิ
2: เนื่องจากอะไร
4: ไม่มีป่าไม้
2: ถึง
4: แล้วพวกกัน
1: ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
2: เน้นว่าเพลง
1: ม
2: ีติ
1: ดเขียน
2: ดินถล่ม
1: ดินถล่ม
2: บุญญาแฟง
0: จริงๆแล้วเนี่ยเวลาสอนศิลปะโดยเฉพาะกระบวนการปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมุ่งไปที่ตัวผลงานนะฮะแล้วก็ตัวที่แสดงออกในเชิงทักษะถ้าเราไปเน้นเฉพาะกระบวนการไอ้ที่เป็นผลงานอย่างเดียวเนี่ยเด็กก็จะไม่มีทักษะในการคิดฉะนั้นกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิลปะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เหล่านี้ผมคิดว่าควรจะเอากระบวนการคิดลงไปสู่เด็กให้มากๆโตขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของกระบวนการคิดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่เด็กจะนำไปสู่กับอนาคตในชีวิตจริงการคิดนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดฉะนั้นผมคิดว่าการเรียนการสอนในลักษณะนี้จะช่วยให้เด็กเกิดกระบวนการคิดได้มากขึ้นครับเอาละให้แต่ละกลุ่มเนี่ยส่งตัวแทนออกไปบรรยายหรือนำเสนอเพิ่มเติมตามที่ตัวเองได้สรุป
5: ปัญหาโลกปัจจุบันได้แก่ภาวะโลกร้อนสาเหตุได้แก่ตัดไม้ทำลายป่าใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองแนวทางการป้องกันและแก้ไขได้แก่ปลูกป่าทดแทนใช้ถุงผ้าปิดน้ำปิดไฟเมื่อเวลาเลิกใช้แล้ว
6: ปัญหาที่สองก็คือน้ำท่วมที่เราจะพบกันบ่อยๆนะคะสาเหตุก็เกิดขึ้นคือมนุษย์ตัดต้นไม้ไม่มีต้นไม้เพื่อที่จะยึดน้ำไว้เวลาฝนตกมากๆค่ะแนวทางการแก้ปัญหาก็คือปลูกต้นไม้ทดแทนที่เราตัดทิ้งไปค่ะ
0: เอาละครับตอนนี้เราได้เห็นปัญหาที่พวกเราวิเคราะห์ร่วมกันพร้อมทั้งสาเหตุและก็แนวทางแก้ไขนะฮะซึ่งการแก้ไขนี่ทุกคนต้องช่วยกันแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ไปแก้ไขหรอกใช่ไหมแต่เราจะเอาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมาสื่อเป็นภาพวาดเธอต้องเลือกตามที่ตัวเองประทับใจที่ตัวเองอยากจะสื่อความหมายที่สอดคล้องกับคำว่าอะไรนะลูกรักชีวิตรักโลกรักสิ่งแวดล้อมอ้าวฉะนั้นให้แต่ละคนคิดแล้วก็เลือกแล้วก็เขียนบันทึกลงไปในนี้เลยครับจากที่เขาได้วิเคราะห์ในภาพรวมเห็นปัญหาร่วมกันเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาหรือเห็นสาเหตุร่วมกันแล้วเนี่ยเด็กแต่ละคนก็จะต้องเลือกแนวคิดของตัวเองออกแบบในภาพรวมที่จะนำเสนอเนี่ยในลักษณะเป็นเนื้อหาสาระก่อนก็คือเป็นตัวหนังสือมีต้นความคิดก่อนที่จะนำไปเสนอมาในเชิงสัญลักษณ์หรือออกมาเป็นรูปภาพอันนี้จะช่วยให้เด็กเขาจะสามารถที่จะออกแบบภาพได้ง่ายขึ้นครับ
7: อันนี้เป็นภาพเขาเรียกว่าเป็นหนังสือสูจิบัตรเพื่อที่จะให้พวกเราได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมดูแนวคิดในการจัดองค์ประกอบหรืออาจจะปิ้งเนื้อหาอะไรจากที่เราดูนี้ก็ได้นักเรียนที่ดูภาพนะลูกให้สังเกตเทคนิคเข้าไปด้วยนะลูกว่ามีเทคนิคแปลกๆตรงไหนไหมเพื่อที่จะได้มาประยุกต์ใช้กับงานผลงานของตัวเอง
8: เนื้อหาหลักอะไรนะอนุรักษ์พลังงานการใช้กังหันลมอันนี้เป็นแนวคิดหลักเนื้อหาย่อยๆที่อยู่ในภาพก็คือ5-6 ข้อนี้ใช่ไหมลูกเอาอะไรมาเป็นแนวคิดในการจัดองค์ประกอบเป็นรถไฟฟ้าเยี่ยมเลย
7: ต่อไปนี้จะให้พวกเราเอาตัวหนังสือมาเขียนให้เป็นภาพแล้วให้มันสื่อความหมายกันได้ลงมือเลย
0: ภาพนี้อธิบายอาจารย์พ่อฟังที่รู้ว่าเนื้อหาที่เธอนำเสนอเกี่ยวกับอะไร
9: เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งแย่งที่เห
0: ็นหรอแข่งแย่งอันนี้เป็นลักษณะของอะไรลูก
9: รูปโลกครับ
7: อ๋อเป็นรูปโลก
0: โลกถ้ามันบูดเบี้ยวไปอย่างนี้ลูก
9: กำลังถูกแย่งจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี
0: แล้วตรงไหนลูกที่สื่อถึงการอนุรักษ์หรือดูแลธาตุ
9: รอบนอกครับ
0: เยี่ยมดีนะเดี๋ยวเราเอาภาพนี้ไปขยายลงกระดาษจริงแล้วก็ลงสีให้สวยงามเลยนะแนวคิดหลักของเราคืออะไรนะ
3: ธรรมชาติที่สวยงามด้วยมือเรา
0: อ๋อธรรมชาติสวยงามด้วยมือเราเป็นต้นไม้เหรอลูกแล้วก็อะไร
3: จับต้นไม้
0: จับต้นไม้ไว้องค์ประกอบดีแล้วลูกตอไม้เนี่ยนะถ้าอยากจะเขียนแล้วให้มันดูว่ามันลึกเข้าไปลึกไกลออกไปนะลูกท่านวิธีการก็คือใช้เรื่องของขนาดด้านหน้าเนี่ยมันใหญ่ไกลออกไปมันจะต้องเป็นไง
3: เล็กค่ะ
0: เล็กลงใช่ไหมไม่ได้ใหญ่เยี่ยมลูกจากที่พวกเราได้เอาภาพมาเสนออาจารย์พ่อนะโอ้ต้องขอชมเลยนะแต่ละคนนี่ได้นำเสนอแนวคิดจากแนวคิดของตัวเองมาสู่ภาพวาดเอาทำได้ดีทุกคนตอนนี้อาจารย์พ่อจะเอากระดาษแจกกระดาษจริงให้นะพวกเราก็ขยายจากภาพเล็กๆ เราอะในกระดาษต้นแบบนะครับลงในกระดาษจริงเสร็จแล้วก็ลงสีช็อกน้ำมันให้สวยงามเต็มที่เลยนะครับมีพลังความสามารถมีฝีมือเท่าไหร่ใส่ไปเต็มๆเลยการทำงานศิลปะที่เป็นการวาดภาพที่สื่อเนื้อหาเรื่องราวเนี่ยส่งเสริมให้เขาได้คิดก่อนคิดเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์เลือกออกแบบที่เป็นเนื้อหาสาระก่อนเป็นตัวอักษรก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยมาดีไซน์หรือมาออกแบบเป็นภาพส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งถือว่าเป็นแนวความคิดที่เขามาประยุกต์หรือมาออกแบบที่เป็นแนวการนำเสนอสื่อความหมายของตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์ส่วนที่สองเขาก็เกิดทักษะกระบวนการในเรื่องของการใช้สีการออกแบบต่างและสุดท้ายเชื่อว่าแนวคิดหรือกระบวนการคิดที่เขาเริ่มคิดมาจนมาสู่ภาพวาดเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาไปเป็นแนวคิดในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเขาสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้รู้สาเหตุแนวทางแก้ปัญหาเนี่ยคิดว่าเขาสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้
10: เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะฝั่งนี้จะเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ฝั่งนี้จะเป็นธรรมชาติที่ถูกทำลายไปแล้วค่ะชอบข่าวเพราะทำให้เรารู้ว่าศิลปะมีประโยชน์อย่างไรค่ะช่วยทำให้เรารู้จักการระบายสีการจินตนาการและมีความคิดเพิ่มขึ้นค่ะ
0: เอาละตอนนี้เห็นผลงานพวกเราที่เสร็จสมบูรณ์แล้วน่าชื่นใจมากเลยไหนโชว์ผลงานในภาพรวมให้อาจารย์พ่อดูสิลูกโอ้โหใช้ได้ทุกคนเลยนะลูกเนื้อหาชัดเจนอาจารย์พ่อจะให้พวกเราออกมานำเสนอให้เพื่อนๆได้เห็นว่าภาพที่ตัวเองวาดเป็นอย่างไร
11: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานนะครับอย่างแรกก็จะมีการแยกขยะการใช้จักรยานแทนรถจักรยานยนต์นะครับและการเก็บขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมการปลูกต้นไม้ทดแทนที่มนุษย์เราตัดไปนะครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนและจะเห็นอีกว่ามีพลังงานลมนะครับซึ่งเป็นกังหันลมและแนวคิดหลักๆเลยนะครับจุดเด่นนะครับเป็นรถไฟฟ้าครับซึ่งไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรืออะไรเยอะแบบว่ารถชนิดอื่นนะครับ
0: เมื่อกี้เพื่อนบอกว่าไงนะตรงนี้สื่อความหมายด้วยอะไรนะลูกรถไฟฟ้าใช่ไหมถ้าจะให้ดีนะก็ไปดูว่ารถไฟฟ้าน่าจะมีส่วนประกอบอะไรมองเห็นหน้าตุ่มหน้าต่างอะไรเหล่านี้นะมันอาจจะทำให้ภาพเราดูเหมือนจริงขึ้นนะอันนี้เอาไปปรับปรุง
12: แนวคิดของภาพผมนะครับแบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะ1คือการใช้น้ำแบบไม่ประหยัด2การใช้น้ำแบบประหยัดการใช้น้ำแบบไม่ประหยัดจะทำให้รู้สึกร้อนเพราะว่าต้นไม้ไม่เจริญเติบโตเพราะไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยงครับต่อมาลักษณะที่2การใช้น้ำแบบประหยัดนะครับทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตเพราะน้ำไปหล่อเลี้ยงทำให้คนมีความสุขครับ
0: แล้วเธอคิดว่าแนวคิดของเธอในการเขียนภาพเนี่ยเธอจะเอาไปใช้ที่บ้านอย่างไร
12: ไม่เปิดน้ำทิ้งแล้วก็ปิดก๊อกน้ำไปสิ้นครับ
0: โอเคสามารถประหยัดน้ำได้ไหม
12: ได้ครับ
0: สุดท้ายเราจะเอาภาพนี้เนี่ยไปจัดแสดงเทศกาลโชว์ให้เพื่อนๆได้เห็นและคนอื่นได้รับรู้กับการทำงานศิลปะของพวกเราด้วยการจัดเทศกาลก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำแนวความคิดของเรานำเสนอผ่านผลงานศิลปะเพื่อให้สาธารณชนเนี่ยได้รับรู้และเข้าใจแนวคิดของเราฉะนั้นงานศิลปะเป็นสิ่งสะท้อนแนวคิดของมนุษย์นะครับวันนี้พวกเราสร้างสรรค์ผลงานได้ผลงานที่ยอดเยี่ยมจากแนวคิดความคิดสร้างสรรค์ของพวกเราเองปรบมือให้กำลังใจกับตัวเองทุกคนด้วยลูก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนส์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้แบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่มั้ยครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4x ลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะ 2x บวก3ครับเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ 2ส่วน 4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ x y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a ลบ b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3ลบ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3บวก x

มากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ x และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับจนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสาร

ที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเรตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2 นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: เอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับตายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหเผลอมันเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้เหลือหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันน่าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉัน

0: ก็พลอยได้เรียนไปด้วยอ่ะ
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
0: อยากเป็นหมอตอนเนี้ยมีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนเนี้ยหมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวง

0: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
0: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
0: อ
1: ผมอยากช่วยคนโหถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
0: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์วอล์กเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจากสองมุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอล์กถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอล์กและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอล์กกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเรา
แล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองนึงนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่มันไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางทัศน์ประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นคือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซกกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซกกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน simple space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24ดังนั้นนะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น
ส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1 นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ n a บวก n b แล้วก็ลบด้วย n a intersect b ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น p a union b นะครับจะเท่ากับ p a บวก p b ครับแล้วก็ลบด้วย p a intersect b ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขา

ต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย 1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนไอเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนไอเลอร์ดีๆนะครับ

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2: น้องมิ้นลูก
3: คะ
2: หนูมีการบ้านไหม
3: มีค่ะ
2: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
3: พี่ค่ะ
2: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ยังไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: ทำ
0: ยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหม

0: ทำตั้งใจทำนะลูก
1: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆ เจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
2: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
1: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
3: ดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
4: ตลกเนาะ
5: ตลกมากเลยอ่ะ
4: ดีโพสต์เลย
3: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
5: ตลกมาก
6: นี่พวกเธอทำอะไรกันเหร
5: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
6: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
5: เออจริงด้วยอ่ะ
3: อ๋อจริงด้วย
2: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ
7: วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กสากล

0: Okay. To think about critical reading, we begin by thinking about critical thinking. And again, we've had more than one series with Distance Learning Foundation and the RELO office that has focused on critical thinking, the so-called HOTS, higher order thinking skills. And again, if we refer to the curriculum, the section that talked about different kinds of thinking skills, this is specifically related to the synthesizing, the analytical skills. It's not just the simple taking in of information and accepting it. I told you, and therefore it must be true, but rather assessing this careful consideration that our colleague here suggested is the idea of how can I know whether or not something I've read is true? Or perhaps it's partly true. Perhaps it's true to a certain point, and then there's somebody's opinion. So the minute we begin to read, we are applying these higher order thinking skills in order to become a more critical reader, to be questioning what we read and to see whether or not it's true or what's in it. So how is critical reading different from simple reading? Critical reading is a kind of a literacy that becomes very important. Simple reading is simply that I can see the letters on the screen and I can read it. How is critical reading different from simple reading? It's the ability to apply those thinking skills to the reading process and to be questioning and trying to unearth the truth of what's in the written text that we need to be working on with our students. So I'll let Ajahn Naraporn discuss that.
1: ค่ะอาจารย์มาดี้ก็ได้กล่าวว่านะคะ critical reading เนี่ยก็อยู่ใน critical thinking skills นะคะหรือที่เรียกว่า high order thinking skills นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐนะคะแล้วก็บริษัททีโอทีจำกัดเนี่ยได้เคยจัดการอบรมในลักษณะนี้นะคะในหัวข้อ critical thinking skills นะคะประมาณ2ซีรีส์ด้วยกันนะคะซึ่งท่านอาจารย์สังยังสามารถที่จะหาดูได้นะคะจากเว็บไซต์ของ
0: The truth of what's in the written text that we need to be working on with our students. So I'll let Ajahn Naraporn discuss that.
1: ค่ะ อาจารย์มาดี้ก็ได้กล่าวว่านะคะ critical reading เนี่ยก็อยู่ใน critical thinking skills นะคะหรือที่เรียกว่า high order thinking skills นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐนะคะแล้วก็บริษัททีโอทีจำกัดเนี่ยได้เคยจัดการอบรมในลักษณะนี้นะคะในหัวข้อ critical thinking skills นะคะประมาณ2ซีรีส์ด้วยกันนะคะซึ่งท่านอาจารย์สังยังสามารถที่จะหาดูได้นะคะจากเว็บไซต์ของเรานะคะที่ www.dlf.ac.th นะคะค่ะที่ขึ้นอยู่บนจอตอนนี้นะคะแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะดูเทปที่มารีรันได้นะคะทางช่อง DLF 14หรือว่าถ้าทาง True ก็ช่อง199นะคะก็จะมีหัวข้อ Critical Thinking อยู่ตลอดเวลานะคะเรารีรันอยู่เรื่อยๆอาจารย์บอกว่า Critical Reading เนี่ยแตกต่างจาก Simple Reading ก็เนื่องจากว่าถ้า Simple Reading เราก็อ่านไปเฉยๆแต่ว่าถ้า Critical Reading คืออ่านอย่างคิดวิเคราะห์นะคะสามารถที่จะเลือกนะคะอ่านแล้วก็ดูก่อนนะคะว่าดีไม่ดีถ้าดีก็อ่านต่อแล้วพออ่านต่อเนี่ยเราก็ตั้งคำถามไปด้วยนะคะว่ามีเหตุผลอะไรที่เขาเขียนอย่างนั้นนะคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่อย่าง

0: นี้แล้วจะเป็นอย่างไรนะคะคืออ่านด้วยการวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งตัวนั้นคือ critical reading skill นะคะซึ่งมีความสำคัญมากๆสำหรับในชีวิตประจำวันนี้นะคะซึ่งมีข้อมูลทุกอย่างถาโถมเข้าหาเราได้ง่ายมากตามสื่อออนไลน์นะคะเราจะเลือกอย่างไรที่จะอ่านอะไรนะคะและใช้ประโยชน์จากมันให้ดีที่สุดค่ะ
1: I just thought of one thing that I want to add before we go into an activity with this and that is

0: say, basic literacy, reading literacy, usually happens when children are about between 5 and 7 years old. And when I was learning to teach, the belief was really that children that age, all they need to do is learn how to decipher the letters and be able to read the text. That's all they had to be able to do, and then understand what it meant. What we're noticing now is that even in very basic literacy classes with very young children, many teachers are asking the question about the text, is it true? And how do you know it's true? So that already in many classrooms, we're seeing children who are very young already being asked to be critical readers. And sometimes the simple question of, is this true? The students.
1: ค่ะอาจารย์มาจี้ก็เสริมอีกนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราเรียนเด็กเล็กๆเนี่ยนะคะเรียนที่จะเรียนรู้การอ่านเนี่ยก็เรียนผสมคำเรียนอ่านไปทีละคำทีละประโยคนะคะแล้วก็แต่ว่าสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นั้นนะคะคุณครูที่สอนเด็กเล็กสมัยนี้ก็สามารถที่จะนำ critical thinking เข้าไปสอดแทรกได้แค่ถามว่า is it true นะคะจริงไหมนะคะตามเรื่องที่อ่านตามนิทานที่อ่านเนี่ยจริงไหมนะคะจริงไม่จริงเพราะอะไรนะคะหนูคิดว่าอย่างไรตรงนี้เราสอดแทรกได้ตลอดเวลาค่ะ
0: All right, you need to look in your packets, and there's one worksheet, it's called Obamacare Worksheet Number 1, if you can find that worksheet. This worksheet simply has two questions on it. We're going to be using a topic that is very big in the United States right now. It's a very huge topic in terms of the upcoming presidential election, and this is the idea that's become known as Obamacare, obviously after our President Obama. And using this worksheet and talking to your partner, the questions on the worksheet are, what do you already know about Obamacare and the recent U.S. Supreme Court decision? Just as last time I was with you, you had a big Supreme Court decision that had happened at that time. We have had a big Supreme Court decision about Obamacare just recently. So with your partner, discuss and jot notes, what do you already know about Obamacare and this decision? And then secondly, what questions do you have about it? So we're beginning a critical reading activityThat you're actually doing, beginning with your partner.
1: ค่ะอาจารย์ดูที่เวิร์กชีตเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็มีสองคำถามค่ะก็คือว่าเกี่ยวอาจารย์ทราบเรื่องโอบามาแคร์ไหมคะแล้วก็ Supreme Court decision นี่คืออะไรค่ะลองคุยกับเพื่อนข้างๆนะคะค่ะหมายถึง Supreme Court Decision เกี่ยวกับเรื่อง Obamacare นะคะ

0: reading activity. And the pre-reading activity, it's important to be talking because you're trying to find out what you already know. And maybe you don't know anything about Obamacare, and that's okay if you don't know anything. You say, I have no idea. Don't know about Supreme Court decision. No idea. That's fine. But now is the time to just talk with your partner about, and maybe what do you think Obamacare is? What would you guess? Okay, so this is a pre-reading activity. We're going to read the little Bangkok Post article in a minute.
1: ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะก็อาจารย์ต้องดูแต่ worksheet นะคะดูแต่คำถามใน worksheet ยังไม่ให้อ่าน article นะคะก็ถ้าอาจารย์ไม่ทราบแต่อาจารย์ลองเดาซิว่าคำว่า Obamacare เนี่ยหมายถึงใครหมายถึงอะไรนะคะ Obama รู้จักใช่ไหมคะแล้ว care อันนี้น่าจะเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ Supreme Court decision Supreme Court เราก็ทราบใช่ไหมคะศาลสูงของสหรัฐdecision เกี่ยวกับอะไรอาจารย์เดาได้ไหมคะค่ะก็ถ้ายังไม่ทราบเรื่องนะคะอย่าเพิ่งอ่านค่ะอันนี้ก็คือเป็น pre reading activity นะคะถ้านักเรียนของท่านพอเราบอกว่าลองเดาซินะคะจากสองคำถามนี้แล้วก็นักเรียนมาอ่านเรื่องเราก็คงบอกว่าอุ๊ยตายผิดขั้นตอนเหมือนกันนะคะ

0: Yeah, really care about our health, and also Obama. And the other one is Supreme Court decision. Maybe there will be the law, or there were some laws that allowed the people in America to get free care service, health care service, or maybe in the lower price. So everyone can get the healthcare service easily. Maybe in Thailand we get the healthcare service in lower price. So it's maybe the same.
1: Yeah, wonderful. Thank you. We have to applaud, because even though it doesn't matter if she's right or wrong, she happens to be right. And it is interesting to make the comparison between Thailand and USA, because we are certainly, as a country, far behind in terms of healthcare. So yes, Obamacare is about access to healthcare and offering it for less money and to everybody. It's the idea that everybody can access healthcare, even if you're very, very poor. Okay? So now go ahead and pull out your Bangkok Post article. It's a very short article, and it says on the top, Bangkok Post, 28 June 2012. And this was just a very short statement about the Supreme Court decision. So go ahead and take just a minute to read it, and then we'll talk about it.
2: ค่ะก็จากที่ท่านอาจารย์ที่หัวหินนะคะเดาก็ถูกนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการออกกฎหมายเกี่ยวกับการให้การรักษาพยาบาลฟรีให้กับประชาชนชาวอเมริกันนะคะของประธานาธิบดีโอบามานะคะซึ่งท่านอาจารย์อ่านได้จากบทความที่นำมาเลยนะคะของที่จากแบงคอกโพสต์ครึ่งหน้าเองค่ะค่ะลองอ่านรายละเอียดดูนะคะในเวิร์กชีตของเราค่ะ
1: โอเค and I forgot to mention we'll be taking a couple of questions from each siteAnd maybe this time we'll begin in Narathiwat and then go Hua Hin and land in Bangkok at the end. So we're just going to have, when you read the short article, what questions do you have? What else do you need to know in order to understand this better? So it might be clarification from the short article, or it might be a related question. Anything is okay.
2: ค่ะเมื่อท่านอาจารย์อ่านจบแล้วนะคะขอช่วยคิดคำถามนะคะที่จะถามอาจารย์มาร์ตี้นะคะสักสองสามคำถามนะคะ เริ่มจากทางนราธิวาสก่อนนะคะคำถามนั้นอาจจะเป็นคำถามที่เพื่อให้ต้องการข้อมูลเพิ่มนะคะที่เพื่อที่จะเข้าใจบทความนี้ได้ดีขึ้นนะคะหรือว่าคำถามที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องนี้ก็ได้นะคะเป็นการขยายความออกไปก็ได้นะคะถ้าท่านอาจารย์อยากจะทราบ

0: หมายนี้อเมริกามีทั้งหมด52รัฐนะคะก็ครึ่งหนึ่งเลยนะคะอีกครึ่งหนึ่งล่ะนะคะแปลว่าไม่เห็นด้วยหรืออย่างไรนะคะซึ่งคำถามทั้งสองคำถามนี้จะมาตีบอกเป็นคำถามที่อาจารย์ใช้คำว่า rich มากนะคะคือหมายว่าเราสามารถที่จะพูดคุยนะคะหาเหตุผลหาคำตอบไปได้อีกเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องตอบอย่างไรกับคำถามพวกนี้นะคะแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อตั้งคำถามพวกนี้แสดงให้เห็นว่าอะไรคะเรากำลังใช้ critical thinking skill ของเรานะคะแล้วก็นั่นเป็นสิ่งซึ่งเราควรจะสนับสนุนนักเรียนของเราให้ใช้นะคะไม่ใช่คำถามที่มีแต่ yes no นะคะค่ะ
1: All right thanks how about from Hua Hien a couple questions that this generated for you
2: we have two questions about this article the first one isWhy do they have an agreement about this policy Obamacare, and what are pros and cons of buying the insurance that they have to pay more? So, just only two key questions that we would like to know.
1: Yeah. So, but I'll just touch on the second one because I think that's a particularly important one that I would have to say as a citizen of the United States, I feel I need to do that also. The pros and cons.What is the real debate about here? Is it just politics, which we were talking about in the car over how politics is kind of a game? You know, is it just politics or are there real pros and cons? And what are they? In order for me to have any kind of an opinion about this, I need to have really looked at both sides. What is good about Obamacare? What is maybe not so good? So this is a very important and keyQuestion.
0: ค่ะสำหรับท่านอาจารย์ที่หัวหินนะคะที่โรงเรียนมังกรงบดอาจารย์วารีก็บอกว่าคำถามนะคะมี2คำถามแต่ว่าอาจารย์มาตี้บอกขอโฟกัสที่คำถามที่2ก็คือว่า What are pros and cons of this law นะคะก็คือข้อดีข้อเสียนะคะของกฎหมายนี้นะคะเป็นอย่างไรหรือว่าอาจารย์ก็เพิ่มเติมว่า Is it only just forpolitics นะคะหรือว่าเป็นนโยบายทางการเมืองทางการหาเสียงเท่านั้นนะคะก็เป็นสิ่งซึ่งหน้าที่จะอภิปรายเพิ่มเติมใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ค่ะ
1: I would just add one more thought to that and that is when we begin to engage with topics in the world through a critical reading lens we perhaps find ourselves in what we call the big gray area it could be that it's neither goodnor bad, but maybe has some good aspects and some bad aspects. And sometimes when we're developing these critical thinking skills, critical reading skills, we have to become comfortable and we have to help our students become comfortable with the fact that a lot of things are not one or the other, but have elements of both. And that's a more complex way of thinking.
0: ค่ะอาจารย์ก็เสริมว่านะคะยิ่งเราใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์มากเท่าไหร่เราก็จะพบว่าทุกสิ่งในโลกนี้นะคะมันเขาเรียกว่าพื้นที่สีเทานะคะคือไม่มีอะไรถูก 100% ไม่มีอะไรผิด 100% ไม่มีอะไรดำกับขาวชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้เนี่ยทำให้เราต้องใช้เหตุผลให้มากๆนะคะใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ให้มากๆนะคะเพื่อที่จะดูว่าส่วนไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันนะคะ
1: Okay, thanks. All right, coming back home to Bangkok, we have one or two questions from anybody here, please, about the article. Something different, perhaps. A volunteer, please. Yes, please. Thank you. Go ahead.
3: I have one, and Ajahn Dalat have another one. My question is, why does Republican Party leader Mitt Romney disagree with Obamacare?
1: Uh-huh.
3: Something like that.
1: That's a good question. And it becomes, it takes you inside, that question leads you into the political machinery of the United States.You know, and one of the questions you might ask is it just posturing? Is it just political because it's Obama's program and he's one of the candidates, so the other candidate has to dislike the program? I mean, that could be. Or maybe Mitt Romney

0: has very justified, clear ideas why he's against it that have less to do with politics. I suppose that's a possibility. But your question leads you into really looking at the way the political system works and what's happening right now in the political debate in the United States.
1: ค่ะสำหรับท่านอาจารย์นิรมลนะคะที่กรุงเทพนะคะก็ตั้งคำถามว่า why does Romney disagree with Obamacare นะคะก็อาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าคำถามนี้ก็นำไปสู่การวิเคราะห์ได้อีกเยอะเลยนะคะเพราะว่า Romney เนี่ยก็อยู่ในพรรคฝ่ายตรงข้ามกับโอบามานะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของการเมืองก็คือว่าในเมื่อเป็นพรรคตรงกันข้ามเป็นคนละพรรคกันแล้วก็เป็นคู่แข่งที่จะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในสมัยหน้าด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อฝ่ายหนึ่งเสนออะไรฝ่ายหนึ่งก็ต้องไม่เห็นด้วยนะคะอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่ารอมนี้เนี่ยมีเหตุผลที่ดีนะคะที่แท้จริงนะคะในการที่จะไม่สนับสนุนนโยบายนี้นะคะตรงนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งน่าคิดวิเคราะห์แล้วก็หาคำตอบค่ะ
0: โอเค was there a second question that you wanted to ask
2: My question is not like the politics that Obama cares but I would like to know if we visit America and we have the accidentand go to the hospital. This is we can get health care or something like that for the visitor, for the tourist.
0: Yeah, yeah. Again, I could answer your question, but I'm not going to, because it's just to look at the question. It's a question that brings something kind of very abstract into a personal level. If I travel to the United States, what's going to happen?To me. And maybe you had thought about that previously. Maybe you've already been to the United States. I don't know. Maybe you know somebody who had an experience. But what this does is it brings it out of the realm of just a topic that's kind of abstract and makes it something that you think about for your own life or for that of your child or your student or somebody. What will happen to them that maybe you hadn't thought about before?All right, so this is all examples of how we begin to read critically when we encourage us to ask questions of all kinds. I'll go ahead and let you say it. Yeah.
1: ค่ะอาจารย์ดาราจากที่ช่องห้องสูงที่กรุงเทพนะคะก็ตั้งคำถามอีกอันหนึ่งว่าถ้าเกิดเราเป็นนักท่องเที่ยวไปอเมริกาแล้วก็ประสบอุบัติเหตุนี้เราจะได้รับการดูแลรักษาฟรีด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้คำถามนี้ก็จะมาร์ตี้ก็บอกว่าเป็นคำถามซึ่งก็นำไปสู่การคิดได้อีกเยอะเลยแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอาจารย์ชี้ประเด็นว่าเป็นคำถามซึ่งนำจากเรื่องที่เหมือนกับจากแอบสแตรกไปสู่เรียลไลฟ์นะคะก็คือเมื่อกี้เราอ่านเรื่องนโยบายเรื่องการออกกฎหมายนะคะซึ่งก็เป็นเพียงกระดาษใช่ไหมคะยังไม่ใช่การปฏิบัติจริงแต่นี่อาจารย์ดารัตถามเนี่ยก็เหมือนเป็นการตั้งสมมติตั้งกรณีศึกษาขึ้นมานะคะแล้วก็เพื่อที่จะนำไปสู่ว่าถ้าเกิดจริงนะคะเหตุเกิดเหตุการณ์จริงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะกฎหมายนี้จะครอบคลุมหรือไม่นะคะก็เป็นประเด็นอันหนึ่งที่จะมาที่เน้นย้ำว่า critical thinking skill critical reading เนี่ยนะคะคือลักษณะเช่นนี้แหละค่ะนะคะการอ่านแล้วตั้งคำถามการคิดวิเคราะห์นะคะหาเหตุผลนะคะการยกตัวอย่างเพื่อที่จะนำมาปรับใช้ให้กับสถานการณ์ของเรากับคอนเท็กซ์ของเราบริบทของเราซึ่งตรงนี้ทั้งหมดก็อยู่ในที่อาจารย์เฉลียวศรีพูดเมื่อกี้ทั้งนั้นเลยนะคะสมรรถนะทั้ง5นั่นนะคะค่ะ
0: Right, I'd like to refer you to the next handout which on the top says Obamacare Bangkok Post Reader Responses What's interesting about this and we're not going to spend a lot of time on it but I will just kind of talk you through this handoutThese were on the Bangkok Post website. So that little article that you just read was on the Bangkok Post website. And then different readers had the opportunity to write their own opinion. So now we've got an article that has some facts in it, 26 states, Supreme Court decision, who voted which direction on the Supreme Court,But now you begin to have a lot of opinions. So response number one, the person says that their health insurance cost went up already from Obamacare. Used to be $300 a month. Now it's 600.

0: $500 a month because of Obamacare. And then they say at the end, is it affordable health care for all? No. Okay, so this person says strongly, forget about it. Response number two. He said, even before Obamacare, my health insurance went from $278 up to $795 per month. That's even before this happened. And he said, Romney is in the pocket of the pharmaceutical drug companies, meaning he's making money from the healthcare system somehow through lobbying or whatever. I hate to think how much higher my insurance will go if, God forbid, Romney is elected. So this person has the opposite perspective. It's another opinion, right? The third person is kind of responding to both of them and asking additional questions. Are my costs going to go up? The politics of me, me, me. This person is saying, it drives me crazy that everybody's concerned about themselves. What about people who cannot get access to good health care? So again, critical reading requires you to think carefully about each person's perspective and to try to see what they're actually trying to say. In these, each of these is an opinion. It doesn't necessarily mean that any one of them is true or not true.
1: ค่ะอาจารย์มาจีก็ให้ดูชีทแผ่นนี้นะคะเป็น reader responses นะคะเป็นคำตอบเป็นผู้อ่านนะคะเขียนมาตอบโต้ตอบข่าวเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็มี3ท่านด้วยกันแล้วแต่ละท่านก็มีความเห็นแตกต่างกันนะคะทั้งเห็นด้วยกับโอบามาไม่เห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ามีความเห็นที่แตกต่างนะคะแล้วเราเวลาเราอ่านเราก็ต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ไม่จำเป็นว่าที่จะต้องไปเชื่อทุกอย่างนะคะไม่ใช่ว่าหรือว่าทั้ง3คนที่ตอบมาเนี่ยมีความเห็นตรงกันข้ามกับโอบามาทั้ง3คนเราก็ไปคิดเลยว่าเออกฎหมายนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเราต้องคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลนะคะไม่ใช่เชื่อตามที่ใครเขาพูดหรือเขียนค่ะ
0: All right, thanks. We're now going to continue looking at Obamacare just a little bit longer. The idea is taking this from another lens. So this comes from a U.S. publication. You have an article that is very long. We're not going to read it. You can take that home. But you have a worksheet that's where the top says 5 Obamacare myths. And then it says Bill Keller, New York Times.And there are 1 through 5 listed. These are the titles of the myths. So what does the word myth make you think of? What is a myth? Sorry, go ahead. It's not real, not true, yeah. Yeah, a myth is supposedly something that is not true, that is made up.So already we have a sense of this author's perspective, don't we? These are things, he's saying, these are things that people believe about Obamacare that are not true. And he describes, in the article, he goes into some length about it. It's quite a detailed article. But I'd like you to talk with the partner about what do you think these 5 myths mean?And we'll go through, we'll go from site to site, we'll take each one, one by one. But again, you're applying your critical thinking skills, and there's not necessarily a right or wrong answer about this because you haven't read the article yet. This is your opinion. What do you think each one of those 5 is about? And this time we'll start in Bangkok and go the other way around, to Hua Hin and then Narachivan.
1: ค่ะสำหรับชีทแผ่นนี้นะคะเป็นชีทที่อาจารย์มาดีตั้งคำถามนะคะตั้งคำถามโดย based on บทความนะคะซึ่งค่อนข้างยาวจาก New York Times นะคะซึ่งเรายังไม่ได้อ่านและเราก็ไม่ต้องอ่านนะคะอาจารย์เราดูแต่คำทั้ง5ประโยคนี้ที่ท่านอาจารย์มาดีเขียนมานะคะอาจารย์บอกว่าให้เราลองดูทั้ง5ประโยคนี้แล้วก็ดูซิว่ามีความหมายว่าอย่างไรนะคะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราพอจะทราบเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ของโอบามาอยู่บ้างแล้วจากที่เราอ่านเมื่อกี้นะคะเพราะนั้นลองดูทั้ง5ประโยคนี้นะคะแล้วก็ลองคิดวิเคราะห์ดู

0: อาจารย์ไล่ไปทีละประโยคนะคะแล้วก็ลองคุยกับเพื่อนอาจารย์นะคะค่ะก็เช่นเดิมนะคะก็ลองเดาดู
1: ฮัลโหล
0: ค่ะอาจารย
1: ์ค่ะจากนราธิวาสนะคะอาจารย์ค่ะเป็นไปได้ไหมคะถ้าสมมุติว่าบางทีเนี่ย อยากจะคือคิดว่าอาจารย์หลายท่านที่นั่งอยู่ที่นี้อะค่ะเขามีความคิดเห็นแต่ว่าอาจจะด้วยรู้สึกเขินอายนะคะถ้าสมมติว่าเป็นภาษาไทยได้ไหมคะแล้วให้อาจารย์ช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษ
0: ได้เลยค่ะได้ความยินดีค่ะอาจารย์ได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ดีค่ะค่ะอาจารย์คะ เพื่อไม่ให้อาจารย์ต้องดูหมดทั้ง5ประโยคอาจารย์มาร์ตี้บอกว่ากรุงเทพนะคะดูเฉพาะ1กับ2ค่ะประโยคที่1กับ2หัวหินประโยคที่3นะคะแล้วก็นราธิวาสประโยคที่4กับ5นะคะแล้วก็ทางนราธิวาสนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะคะคือตอบพูดเป็นภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะช่วยแปลให้ค่ะ

0: is the opinion from citizens of America, each state government will take care of their own health care.
1: Okay, great. I'm not going to say which one I think is right or wrong, but I think it's interesting. Isn't it interesting that you have two different ideas? And that's the whole point of a critical reading exercise, is to accept the different ideas as being a starting point. Afterwards, then, of course, you will go and read the article or have your students read it later. But you start from different places in terms of what you wonder. How about the fifth statement? What do you think that means? Obamacare is a loser. Run against it. Run from it. But for heaven's sakes, don't run on it. What is that all about, do you think?
0: On this topic, we agree that people like against its policy and want to strike for it, to make a strike.
1: So I see. So the whole idea of how are people going to react if Obamacare carries forward? Are they going to rise up against it? Okay, that's a reasonable question, a reasonable perspective. And when you have a chance to go and read the article, you can then test whether or not you're correct. So let me do that, and then I'll summarize.
2: ค่ะก็ทั้งสองประโยคนี้ค่ะประโยคแรกก็มีการตีความนะคะที่ต่างกันท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่บอกว่า leave it to the states เนี่ยท่านหนึ่งก็บอกว่าก็ปล่อยให้ทำไปเถอะให้นักการเมืองก็ทำไปอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่ฟังเสียงประชาชนอยู่แล้วนักการเมืองนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ตีความว่าควรจะให้รัฐเนี่ยดูแลแทนนะคะไม่ใช่รัฐบาลกลางแต่ว่ารัฐเพราะว่าอเมริกาเขาแยกเป็นรัฐนะคะส่วนประโยคที่5ก็หมายความว่าก็คือมันมีความถ้าเผื่อว่าโอบามาทำอันเนี้ยนะคะนโยบายนี้ก็อาจจะแพ้เลือกตั้งก็ได้นะคะทีนี้อาจารย์ก็ลองกลับไปดูอ่านบทความดูนะคะว่าที่อาจารย์ตีความนี้ถูกหรือไม่ค่ะ
1: All right. I want to just do a quick summary of what we've just done and then touch on assessment briefly, which we will then pick up on more next time. What I wanted to make the point about is in this idea of critical reading, what you're really doing is you think about the text that you're going to bring to your classes and topics that are of interest to your students, and you're thinking about a ways of getting the students in the topic even before they read anything. As my colleagues here were saying, we're familiar with the concept of reading between the lines. We know there's more than just what's written down. There's people's opinions, ideas, thoughts. But what we're trying to do with a critical reading activity is we're trying to get our students engaged already with using their powers of thinking, their critical thinking skills, their prediction skills, their guessing, because then they're already engaged with the text in a different way. And this is a different kind of literacy than just being able to read the words on the page. Would you go ahead, Narpour, for that?
2: ก็อาจารย์มาร์ตี้ได้สรุปนะคะว่าก่อนที่เราจะคือตอนทักษะในการอ่านเนี่ยนะคะที่เราสอนนักเรียนเนี่ยเอาเท็กซ์ให้นักเรียนอ่านแต่ก่อนที่จะอ่านเนี่ยนะคะก็นำไปสู่ pre-reading ที่ทำเมื่อกี้นะคะซึ่งอาจจะให้นักเรียนเนี่ยลองช่วยกันตั้งคำถามนะคะดูหัวข้อหรือว่ามีคำถามนำให้เนี่ยนะคะเพื่อที่ว่าจะให้เขาเนี่ยคิดอะไรที่พยายามเชื่อมโยงนะคะกับสิ่งที่เขากำลังจะได้เรียนสิ่งที่เขากำลังจะได้อ่านนะคะอย่างที่เราใช้คำว่าสกีมานะคะเชื่อมโยงสิ่งที่เขาเคยรู้มาก่อนสิ่งที่เขาเคยได้รับทราบมานะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยรู้จักกันที่จะเดาใช้ความคิดวิเคราะห์ซึ่งนั่นเป็นส่วนหนึ่งของ critical reading skills ค่ะ
1: All right, because the time has run by so quickly, I'm just going to put out this topic.And we will begin next time at this point, okay? So the question that we will start with in 2 weeks is, what makes assessment so difficult in an online environment? We know that assessment is difficult anyway, but why does it become even more difficult when students are working online? And we'll start with that. You'll see on the subsequent slides a few ideas that we will touch on beginning next time, and some solutions. So we'll go into this with some detail when we get together next. But I just wanted to make sure that you had the assignment that will be due on the fifth session, which is in, I forgot the date of the fifth session. Do we know what the date is? Anyway, the idea is for you to experiment with critical reading skills in your classes and bring some examples, or send them to Shay ahead of time. So the fifth session is already in September, I'm sure. So the next one is August 10th, and then it's the 20th. Yeah, it'll be in early September. So you have some time, but don't forget to practice a little bit with this idea. And we will be together again on Friday, the 10th of August, all together here. I'll let Arjan Naraporn just review all that.
2: ค่ะสำหรับหัวข้อประเมินผลนะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็จะขอไปกล่าวถึงในคราวหน้านะคะการประเมินงานที่เกี่ยวข้องกับ การนำข้อมูลจากออนไลน์มาใช้นะคะ สำหรับการบ้านนะคะ สำหรับเซสชั่นหน้านะคะก็คือให้อาจารย์ท่อน
1: กัน sorry
2: ค่ะอาจารย์ลองนำตัวอย่างนะคะงานของนักเรียนนะคะที่critical thinking critical reading skill นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเป็นเท็กซ์ของอาจารย์ที่ใช้สอนอยู่เนี่ยก็ได้แต่ว่าอาจารย์ไปกระตุ้นให้เขาอย่างเช่นตอน pre reading ก็ได้ลองคิดนะคะตั้งคำถามขึ้นมานะคะที่จะเป็นในเชิงวิเคราะห์ที่จะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมหาเหตุผลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าคำถามที่หลังจากอ่านแล้วตั้งคำถามเพิ่มเติมที่ไปในเชิงวิเคราะห์ก็ได้นะคะก็น่าจะเป็นคำถามที่นอกเหนือจากในหนังสือนะคะที่เราสอนกันนะคะคำถามที่นักเรียนคิดขึ้นเองนะคะแล้วก็อาจารย์นำข้อมูลนั้นมานำเสนอด้วยนะคะก็จะเป็นเซสชั่นที่5ซึ่งก็ถัดจากนี้ไปอีก4สัปดาห์นะคะค่ะอาจารย์ลองนับไปเพราะว่าเรานี้จะมีเซสชั่นละ2สัปดาห์ต่อครั้งนะคะค่ะเพื่อที่จะมานำเสนอให้อาจารย์เชค่ะ
1: โอเค so that brings us to the end of today thank you so much ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ see you in 2 weeks
2: ค่ะก็ขอบคุณมากนะคะท่านอาจารย์จากที่นราธิวาสนะคะท่านอาจารย์จากหัวหินโรงเรียนวังไกลกังวลแล้วก็ท่านอาจารย์ที่มาจากหลายแห่งนะคะที่อยู่ในห้องส่งที่กรุงเทพหวังว่าคงพบกันอีกในคราวหน้านะคะอีก2อาทิตย์ค่ะค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนในหัวข้อ Establishing a Culture of Achievement Multiliteracy in the DLT Classroom ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3 Welcome you allEnglish English Language Teacher Training organized by the Distance Learning Foundation, the American Embassy Bangkok, and TOT Public Company Limited. The program is on establishing a culture of achievement, multiliteracy in the ELT classroom, and our guest speaker is Dr. Margie Anderson. Please welcome Dr. Margie.
1: Thank you so much. Sawadika. Good morning. Welcome, everybody. Welcome to our friends in faraway places as well. It's so nice to see so many here. Happy Mother's Day, or almost Happy Mother's Day. I'm pleased with the big turnout that we see anyway, because I know many schools are having special activities today to honor our mothers.Of many kinds. So thank you for taking the time to come anyway. So off we go into our session. As Ajahn Naraporn said, our topic continues to be establishing a culture of achievement, and we've discussed that for two sessions already. And today we're going to carry on with that topic.Okay, good. In sessions one and two, we looked at the question of multi-literacies. And by now, I think we probably have a sense of common understanding and agreement about what some of these are. We've also been talking about why this is so important as the ASEAN community becomes more and more solidified and moving forward.We realize now it's still very much an idea, more than it is something that's very real. But when I read the newspaper every day, I'm struck by how every single issue, the newspaper I tend to read usually is Bangkok Post. It's not an advertisement for that company, it's just the one we get. And I see almost every day something about ASEAN.So, and when I search online, I find current articles all the time. So I think we're all going to be hearing more and more and more about this as we go forward. In a minute, I'm going to ask you to help me brainstorm what some of the multiliteracies are. We've looked at quite a few of them together. We know that technology is one, but there are more. So in a minute, we're going to brainstorm what those other literacies are.But I'll let Ajahn Naraporn do a little quick summary first.
0: ค่ะอาจารย์มาจีก็เริ่มด้วยการทบทวนนะคะว่าเราในเซสชันที่1และ2เนี่ยเราได้รับความรู้จากอาจารย์มาจีนะคะในเรื่องของ Multiliteracies นะคะซึ่งเราก็ในเซสชันที่2ท่านอาจารย์เฉลียวศรีก็ได้โยง Multiliteracies เข้ากับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของเรานะคะก็จะเห็นว่าเราได้มีทุกอย่างอยู่ในนั้นแล้วนะคะทั้งการเรียนรู้ทักษะชีวิตการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีนะคะการคิดอย่างสร้างสรรค์คิดอย่างคิดวิเคราะห์นะคะทุกอย่างเลยแล้วก็อีกประการหนึ่งนะคะที่อาจารย์มาจี้ได้สรุปก็คือว่าเราได้พูดโยงเกี่ยวกับเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยนะคะในอีก3ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ความสำคัญในเรื่องภาษาอังกฤษนี่ก็จะมีมากขึ้นค่ะ
1: All right so since we have a larger group here in Bangkok let's have you call out switch on your microphone

0: รอบตัว environment นะคะแล้วก็ social relationship นะคะกับ cross cultural นะคะความสัมพันธ์นะคะการสร้างความสัมพันธ์ในสังคมต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ cross cultural อันนี้ก็สำคัญนะคะความแตกต่างทางวัฒนธรรมว่าจะเข้าใจแล้วก็มีความสัมพันธ์กันได้อย่างดีได้อย่างไรนะคะแล้วก็อีกประการนึงก็เรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งตอนนี้ก็ใช้กันแพร่หลายนะคะเราจะใช้ยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ได้กล่าวถึงการสอนนะคะ lesson plan การเตรียมสอนนะคะว่าถ้าจะให้นักเรียนเนี่ยมี literacy ทักษะทั้งหมดเนี่ยนะคะคุณครูควรจะเตรียมการสอนอย่างไรนะคะตรงนั้นก็จะเป็น เรียกว่าอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าเป็น literacy ของครูซึ่งเพิ่มเข้ามาแต่แน่นอนครูก็ต้องรู้ทั้งหมดที่จะเป็น literacy ของนักเรียนด้วยนะคะค่ะ
1: All right, and then the final comment on this first slide talks about critical reading skills, which is something that we touched on last time. And in a sense, critical reading skills is kind of an overarching literacy that encompasses all of the other topics. And you remember that because nowadays almost anybody can put something on the internet,and claim that it is true. You know, I could write an article about heart surgery, and I know nothing about this topic, but if I could write something and be convincing, I might convince somebody to listen to what I say, even though I have no knowledge. So this is why critical reading, which we touched on last time, becomes a very important skill for our students and for us.That even if we read something by an expert, we still maybe have to do some looking. Is this person really an expert? Or do they have a biased perspective? And last time we talked about, we used an example about Obamacare, which is an issue in the United States presidential election. It's a major issue.And people will talk about Obamacare either if they're for it or against it. They speak with a sense of authority. So you'll have two completely different opinions, but they both say it like it's true. So how can both things be true? It can be very interesting. And as I said about Obamacare, I expect that the truth is somewhere in the middle.It's not this side or that side, but it's only by being a critical reader that I can arrive at that point.
0: ค่ะ อาจารย์มาจี้ก็พูดถึงประเด็นต่อไปนะคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะก็คือเรื่อง critical reading นะคะ critical reading คือการอ่านอย่างคิดวิเคราะห์ไปด้วยนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่น เรื่องเช็คที่เกี่ยวกับโอบามาแคร์นะคะซึ่งเป็นกฎหมายซึ่งจะออกมาเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลนะคะของสหรัฐเนี่ยก็มีในอาร์ติเคิลที่อาจารย์นำมาให้เราอ่านคราวที่แล้วเนี่ยก็มีทั้งโปรและคอนคือมีทั้งคนที่ค้านและคนที่สนับสนุนแล้วทั้งผู้ที่เขียนค้านและผู้ที่เขียนสนับสนุนเนี่ยก็เขียนอย่างทำให้น่าเชื่อถือมากๆนะคะมีการอ้างอิงเหตุผลนะคะนู่นนั่นนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเมื่อเวลาเราอ่านอะไรเนี่ยเราจะเชื่อได้อย่างไรจะเป็นไปได้ยังไงว่าทั้งสองฝ่ายทั้งค้านและทั้งสนับสนุนเนี่ยพูดความจริงทั้งคู่หรือว่าเป็นสิ่งซึ่งเราน่าจะเชื่อทั้งคู่เพราะนั้นเราก็ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ของเราใส่เข้าไปด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราอ่านเรารับข้อมูลอย่างเดียวนะคะเราเวลาเราอ่านอะไรเราฟังอะไรเราต้องใช้เหตุผลนะคะก่อนที่จะเชื่อตามที่เราอ่านหรือว่าเราฟังค่ะ
1: All right, just to provide a little context before we move on, if you find your first handout, it says on the top, English proficiency in Thai learners and directions of English teaching and learning in Thailand. This is written by an Ajarn at Kuli, Chulalongkorn University Language Institute, quite a few years ago. It's not a new article, and this is only the abstract.from the article. You can find the article online if you would like to

0: read it, the whole thing. It's perhaps about 15 or 20 pages long. But in the midst of it, the Ajahn has done a little analysis of English language proficiency in ASEAN countries. And again, this is 10 years ago, so we can debate, is it true, still true or not? But you'll see the rank ordering on the bottom. And I just point that out, that as of 10 years ago, we can see where Thailand is in the list. It may have improved its standing, I don't know. But it's just to provide the context of, as we talk about all of these issues, how important your work is as teachers of English, beginning at the young ages all the way through. It's such important work. I hope you feel proud of yourselves, because the work you're doing will help your students to be successful in ASEAN communities. So I just include this for an informational piece.
1: ค่ะ อาจารย์มาจี้ก็นำ ranking นะคะ คะแนน TOEFL นะคะ ของประเทศต่างๆคนที่สอบโชเฟอร์ประเทศต่างๆนะคะซึ่งอันนี้อ้างอิงอยู่ในงานวิจัยของศาสตราจารย์ดร.กาญจนาปราบพานนะคะสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็จะเห็นว่าประเทศไทยอยู่ลำดับที่8ก่อนคนลาวนิดเดียวนะคะตอนนี้อันนี้ปีหลายปีแล้วนะคะแต่ว่ารู้สึกก็ยังไม่กระเตื้องขึ้นเท่าไหร่เลยแล้วเราแพ้แคนเบอร์เรียได้อย่างไรนะคะค่ะก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์ทั้งหลายนะคะที่จะช่วยกันให้เราได้แรงกิ้งที่สูงขึ้นกว่านี้ค่ะ
0: โอเค thank you and again to point out that this ranking didn't include the country of Brunei so I have no idea I've never been to Brunei I have no idea what they're do they you think they have good English okay Ajahn Naraporn said they would probably rank a bit higherAll right, so that's just for information and to encourage your effort, not to be discouraging, but encouraged. Let's look at session number 3, which is today. And we're going to talk very briefly about assessment in an online environment. The reason to be brief is because assessment is a very abstract kind of topic.And in the next 3 sessions, where you'll be working with Ajahn Shay, you will have examples, actual examples of student work. And that will be a better opportunity to actually look at assessment when you have something real to look at. So we'll touch on that briefly. And then we're going to turn to the topic that our colleague from Narathiwan pointed out, which is the importance of cross-cultural understanding, knowledge,sharing, kind of that whole element of how do we cross cultures that might look kind of similar in some ways on the surface, but might be very radically different below the surface. So we'll be looking at that for most of today's session.
1: ค่ะ สำหรับ session วันนี้นะคะ ก็จะ อาจารย์มาที่จะกล่าวถึงการประเมินนะคะ การประเมินสิ่งที่เราเอามาใช้text หรือว่าอะไรก็ตามนะคะจากออนไลน์นะคะแล้วก็จะกล่าวถึงเพียงคร่าวๆนะคะแล้วก็ในเซสชั่นถัดต่อไปนะคะอีก3เซสชั่นซึ่งเราจะพบกับอาจารย์เชท่านอาจารย์เชก็จะนำลองนำ text ออนไลน์นะคะมาให้เราทำการประเมินกันนะคะลงมือประเมินกันอย่างจริงๆนะคะแล้วก็ประเด็นที่2วันนี้ที่อาจารย์มาจี้จะพูดถึงก็คือ cross cultural understanding นะคะซึ่งตรงนี้ก็ตรงกับประเด็นที่ท่านอาจารย์อัศวานีนะคะที่นราธิวาสได้กล่าวถึงเมื่อกี้ว่าก็เป็นทักษะสำคัญนะคะในการที่เราจะรู้จักวัฒนธรรมนะคะเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาตินะคะเพื่อที่ให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะ
0: All rightAlso, I wanted to, before we jump into these topics, just touch on the 3 assignments that you have, because sometimes we do assignments at the end of the session and people are packing up and maybe you haven't tracked in your mind that you have assignments for the coming 3 sessions. So all of these should be sent to Ajahn Shay at this email address, which you have in your handout, and they should be received by Shay

0: about a week or at least a few days prior to the session, so she can make a selection of which student work she can use and be in touch with you. And I'll just run through all three and then let Ajahn Naraporn do a summary of all of them at the end. So session four is in 2 weeks, and to Shay, we're asking you to send examples of student work that reflect multi-literacy on some level. So it could be any of these topics, might be other topics that come up, but something that reflects that your students are working with different kinds of literacy and not only reading and writing. And it would be great if those could be to Shay no later than the 20th, which is Monday. Session five will be 2 weeks after that. That's Friday the 7th of September. And this one is examples of student work using critical reading skills. So this is where you're really asking your students, is it true? And having them demonstrate how they're thinking about a text that they're reading. Could be something online, could be something from a textbook that you use, could be something that you find. So you can really think creatively about that depending on the level of your students. And again, to have that to Shay hopefully by Monday of that week so she has time to review. And then, there we go. Session six will be the final session of this series. That's Friday the 21st of September. And this will be examples of student work that reflect some kind of cross-cultural exploration. And we'll be looking at some examples of that before we leave today. But something that really asks your students to consider their own culture and the culture of others. Could be within ASEAN. I would recommend that. But it might be between countries that are radically different. And that will be by Monday, the 17th of September.
1: ค่ะอาจารย์มาจี้ก็ทบทวนนะคะการบ้านที่ท่านอาจารย์จะต้องส่งนะคะโดยการบ้านนั้นจะเป็นงานของนักเรียนนะคะงานของนักเรียนของอาจารย์นะคะแล้วก็ส่งที่อีเมลของอาจารย์เชนะคะขอกลับไปที่อีเมลของอาจารย์ก่อนได้ไหมคะสไลด์ Could we go back to the
0: yeah sure
1: Shay's email please
0: sure
1: yeahค่ะ
0: sorry sorry I don't know
1: ค่ะระหว่างที่รอนะคะค่ะค่ะ yes that one
0: next one okay sorry
1: one more please
0: yes
1: yes
0: there we go thank you
1: shay.sanchez@gmail.com นะคะอาจารย์จดไว้ด้วยนะคะแล้วก็ในชีตของอาจารย์ก็มีนะคะ and then assignment for session 4 please ค่ะแล้วก็สำหรับครั้ง session ที่4นะคะการบ้านก็คือว่าขอรบกวนให้อาจารย์ส่งงานของนักเรียนของอาจารย์นะคะซึ่งอาจารย์คิดว่าสะท้อนให้เห็นถึงทักษะMultiliteracy นะคะจะเป็นทักษะใดก็ได้นะคะหนึ่งในที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็ได้นะคะตอนต้นที่อาจารย์มาที่brainstorm ค่ะเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยี problem solving environment social relationship cross culture แล้วก็ internet นะคะ internet use นะคะหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้นะคะที่อาจารย์จะนำมาเพิ่มเติมนะคะตรงนี้เนี่ยขอความกรุณาอาจารย์ส่งไปที่อีเมลของอาจารย์เชภายในวันจันทร์ที่20สิงหานะคะก็ถ้าเกิดเป็นงานของนักเรียนก็อาจจะต้องสแกนแล้วก็ทำ attach file ส่งนะคะสำหรับ assignment สำหรับ session ที่5นะคะ session 5ค่ะก็รบกวนอาจารย์ส่งตัวอย่างงานของนักเรียนเหมือนกันนะคะที่เป็น critical reading skill แสดงให้เห็นว่านักเรียนได้มี critical reading skill ถ้าอาจารย์จำได้นะคะคราวที่แล้วอาจารย์มาจี้เคยทดลองว่าให้เรานำ text มาให้เราแล้วก็ให้เราตั้งคำถามจำได้ไหมคะและคำถามคือไม่ใช่ what when where why how ธรรมดาแต่เป็นคำถามซึ่ง

0: ป็น critical นะคะ critical questions นะคะซึ่งจะถามในสิ่งซึ่งเป็นอาศัยต้องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะนั่นก็ยกตัวอย่างซึ่งอาจารย์จะนำreading นะคะ text จากไหนก็ได้จริงๆในจากในหนังสือเรียนที่อาจารย์ใช้สอนนักเรียนแต่ว่าฝึกให้เขารู้จักที่ตั้งคำถามที่เป็น critical ก็ได้นะคะใช้ทักษะ critical reading skill ก็ได้จากบทเรียนจาก text ของอาจารย์หรือว่าจะไปหา text ที่ไหนก็ได้นะคะอันนี้ขอความกรุณาส่งไปในวันจันทร์ที่3กันยานะคะอาจารย์สำหรับ assignment session 6นะคะก็ขอตัวอย่างงานนักเรียนเหมือนกันนะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึง cross cultural exploration นะคะคือมีอะไรที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนเนี่ยนะคะสามารถที่จะเชื่อมโยงวัฒนธรรมความแตกต่างวัฒนธรรมจะเปรียบเทียบหรือจะแสดงให้เห็นซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเข้ากันกับการเตรียมตัวนะคะประชาชนของเรานักเรียนของเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะได้เรียนวัฒนธรรมของชาติอื่นนะคะค่ะอันนี้ก็จริงๆแล้วในหนังสือเรียนของเราเนี่ยก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะเขาก็จะพูดถึงเรื่อง culture นี่เหมือนกันก็อาจจะเอาตรงนั้นมาก็ได้นะคะหรือว่านักเรียนของอาจารย์ขยันลองไปเปิดอินเทอร์เน็ตดู culture ที่เกี่ยวกับประเทศอาเซียนก็ได้นะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดหรือทำอะไรนะคะค่ะอันนี้ขอความนาส่งภายในวันที่17วันจันทร์ที่17กันยานะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย
1: ์โอเค thank you so let's talk a little bit about assessmentAnd I'm going to ask for your ideas first and from our other sites. There is an assumption that teachers make that assessment, when you begin to involve online, internet activities, becomes more difficult and that it's challenging. Can you talk to your partner now, please? Why do you think assessment is difficult in online work?And then we'll start with some contributions from here in Bangkok. We'll go to Hua Hin and then Naratawat, just for a couple of thoughts. Why is online assessment difficult? Go ahead and chat with your partner.
0: ออนไลน์เวิร์กในที่นี้นะคะอาจารย์มาจี้ก็หมายถึง อาจจะเป็นงานที่นักเรียนได้ส่งให้เราทางออนไลน์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์หลายท่านก็ให้นักเรียนส่งงานทางออนไลน์เนี่ยเพราะนั้นเราลำบากยากลำบากยังไงในการที่เราจะประเมินนะคะงานของนักเรียนที่ส่งมาทางออนไลน์หรืออาจจะเป็นเช็คซึ่งนักเรียนหาจากออนไลน์ก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็ยากลำบากไหมนะคะในการที่นักเรียนนำเช็คมานะคะเอามาสรุปมาเขียนมาอะไรอย่างเงี้ยให้นะคะหรือว่าตัวเท็กซ์โดดเลยจากออนไลน์เนี่ยแล้วเราจะประเมินอย่างไรนะคะทำไมถึงได้มีปัญหาหรือว่ามีความยากลำบากในการประเมินนะคะค่ะ
1: Let's hear some of your ideas. Let's start with Bangkok. Let's have a couple of ideas about why what makes assessment difficult when you're in an online environmentWho would like to offer something from Bangkok? Sorry? Do any of you have your students submit homework online?
2: Yeah.
1: Sometimes. Yeah, a couple do. Yeah, perhaps with younger students, not so much. But as students get older. Okay. So what kinds of things, what kinds of problems do you have with assessment? Yes, please, go ahead. Thank you.Yep, that's you.
3: For me too. Okay, for using when I ask student to find information from internet, I will find a problem that student will give the text that have the wrong grammar a lot.
1: Okay. About that.Okay, so you still have issues with grammatical problems.
3: Yes.
1: Right, okay. So then, and I would just like to infer from that, that maybe it's the topic we've talked about before. The content of the assignment might be good, but the grammar is poor. So how do you assess? Good grade for ideas, maybe not such a good grade for the grammar or the writing. Okay.Anything else from Bangkok? Please.
4: For me, I sometimes give them by online some information, and my students send me their work, like an essay, something that they want to write. I'm not sure, I can't believe that if my student, someone is perfect and correct or in grammatical, sometimes have another one's help them.
1: Okay.
4: Yes.
1: Yeah. And this is, I mean, classic kind of comment. Did the student do this work by themselves, or did they have some help? And what do we think about that as teachers? That's an interesting question. I think oftentimes as teachers, we believe in the culture of individual achievement. Every student has to submit his work, her work. And so how do we assess whether it was an individual person's work? I'll let you summarize that quickly, and then we'll go to Hua Hin next.
0: ค่ะอาจารย์ทางกรุงเทพนะคะสองท่านท่านก็บอกว่าท่านหนึ่งก็บอกว่าที่พบก็คือว่าเช็คที่นักเรียนส่งมาเนี่ยก็ยังผิดกราม่าอยู่เยอะนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าในทางตรงกันข้ามเช็คที่นักเรียนส่งมาเนี่ย perfect ถูกต้องสมบูรณ์นะคะซึ่งก็อันนี้ก็ต้องสงสัยไว้ก่อนนะคะว่าไปทำอะไรมานะคะค่ะ
1: โอเค what would you like to share from Hua Hin? Do you have anything to add?
5: Hello, our group think about the most difficult years the teacher have to learn how to use themselves online programs like how to create the box for students or how to give personal positive, negative feedback to them. Thank you.
1: Yeah, thank you. So the idea of how a teacher's reaction may have to alter, might have to be changed, and how do you give the positive and negative feedback? Possibly in the future, it might even be with students that you don't even necessarily see. As time moves along, sometimes we're working with students that we don't even know, perhaps, as online teaching and learning becomes more and more popular. So sometimes the issue is, how do we give feedback to students? And what kind of things do we say? And if we don't even know the students personally, that also influences how we might give them feedback. Go ahead.
0: Okay. ท่านอาจารย์ที่หัวหินนะคะก็มีประเด็นที่ว่าปัญหานะคะก็คือว่าครูเนี่ยจะทำไงถึงจะต้องเรียนรู้นะคะที่จะใช้โปรแกรมออนไลน์นะคะหลายๆโปรแกรมนะคะถึงจะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการเรียนการสอนได้นะคะแล้วก็ประเมินได้แล้วก็อีกประการหนึ่งคือครูก็ต้องเรียนรู้ที่จะให้ฟีดแบคนะคะทั้งฟีดแบคในเชิงบวกแล้วก็ฟีดแบคในเชิงลบนะคะซึ่งก็จะต้องทำให้เหมาะสมนะคะว่าเราจะให้ฟีดแบคอย่างไรดีค่ะ
1: All right would you like to add anything in Narottawatt?
6: For me, I think when teacher asks the student to do the homework through online, it's kind of double effort because the assessment itself is already sometimes difficult for them. And if they have to do something through online, it's like double the work for them. And the thing that I think is difficult is the instability of the connection, like internet.Yes, you cannot use the internet at that time that you want. And one thing, like the other side said, students just copy and paste. Like they find the work on the internet and paste it and send it to us. And this is my experience. I think when I send something to my teacher, I feel uncertainty that my teacher got it or not. Like, yes, thank you.
1: Okay.Great. You make a couple of very, very important points that relates to two aspects. I mean, you said a few things, but I'm going to highlight two things. One is the idea of extra work. And this is something that people who have been involved with online teaching and learning, excuse me, are discovering. At one point, administrators thought it was going to reduce work. It was going to be easier for teachers to use online resources. And as we go along, we recognize this is not true. It may even be more work for teachers. It can even be more work for students to work in that way. So we're still, I would say, as a field of education, we're still learning about it. But our Ajahn colleague points out that it could be maybe even double the work. Second thing she pointed out was the uncertainty of internet. And we've all had the experience, I'm sure, of sending some important message and thinking, okay, phew, I sent my message, done, only to find out that my friend didn't get it. Can be something very important. So if we send assignments or feedback, sometimes we're not sure that the student or the fellow teachers are going to receive that. So there's kind of question mark. And we also know that internet varies very much. Even right here in Bangkok, some days my internet is very sure, everything goes quickly, everything arrives quickly. Other days it's extremely slow or maybe not working at all. And that's even in a big city like Bangkok. So that's a very good point as well.
0: ท่านอาจารย์อัศวณีนะคะที่นราธิวาสนะคะก็ได้ให้มา2ประเด็นซึ่งสำคัญนะคะประเด็นแรกก็คือว่าเป็นการเพิ่มงานให้กับคุณครูซึ่งตรงนี้อาจารย์มาตี้ก็บอกว่าจริงๆนะคะเป็นความจริงเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยคิดว่าเทคโนโลยีจะมาช่วยนะคะลดภาระนะคะของครูแต่กลายเป็นเพิ่มภาระให้ครูแล้วก็ให้นักเรียนนะคะในการทำงานออนไลน์นะคะแล้วก็ประการที่สองอาจารย์อัศวณีได้พูดถึงความไม่แน่นอนของเครือข่ายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งจะทำให้บางทีก็ต่อเด็กไม่ได้นะคะบางทีก็เราส่งงานไปแล้วหรือว่านักเรียนส่งงานมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นความจริงอีกเช่นกันนะคะก็เป็นปัญหาทางด้านเทคโนโลยีค่ะ
1: Okay, so here are some of the issues that I thought of, which you have already highlighted. Okay, the first one, which is common in academics online or just in every situation, is the concern about plagiarism. But because you're working with electronic media, electronic texts, it becomes even easier. Back in the day of writing or typing, to plagiarize, we would have to do a lot of typing and writing and looking and checking back and forth. Now all we have to do is copy and paste. So I think it's true that online work has made plagiarism a bigger problem. So we really have to address this. There's also the idea of sharing and copying assignments. I've had the experience in classes that are big, lots and lots of students. A few students might think, oh, she won't notice. She won't notice. So maybe two students submit a paper that they wrote part and part. And sometimes I read something, I think, oh, I already wrote this somewhere today, you know? And I go back and look and find that it was somebody else has almost the same text. So this makes us feel, okay, students are not doing individual work, they're not copying, that makes us worry. There's the question of depth and perspective, which is, I would link this to the fourth bullet, which these are some just typical assessment problems. And in a past series on learning to write, we talked about using rubrics and other things to help figure out, are the ideas good? Are the ideas deep? Are they superficial? And some teachers feel that with the advent of internet and online resources, we don't see our students going to the library anymore. Libraries are lonely places. So we don't see students reading, they might just read a short article of two or three pages and write a paper about that, rather than going to the library and reading two books or four books. So sometimes we worry about the depth. But these things are, some of them are unique to online and some of them are just traditional issues that we have

0: assessment.
1: ค่ะอาจารย์มาจี้ก็พูดถึงประเด็นนะคะที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์เวิร์กนะคะอย่างแรกก็คือเรื่อง plagiarism นะคะคือการที่เราลอกนะคะนักเรียนเนี้ยไปดูลอกจากต้นฉบับนะคะที่อ่านจากออนไลน์เนี่ยมาเป็นงานของตัวเองซึ่งอันนี้เนี่ยผิดมากๆเลยนะคะผิดกฎหมายด้วยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือ sharing assignments or copying นะคะอันนี้ก็คือลอกกันเองนะคะอย่างที่อาจารย์มาที่บอกนะคะคือว่าครูคงไม่ทราบหรอกนะคะเอามาลอกดัดแปลงนิดหน่อยนะคะก็ออกมาเป็น2เวอร์ชันอะไรอย่างนั้นนะคะค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเรื่อง depth and perspective นะคะก็คือว่าเวลางานลักษณะนี้เนี่ยนะคะเราจะประเมินอย่างไรนะคะคือตัวรูบริกส์นะคะเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยก็จะต้องดูไปถึงนะคะ เนื้อหาความถูกต้องแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะในความลึกของเนื้อหานะคะหรือว่า การที่จะคาดเดาถึงผลถึงอะไรมีเหตุมีผลไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่เขียนมาเพลนๆนะคะแล้วก็อิชูอื่นก็อย่างเช่นว่าอาจารย์มาจี้บอกว่าพอมีออนไลน์ทุกอย่างเข้าทางอินเทอร์เน็ตได้นี่นักเรียนก็ไม่เข้าห้องสมุดเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคะของน่าจะทุกประเทศนะคะว่าจะทำยังไงที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยเข้าห้องสมุดนะคะบางทีการอ่านหนังสือจับต้องหนังสือเนี่ยก็เป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งนะคะซึ่งนอกเหนือไปจากการอ่านทางออนไลน์แล้วก็อาจจะได้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าอ่านผ่านจอไปอย่างเร็วๆอย่างฉับฉวยก็ได้นะคะค่ะ
0: You know as I was just thinking when I mentioned the comment about using the libraryWe could almost put library use as a literacy because I know my son, who is 19 years old at university, he says he never goes to the library at his university. I don't know if he would know how to find a book in the library. So I think we should add library use as another literacy that may be kind of dying out.
1: ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าพอพูดถึงว่านักเรียนไม่เข้าห้องสมุดก็อยากจะเพิ่มประเด็น library use เนี่ยลงไปใน multi literacies ด้วยนะคะว่าเราควรจะยังกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยใช้อยู่นะคะไม่ทราบรองศาสตราจารย์เฉลียวศรีท่านจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะในประเด็นนี
2: ้ก็คงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงพอในเรื่องของห้องสมุดบ้างนะคะตอนนี้ห้องสมุดมักจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวเองเป็นที่เขาเรียกว่า virtual library ใช่ไหมคะจะเน้นเรื่องของคือแทนที่จะมีหิ้งหนังสือจะมีคอมพิวเตอร์ซึ่งถ้าในอนาคตอาจจะต้องลักษณะของห้องสมุดจะเป็นรูปของเป็น e-book แล้วก็อาจจะจัดรูปแบบของการจัดหมวดหมู่ UE แต่ให้อยู่ในรูปของออนไลน์อะไรในลักษณะอันนั้นนะคะก็หวังว่าเราคงจะเห็นอย่างนี้ในอนาคตซึ่งเรียนคิดว่าลงมหาลัยใหญ่ๆก็เริ่มทำอีกหน่อยก็คงลงไปสู่ห้องสมุดโรงเรียนนะคะส่วนเรื่องอื่นเท่าที่อยากจะขอเสริมก็ในแง่เรื่องของที่อาจารย์พูดในเรื่องของการที่เด็กไปลอกจากต้นฉบับมาหรือไม่ก็ลอกจากเพื่อนและส่วนใหญ่ก็คือ plagiarism อันนี้จะเป็นช่องทางที่ถ้าเราคิดในแง่ดีนะคะก็จะช่วยใหครูผู้สอนได้ถือโอกาสสอนทักษะย่อยให้เด็กอีกอย่างหนึ่งคือถ้าหากว่าเขารับทราบว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่เขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นความผิดของเราเหมือนกันที่เราไม่ได้สอนทักษะอันนี้ก็คือทักษะการที่รู้จัก paraphrase สิ่งที่ตัวเองอ่านหรือรู้จัก summarize สิ่งที่ตัวเองอ่านมาให้เขียนเป็นภาษาของตัวเองง่ายๆซึ่งถ้าผิดgrammarบ้างดิฉันคิดว่าในตอนแรกเราอาจจะต้องยอมนะคะเพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ใช่ในห้องเรียนผิดgrammarก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าเราโฟกัสที่คอนเทนต์บางทีการส่งทำ assignment เนี่ยครูอาจจะต้องคิด2 อย่างว่าตอนนี้ฉันจะโฟกัสที่คอนเทนต์เลือกฉันจะโฟกัสที่grammarเพราะว่าถ้าเราไปเน้นgrammarมากเด็กอาจจะรู้สึกไม่ทำดีกว่าทำแล้วเขียนผิดเขามีไอเดียแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องgrammarนะคะคิดว่าตรงนี้ครูอาจจะต้องเอาจุดนี้มาเป็นจุดที่สอนเรื่องของทักษะการ paraphrase หรือทักษะการ

0: summarize เพื่อช่วยให้เขาเห็นว่าโอ้สองทักษะนี้ไม่เคยคิดถึงเลยตรงนี้สำคัญจริงๆนะคะค่ะคุณค่ะ
1: Thank you very much. I think those are important additions, that these are other skills that our students have to learn in order to be literate. Here are some other resolutions, if you will. We have a phrase in the United States. It probably comes from a movie. I don't know which movie, but the phrase is, if you can't beat them, join them. If you can't beat them, join them. So sometimes teachers can choose resolutions that make some of these issues less important. So for example, the first resolution, that an assignment is designed to be submitted jointly. You create the assignment that way, rather than insisting that every student must submit their own thing. You can say, no, you group of four, you will work on it together. Now then, of course, you have to add in things like, how do you make sure that the best student does all the work and the other students do nothing? You have to think about how to design the assignment. But this is something I see teachers doing increasingly, having assignments be jointly or group-wise submitted. So in a sense, you encourage cooperation, you encourage participation. It's not copying then. It's a cooperative, collaborative assignment. Also, the second bullet on that slide, maybe you can make that slide bigger so that everybody can read it more easily. The idea of students submitting their web resources. So it's just like a bibliography that you would use for somebody who went to the library and read six books. They have to be sure to provide information about where things came from, which also, as part of that, you can talk about plagiarism. So that rather than just copying text and putting it in an assignment, they have to paraphrase or summarize and even have practice with that. And I'll just show one more slide quickly. It's still small on the screen. But here's one resource I found. You have it in your handout. There is a web address that is specifically for plagiarism. So in the sense of you looking at an assignment, be it an individual or a group assignment, and as our colleague here said, this seems a little bit too perfect. I remember the last assignment my student submitted. It was not this perfect. I don't think my student knows that word. That's a very difficult word. Or this is very difficult grammar. I don't know. You can copy a small section of the paper and go to this site and enter it in. And if they can find that same set of text online, they can say, aha. And it gives you then a tool. I mean, we don't want to punish students for plagiarizing. We just want them to learn how to do it differently. So it gives you a way of saying, I found where you got this. Now let's look at how to summarize this instead of just copying.
2: ค่ะก็มาถึงสไลด์ที่เป็น resolutions นะคะก็ทางแก้นะคะอย่างเช่นว่าถ้าไม่ให้นักเรียนเนี่ยลอกงานกันมานะคะก็ค่ะให้สั่งงานที่ให้นักเรียนทำงานเป็นคู่นะคะหรือเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ว่าการสั่งงานนั้นก็ต้องชัดเจนว่านักเรียนคนที่หนึ่งทำอะไรคนที่สองทำอะไรคือไม่ใช่ว่าจะมากินแรงกันคนเดียวทำนะคะอีกคนไม่ยอมทำอย่างนั้นนะคะแล้วก็ให้เอาสองส่วนนี้มาต่อกันมาประกบกันก็เป็นงานชิ้นที่ส่งคุณครูนะคะอันนั้นก็จะเป็นการแก้ไขเรื่องที่นักเรียนจะลอกงานส่งกันได้อีกประการหนึ่งนะคะอาจารย์มาจีก็พูดถึงว่าถ้านักเรียนไปหาข้อมูลนะคะหาtext จากออนไลน์เนี่ยก็ต้องจดนะคะต้องส่งชื่อเว็บไซต์นะคะที่ได้ text นั้นมาด้วยนะคะเพื่อที่เรานี่จะได้เข้าไปเช็คนะคะแล้วก็ อีกอย่างนึงก็เป็นการตรวจสอบว่าถ้าเราเสร็จแล้วงานที่นักเรียนส่งมาเนี่ยถ้าเราเข้าไปเช็คในต้นฉบับเนี่ยก็ไม่มีการลอกกันนะคะซึ่งในเรื่องการลอกหรือไม่ลอกกันเนี่ยนะคะ เราจะแก้ไขเราจะห้ามปรามเด็กได้อย่างไรอาจารย์ก็แนะนำเว็บไซต์นึงนะคะ plagiarismchecker.com ซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็บอกว่าถ้าเราเจอประโยคที่สงสัยว่านักเรียนจะลอกมาจากต้นฉบับเลยเพราะว่าแม้เป็นประโยคที่สวยงามไพเราะเพราะปริ้งใช้ศัพท์รู้รานะคะซึ่งนักเรียนเราไม่น่าจะเขียนได้เนี่ยอาจารย์ก็พิมพ์คำนั้นลงไปนะคะเข้าไปในเว็บไซต์นี้พิมพ์ประโยคนั้นลงไปนะคะกดปึ้งเข้าไปเนี่ยก็เขาก็จะเช็คให้เลยว่าประโยคนี้มันไปเกิดอยู่ในไปจริงๆแล้วไปอยู่ในต้นฉบับเท็กซ์ต้นฉบับออนไลน์นี้ตรงไหนที่ไหนนะคะเราก็จะเจอนะคะว่าเขาลอกมาจริงไหมนะคะแล้วก็เราก็จะมาห้ามปรามนักเรียนของเราค่ะ
1: Okay, just want to mention one more thing before we move on from this, and that is I'm aware that many of you in this room here in Bangkok are actually teaching quite young students, and I know that in Naratawat a significant portion of those Ajarns are also teaching primary.Young children. So you might be thinking that plagiarism is not very important for you, and it might be more important for the older students. One of the things I've observed in young children classes is that early on, they do want to sort of copy the format of what the teacher has said. So if the assignment is, say what you did for your mother on Mother's Day, and then if the teacher provides a sample,Well, we did this, and then we did that, and I gave her this. The student will all write the same thing because they think, okay, the sample is the right thing. So sometimes to avoid creating the feeling in young students, we maybe don't offer a sample. We really let them just come up with something out of their own mind, and we encourage them to have their own unique idea.And that can help to move them away from the idea of copying, even at a very young age.
2: ค่ะ อาจารย์มาดี้ก็พูดถึงการลอกงานกันนี่นะของนักเรียนเนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าในเด็กโตเนี่ยก็น่าจะมีความสำคัญมากนะคะมากกว่าเด็กเล็กในส่วนของเด็กเล็กเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะคะก็จะเขียนตามที่คุณครูบอกใช่ไหมคะคุณครูพอคุณครูยกตัวอย่างอย่างเช่นถามว่าวันแม่เนี่ยทำอะไรบ้างก็บอกว่า เราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะคะให้อะไรคุณแม่อย่างเงี้ยนะคะสามประโยคเนี่ยก็เด็กก็จะเขียนตามนั้นเพียงแต่เปลี่ยนข้างหลังใช่ไหมคะว่าทำอะไรบ้างนะคะซึ่งอย่างนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าก็คล้ายๆกับเป็นการลอกเหมือนกันแหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันหรือว่าสอนให้นักเรียนเนี่ยนะคะว่าอย่าลอกนะคะเราก็บอกถึงจะเด็กเล็กแค่ไหนบอกว่าไอ้เขาลองคิดเองนะคะว่าทำอะไรบ้างเราไม่ต้องนำเราไม่ต้องขึ้นต้นประโยคให้นะคะอย่างนั้นก็จะเป็นการดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลาย Copper to Sulfate จากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper to Sulfate คุณก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper to Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper to Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 reduction ของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากัน

ันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า e ศูนย์เซลล์ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ e ศูนย์ reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า e ศูนย์ reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ e ศูนย์เซลล์เท่ากับ e ศูนย์แคโทดลบ e ศูนย์แอโนดนั่นเองค่ะ

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.00

1โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ

0: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
1: จริงด้วย
0: ลาลาตามาก
2: ขนาดนั้นเลยเหรอ
3: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
4: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
2: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
3: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
2: ด้วยความยินดีครับ
4: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
1: สบม.สบายมากครับ
3: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
4: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
0: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
4: สวัสดี
5: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
4: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
1: ธรณีพิบัติภัย
2: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
4: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆน่ะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
1: ดีครับ
4: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
0: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู่
4: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
0: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
4: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
4: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
0: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
4: ใช่เลย

0: และเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
1: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
0: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
1: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
2: ้อุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์สอนซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: สวัสดีค่ะอาจารย์สุพรรณีปริญญาวุฒิชัยนะคะอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องแรงและกฎของนิวตันเนื้อหาความรู้ประกอบไปด้วย3หัวข้อนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับหัวข้อที่2กฎของนิวตันหัวข้อที่3การประยุกต์ใช้กฎของนิวตันเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยนะคะมวลและน้ำหนักหรือว่า mass and weightมวลเป็นคุณสมบัติของวัตถุที่จะพยายามต้านการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันเราเรียกคุณสมบัติดังกล่าวของมวลว่าความเฉื่อยหรือ inertia หน่วยของมวลในระบบ SI คือกิโลกรัมส่วนแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุต่างๆเรียกว่าน้ำหนักซึ่งจะมีหน่วยเป็นนิวตันแรงและการหาแรงรับแรงและการเคลื่อนที่แรงเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุตามความเร็วของวัตถุซึ่งในระบบ SI แรงมีหน่วยเป็นนิวตันแรงในธรรมชาติทางฟิสิกส์นะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่แรงนิวเคลียร์อย่างแรงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงโน้มถ่วงชนิดของแรงแต่ละประเภทนะคะมีชนิดต่างๆดังนี้นะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงเกิดจากการยึดเหนี่ยวของนิวคลีออนหรือว่าโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากแรงระหว่างประจุไฟฟ้าหรือว่าแรงที่ทำให้อะตอมและโมเลกุลรวมกันอยู่ได้ในสสารแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนนะคะจะทำให้นิวเคลียร์ไม่เสถียรจึงเกิดการสลายตัวของนิวเคลียสส่วนแรงโน้มถ่วงเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวลทำให้ดาวเคราะห์ต่างๆรวมกันอยู่ได้ในระบบสุริยะของเราส่วนพิสัยของแรงแต่ละชนิดนะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีแรงพิสัยสั้นไม่เกินระยะ10 กำลังลบ 14 เมตรแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงมีพิสัยอยู่ที่

ระยะอนันต์ส่วนแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีพิสัยสั้นขนาดของแรงแต่ละประเภทแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีขนาดเท่ากับ1แรงแม่เหล็กไฟฟ้ามีขนาดของแรงประมาณ10กำลังลบ2เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของประจุและระยะห่างระหว่างประจุแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีขนาดของแรงประมาณ10กำลังลบ9เท่าของแรงนิวเคลียร์ส่วนแรงโน้มถ่วงมีขนาดของแรงเท่ากับ10กำลังลบ38เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของมวลและระยะห่างระหว่างมวลแรงรับคือผลรวมของแรงภายนอกที่กระทำกับวัตถุโดยแรงรับนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุหัวข้อที่2นะคะกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันจะแบ่งเป็น3ข้อโดยข้อที่1กล่าวว่าวัตถุที่เดิมอยู่นิ่งจะยังคงอยู่นิ่งต่อไปหรือถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่า1ก็จะยังคงเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วเท่าเดิมนอกเสียจากว่ามีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็นศูนย์มากระทำกับวัตถุกฎข้อที่2ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเมื่อมีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็นศูนย์มากระทำต่อวัตถุโดยความเร่งจะแปรผันโดยตรงกับแรงที่มากระทำแต่จะแปรผกผันกับมวลของวัตถุเขียนเป็นสมการได้ว่าซิกมา F เท่ากับ MA โดยที่ซิกมา F คือแรงรับของแรงภายนอก M คือมวลของวัตถุ Aคือความเร่งของวัตถุกฎข้อที่3ของนิวตันกล่าวว่าถ้าวัตถุ2ก้อนมีอันตรกิริยาต่อกันแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2จะมีขนาดเท่ากับแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1แต่ทิศทางตรงกันข้ามเขียนเป็นสมการได้ว่า F12 เท่ากับลบ F21 โดยที่ F21 คือแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2และ F12 คือแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1หัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและมวลน้ำหนักของวัตถุบนผิวโลกก็คือแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อวัตถุเขียนได้ตามสมการ W เท่ากับ GM ME หารด้วย R กำลัง2โดยที่ ME และ R ก็คือมวลและรัศมีของโลกตามลำดับ W เท่ากับ mg และ g เท่ากับ me หารด้วย r กำลัง2เมื่อ g คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งมีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ค่ะทดลองคำนวณ นะคะตัวอย่างเช่นเครื่องบินไอพ่นเริ่มออกวิ่งบนทางวิ่งเพื่อบินขึ้นมีความเร่งเท่ากับ 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เครื่องบินมีเครื่องยนต์2เครื่องแต่ละเครื่องมีแรงดันขึ้น 1.4 คูณ 10 กำลัง 5 นิวตันถามว่าน้ำหนักของเครื่องบินมีค่าเท่าใดจากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ MA พิจารณาที่เครื่องยนต์นะคะมีแรงดันขึ้นเท่ากับ 1.4 คูณ 10 กำลัง 5 นิวตันเครื่องยนต์มี2เครื่องนะคะเพราะฉะนั้น F เท่ากับ2คูณ 1.4 คูณ 10 กำลัง 5 นิวตันแทนลงในสมการฝั่งซ้ายนะคะจะได้เป็น2คูณ 1.4 คูณ 10 กำลัง 5 นิวตันนะคะทางด้านสมการฝั่งขวา m นะคะเราต้องการหาเพราะฉะนั้นเราแทนตัว a ด้วยความเร่ง 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะคะจากนั้นเราย้ายด้านสมการ 2.3 ไปหารที่ฝั่งซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า m ออกมาเป็น 1.22 คูณ 10 กำลัง 5 กิโลกรัมจากนั้นเราต้องการหาน้ำหนักของเครื่องบินนะคะเราก็แทนลงในสมการ W เท่ากับ mg เอา m เท่ากับ 1.22 คูณ 10 กำลัง 5แทนลงในตัว m นะคะก็คือมวลแล้วก็แทนค่า g ด้วย 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เราก็จะได้น้ำหนักของเครื่องบินออกมานะคะเป็น 1.19 คูณ 10 กำลัง 6 นิวตันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะคะนี่เราก็เรียนรู้มาครบ3หัวข้อแล้วนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับกฎของนิวตันและการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันนะคะหวังว่าจะเอาความรู้อันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะขอบคุณมากค่ะ

0: จากมุมมองของเมื่อวานเรามองว่าการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับการเอาไปใช้กับผู้เรียนของเราอย่างไรนะคะใครอยากจะแชร์บ้างคะเมื่อวานทำอะไรไปบ้างนะคะคาฮูตใช่ไหมคะคาฮูตคืออะไรคะใครจะสรุปเรารู้อยู่แล้วคาฮูตคืออะไรคะก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าโปรแกรมตัวหนึ่งที่ใช้แต่ว่ามันเป็นออนไลน์โปรแกรมใช่ไหมคะที่ใช้ในการเทสนะคะจะทำโพลก็ได้ทำเซอร์เวย์ก็ได้หรือว่าจะทำข้อสอบแบบเรียลไทม์ก็ได้ใช่ไหมคะทำควิสอะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้เรามองว่าเราเอาสิ่งที่เราเรียนรู้เมื่อวานไปใช้กับผู้เรียนได้ยังไงคะไหนใครสรุปให้ฟังนิดนึงแย่งกันอีกแล้ว
1: ค่ะสำหรับโปรแกรม Kahoot นะคะก็คุณครูสามารถนำไปใช้ทดสอบก่อนเรียนก็ได้ทดสอบหลังเรียนก็ได้นะคะหรือในช่วงระหว่างเรียนที่เราสอนอยู่ก็ได้ค่ะได้ทุกตอนเลยค่ะ
0: คือไม่ว่าจะเอาไปใช้ทดสอบก่อนเรียนทดสอบหลังเรียนใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งนะคะบางทีเนี่ยระหว่างเรียนใช่ไหมคะระหว่างเรียนเนี่ยอะไรก็ตามที่เราไม่อยากให้เราอยากจะเห็นแค่เขาเรียกว่าผลลัพธ์ใช่ไหมคะแต่ไม่ได้อยากจะดูว่าเด็กคนไหนผลตอบเพราะบางทีเด็กอายใช่ไหมคะเด็กอายที่จะตอบเป็นรายคนหรือว่าอายที่จะบอกว่าเขาเป็นคนตอบแต่เราอยากดูว่าตอนนี้เด็กคิดยังไงอยู่เข้าใจมาในสิ่งที่เราสอนไปอะไรเงี้ยก็ยังใช้ได้นะคะหรือแม้กระทั่งทำโพลใช้คาฮูตได้ไหมคะแต่ว่าลักษณะของคาฮูตอย่างนึงเนี่ยคือมันจะเป็นเรียลไทม์ถูกไหมคะคำว่าเรียลไทม์คืออะไรคะคือมันเราทำแล้วเราเห็นผลลัพธ์ตอนนั้นเลยใช่ไหมคะเราทำแล้วเราเห็นผลลัพธ์ตอนนั้นเลยนะคะก็จะแตกต่างกันไปนะคะคิดว่าตอนนี้ดร.เปาพร้อมแล้วนะคะก็ขอคืนเวทีให้ดร.เปานะคะขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรเราหน่อยค่ะนี่เป็นหน้าม้า
2: ค่ะสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์นะคะก็เดี๋ยวเราวันนี้เรามาต่อที่ค้างไว้เมื่อวานเรื่องอะไรนะคะที่เราค้างกันเอาไว้Google Form นะคะวันนี้ก็เห็นทุกท่านก็เตรียมพร้อมนะคะที่บอกว่าให้เอาคอมพิวเตอร์มาด้วยใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็เอามานะคะก็เอาคอมพิวเตอร์มาแล้วก็ขอให้ทุกท่านต่ออินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยนะคะถ้าเป็นของโรงแรมก็ใช้เป็นตัวอะไรนะคะมันมีตัวฟรี Wi-Fi อยู่นะคะแชร์กันหน่อยแต่ว่าใช้ของตัวเองแชร์ฮอตสปอตของตัวเองก็ได้ค่ะอาจารย์ตอนนี้ต่ออินเทอร์เน็ตกันหรือยังคะรอต่ออินเทอร์เน็ตนิดนึงต่อเสร็จแล้วนะคะใครที่ต่อเสร็จแล้วเข้าหน้า Google แบบนี้ไว้เลยนะคะอาจารย์แล้วก็ sign in ตัว Gmail ของตัวเองเอาไว้เพื่อเดี๋ยวเราจะเข้าไปใช้ Google Drive กันนะคะมันต้องใช้ Gmail นะคะตรงนี้ถ้าใช้โทรศัพท์มือถือเมื่อวานมันจะค่อนข้างจะลำบากตอนที่เราจะเพิ่มจำนวนหน้าของตัว Excel นะคะอาจารย์เดี๋ยววันนี้จะให้ลองใช้ผ่านใช้คอมพิวเตอร์นะคะส่วนใหญ่เข้าได้แล้วนะคะเข้าเป็นหน้า Google นะคะค่ะอาจารย์ตอนนี้เป็นหน้านี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ

อาจารย์จะเห็นว่ามันจะมีตัวสี่เหลี่ยมเล็กๆ9ช่องตรงนี้นะคะเห็นไหมคะคีย์เข้าไปเลยค่ะแล้วก็ไปที่ Google Drive ที่เป็นตัวสามเหลี่ยมสามสีนี้นะคะตรงที่ตัวสามเหลี่ยมสามสีนี้ก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคะ Google Drive ของเรานะคะอาจารย์เห็นคำว่า My Drive ไหมคะยังเข้า Google Drive ไม่ได้อาจารย์ที่ไม่มี9ดอทอาจารย์ต้องเข้าตัว Gmail ก่อนนะคะล็อกอินเข้า Gmail ก่อนอีเมลของ Gmail นะคะอาจารย์แล้วมันจะเจอตัว9ดอทเดี๋ยวดิฉันกลับอีกทีนึงแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวออกให้ดูแล้วเข้าใหม่นะคะ

ะตอนนี้เราเข้ามาหน้า Google ใช่ไหมคะแล้วก็เข้าสู่ระบบใหม่เลยนะคะอาจารย์ตรงนี้ก็ป้อนอีเมล address ของเราแล้วก็ตัว password นะคะมันก็จะมาเป็นหน้านี้ที่มันมีตัว9ช่องตรงนี้ให้แล้วแล้วก็เห็นว่าเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะสำหรับของตัวดิฉันเนี่ยจะเห็นว่าล็อกอินโดยมีสัญลักษณ์ตัว S เกิดตรงนี้นะคะแล้วก็คราวนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็ไปที่ตัว9ช่องนี้นะคะแล้วก็ไปที่ Google Drive ทันไหมคะตรงส่วนนี้ทันไหมคะไปตรงนี้นะคะที่เป็นสามเหลี่ยมสามสีนะคะเขียวเหลืองน้ำเงินนะคะโอเคนะคะเข้ามาแล้วจะเห็นหน้าตาประมาณนี้ก็จะมีสิ่งที่เมื่อวานพวกเราได้ทำกันเอาไว้ถ้าของท่านไหนที่เมื่อวานได้ทำเอาไว้แล้วก็จะเห็นว่าจะมีหน้าตาเป็นสีม่วงๆแบบนี้แล้วเขียนว่าอันอะไรไม่มีชื่อเนี่ยค่ะอาจารย์แบบฟอร์มไม่มีชื่อเมื่อวานเราไม่ได้ตั้งชื่อกันไว้ใช่ไหมคะเจอไหมคะมีใครเจอบ้างคะเจอใช่ไหมคะแสดงว่าเมื่อวานที่เราทำไว้เนี่ยค่ะตัว Google Drive มันเซฟให้ของเราให้เซฟเป็นอัตโนมัติเอาไว้แล้วนะคะเปิดเข้ามามันก็เจอถ้าเราไม่ลบเองนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานบนนี้ค่ะเราไม่ต้องกดเซฟไม่ต้องกังวลว่าเราลืมเซฟหรือเปล่านะคะถ้าอย่างนั้นกดเข้าไปเลยนะคะตรงที่เป็นสีม่วงนั้นนะคะก็จะเจอหน้าแบบนี้เจอหรือยังคะที่เราทำกันไว้เมื่อวานทดลองเราทดลองทำนะคะก็เป็นชื่อไฟล์ว่าทดลองเจอไหมคะเรามีฟิลให้เติมชื่อนามสกุลตรงนี้ที่เมื่อวานดิฉันบอกว่าเราสามารถแก้ไขได้นะคะอาจารย์ตรงนี้เป็นชื่อนามสกุลอาจารย์จะเห็นด้านข้างว่าเขามีให้เลือกว่าเราจะให้เขาตอบเป็นยังไงตรงนี้เราให้บอกว่าเป็นคำตอบสั้นๆเขียนตอบสั้นๆก็คือ short answer นี่นะคะแล้วก็จำเป็นไหมก็จำเป็นเปิดจำเป็นด้วยนะคะทันไหมคะตรงจุดนี้อะไรนะคะเพิ่งต่อเน็ตได้กลับมาใหม่ใช่ไหมคะอีกรอบนึงนะคะอาจารย์เอานับหนึ่งใหม่เลยนะคะเพิ่งต่อเน็ตได้กันเนาะเข้า Gmail หรือยังคะเข้า Gmail แล้วทุกคนมี9ช่องนี้แล้วนะคะมีแล้วเข้าไปเลยค่ะเข้าไปที่ไหนคะ9ช่องพอ9ช่องเสร็จไปที่ Google Drive ค่ะเสร็จแล้วก็มาเจอหน้าที่เราทำไว้เมื่อวานก็คือเป็นตัวม่วงๆนี้นะคะเป็นฟอร์มไม่มีชื่อนะคะเจอไหมคะ

ทำใหม่เลยนะคะเพราะเมื่อวานบางท่านยังไม่ได้ทำนะคะทำใหม่แป๊บเดียวค่ะอาจารย์ทำใหม่เลยนะคะของเมื่อวานเราก็เก็บไว้ใช้ทีหลังนะคะอาจารย์วันนี้เรามาทำใหม่พร้อมๆกันในเครื่องนะคะอาจารย์เห็นคำว่าไมไรไหมคะเห็นไหมคะคลิกลงมาเลยค่ะแล้วก็กดมออยู่ล่างสุดเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาด้านขวานะคะอาจารย์ด้านขวาอันแรกเลยค่ะ Google Form เป็นสีม่วงนะคะกดเข้าไปเลยค่ะมันจะได้ฟอร์มใหม่เกิดขึ้นที่บอกว่าเป็นฟอร์มไม่มีชื่อนะคะอาจารย์ตั้งชื่อให้มันว่าทดลองเมื่อวานเราทำทดลองไปแล้ววันนี้เป็นทดลอง1นะคะเขียนข้างบนเลยก็ได้ค่ะอาจารย์ตรงนี้เห็นไหมคะบนนี้ที่เคอร์เซอร์อยู่นะคะตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยแล้วมันก็จะมีให้เราพิมพ์ใหม่นะคะพิมพ์เสร็จแล้ว enter เลยค่ะมันก็จะมีชื่อคำว่าทดลอง1เนี่ยทั้ง2ที่เลยนะคะเห็นไหมคะเราพิมพ์ข้างบนที่เดียวแล้วลองมาคลิกข้างล่างดูมันก็จะขึ้นทดลอง1มาทำขั้นนี้กันได้หรือยังคะยังเข้าเน็ตไม่ได้เหรอคะน่าจะเป็น CPI Free Wi-Fi หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะไม่ได้เหรอคะแชร์ฮอตสปอตตัวเองได้ไหมคะก็ยังช้าอยู่เหรอคะไหนใครเข้าได้บ้างคะอาจารย์ยกมือให้ดูหน่อยตัวนี้ได้เกือบทั้งกลุ่มฝั่งนี้ได้ยังคะต่อเน็ตไม่ได้อาจารย์ออกจากเน็ตอันนั้นแล้วเข้าใหม่อีกครั้งนึงได้ไหมคะออกจาก Wi-Fi พอจะมีคนทำได้แล้วนะคะบางท่านตรงนี้มีใครมาถึงตรงทดลองหนึ่งแล้วบ้างคะอาจารย์ยกมือให้ดูหน่อยได้อาจารย์โต๊ะนี้ที่เข้าได้ทุกท่านเนี้ยถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมคะอ๋ออาจารย์ทำในเราทำไว้แล้วนะคะมีคนทำไว้แล้วนะคะคนที่เริ่มทำใหม่วันนี้ถึงหน้านี้มีบ้างไหมคะเจอแล้วถ้าอย่างนั้นไปต่อเลยได้ไหมคะอาจารย์ไปต่อเลยนะคะอาจารย์เดี๋ยวจะสอนการตั้งข้อสอบตรงนี้นะคะเสร็จแล้วทดลองหนึ่งข้างล่างเขาบอกว่าให้เขียนคำบรรยายนะคะอาจารย์ข้างล่างตรงนี้อาจารย์สามารถเขียนคำบรรยายรายวิชาข้อสอบของอาจารย์ได้นะคะแล้วก็ช่องแรกนะคะก็คือให้เขากรอกชื่อนามสกุลนะคะชื่อนามสกุลตั้งเป็นแดดไม่ร้อนแล้วค่ะวันนี้สายแล้วโอเคนะคะตั้งเป็นช็อตอันเซอร์นะคะก็คือให้เขาพิมพ์ชื่อนามสกุลของเขาของคนผู้เข้าสอบนะคะตรงนี้จำเป็นไหมก็จำเป็นเพราะเราต้องการชื่อกับนามสกุลของเขานะคะเสร็จแล้วถ้าเราจะเพิ่มคำถามตรงนี้ทำยังไงคะถ้าเราจะเพิ่มคำถามตัวเครื่องหมายบวกตรงนี้เลยค่ะเราอยากให้เขากรอกเลขที่นะคะเลขที่ก็เป็นคำตอบสั้นๆเหมือนกันจำเป็นเหมือนกันนะคะอาจารย์สมมุติว่าพอแล้วส่วนแรกพอแล้วเราต้องการให้เริ่มทำข้อสอบแล้วเริ่มพิมพ์ข้อสอบแล้วนะคะก็ไปตรงที่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งส่วนนะคะส่วนแรกเป็นส่วนให้กรอกรายละเอียดส่วนที่สองเริ่มทำข้อสอบนะคะ

แล้วก็จะเริ่มพิมพ์ข้อสอบแล้วค่ะอาจารย์ทันไหมคะส่วนนี้ยังไม่ทันใช่ไหมคะอินเทอร์เน็ตมันไม่เป็นใจให้เราเลยใช่ไหมคะโอเคนะคะอาจารย์เริ่มสร้างข้อสอบแล้วนะคะอาจารย์ท่านไหนที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วเข้าถึงขั้นนี้แล้วบ้างคะอาจารย์ถึงแล้วนะคะคอมพิวเตอร์นะคะให้พอมีคนทำได้นะคะอาจารย์จะได้ไปสอนกันได้นะคะตอนนี้เพราะว่าอินเทอร์เน็ตเรามันไม่เป็นใจเลยเสร็จแล้วก็บวกนะคะอาจารย์ตั้งข้อสอบเป็นข้อ1ถามง่ายๆเหมือนเมื่อวานเลยนะคะอาจารย์เมื่อวานเราถามว่าวันนี้คือวันอะไรใช่มั้ยคะลองตั้งดูนะคะวันนี้คือวันอะไรเราอยากให้เป็นแบบเลือกตอบก็คือเป็นช้อยนะคะเป็นช้อยอาจารย์มาเลือกฝั่งนี้นะคะฝั่งด้านขวาเขียนว่าแบบเลือกตอบนะคะหรือว่า multiple choice เห็นไหมคะมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ข้อ1วันนี้คือวันอะไร multiple choice หรือว่าแบบเลือกตอบคราวนี้มาใส่คำตอบกันค่ะอาจารย์เห็นว่าตัวเลือกไหมคะตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่แล้วก็เพิ่มตัวเลือกไปเรื่อยๆก็ใส่คำตอบเลยค่ะเพิ่มคำตอบข้อกอนะคะเป็นวันจันทร์แล้วก็เพิ่มได้เลยนะคะอาจารย์เซลล์ข้างล่างวันอังคาร

ตอนนี้ดิฉันใส่คำตอบไปแล้ว4ข้อเป็นข้อที่เราต้องการให้เขาตอบเราต้องคลิกตรงจำเป็นด้วยนะคะอาจารย์คะจะเห็นว่าข้างหลังมีกากบาทอยู่ถ้าอาจารย์อยากลดหรือว่าอยากลบคำตอบนี้แบบพิมพ์ผิดหรือว่ามันเกินมาอาจารย์สามารถคลิกออกได้นะคะแบบนี้แล้วก็มาเพิ่มใหม่อาจารย์จะเห็นว่าใน Google Form ก็เหมือนกับในคาหูนะคะเราสามารถแทรกภาพได้ด้วยนะคะเมื่ออาจารย์คลิกตรงไหนนะคะมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์นี้ขึ้นมานะคะเห็นไหมคะเป็นคล้ายๆภูเขาอะค่ะอันนี้ก็คือสามารถให้เราอะแทรกภาพได้เราก็ไปเอาภาพที่คลิกเข้าไปมันก็จะให้ดาวน์โหลดภาพจากที่เราเก็บไว้มาได้นะคะอาจารย์ตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ที่ดิฉันบอกเมื่อวานนะคะอาจารย์ว่าใน Google Formเด็กจะลอกกันค่อนข้างลำบากเหมือนกันถ้าเขาจะลอกกันเพราะว่าเปิดทุกครั้งคำตอบมันจะสลับทุกครั้งนะคะทำยังไงรู้ไหมคะทำให้คำตอบสลับอาจารย์เห็น3จุดนี้ไหมคะ3จุดนี้คลิกเข้าไปเลยค่ะคลิกที่3จุดนี้นะคะอันล่างสุดเห็นไหมคะเขาบอกว่าให้สลับข้อความนะคะเมื่อเราตั้งแค่นี้นะคะอาจารย์ข้อสอบเราเด็ก50คนเปิด50ครั้งใช่ไหมคะมันก็จะทุกครั้งที่เปิดอะค่ะคำตอบกขคงจะไม่เรียงเหมือนเดิมเขาจะจำไม่ได้ถ้าเขาจำว่าข้อ1ตอบขไข่ทางถัดไปเขาจะมาตอบขไข่เหมือนเดิมมันอาจจะไม่ใช่คำตอบเดิมนะคะเขาต้องอ่านคำตอบทุกครั้งนะคะตอนนี้เราทำตั้งข้อสอบเสร็จแล้วนะคะเราลองแค่1ข้อก่อนอย่างที่ดิฉันบอกไปนะคะ Google Form มันเซฟให้เราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราหยุดทําแสดงว่ามันเซฟแล้วนะคะอาจารย์แล้วก็ระหว่างที่เราทํามันก็ยังเซฟอัตโนมัติตอนนี้เรายังไม่ได้ตั้งค่าใช่มั้ยคะว่าข้อไหนคือคําตอบที่ถูกของเรามันจะไม่เหมือนตรงคาหูที่เราติ๊กได้เลยว่าข้อนี้ถูกแต่สําหรับ Google Form เราต้องเข้าไปตั้งค่าอีกหน้านึงนะคะอาจารย์คะท่านที่พอตามทันถึงหน้านี้หรือยังคะตั้งข้อสอบข้อ1เสร็จแล้ว

ถ้าจะตั้งข้อต่อไปก็กดบวกนะคะกดบวกแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะจนเสร็จตอนนี้เราทำแค่ข้อเดียวก็คือข้อ1เสร็จแล้วต่อไปเราตั้งค่าแล้วนะคะอาจารย์อาจารย์เลื่อนเป็นหน้าบนสุดเลยค่ะเลื่อนขึ้นไปเห็นไหมคะว่ามันมี2ด้านคำถามกับการตอบรับคำถามแล้วการตอบรับนะคะเราทำส่วนคำถามเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาทำส่วนตอบรับนะคะส่วนตอบรับก็คือเป็นส่วนที่เมื่อนักเรียนทำข้อสอบของเราข้อมูลทุกอย่างก็จะมาส่งมาที่เราโดยเป็นเรียลไทม์เลยนะคะอาจารย์อย่างเช่นเมื่อวันที่เราลองไปเมื่ออาจารย์ทำข้อสอบอยู่ที่โต๊ะอาจารย์ดิฉันได้รับข้อมูลแล้วอันนี้เดี๋ยวมันก็คืออยู่ในส่วนตอบรับนี่นะคะเดี๋ยวเรามาลองทำกันนะคะอาจารย์กดเข้าไปเลยค่ะตรงตอบรับท่านที่มีอยู่แล้วเมื่อวานก็คลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมคะจากสีน้ำสีม่วงที่มันอยู่ฝั่งนี้ตอนนี้มันมาอยู่ฝั่งนี้แล้วอาจารย์ก็จะเห็นหน้าตาของหน้าจอของเราจะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นฝั่งตอบรับแล้วก็ขอให้อาจารย์มาเปิดตรงนี้เป็นสีม่วงด้วยค่ะก็คือเป็นการเปิดรับคำตอบนะคะอาจารย์เราจำเป็นต้องเปิดไว้ถ้าเราไม่เปิดคือคำตอบจะมาไม่ถึงเรานะคะส่วนใหญ่หน้าจอจะไม่ใช่เป็นแบบของดิฉันนะคะยังต่ออินเทอร์เน็ตกันอยู่เลยอาจารย์ทำข้อสอบเสร็จแล้วไปตรงส่วนตอบรับเลยค่ะรอแป๊บนึงนะคะบางท่านพยายามเข้าอยู่เนาะอันนั้นได้ยังคะอ๋อรอเพื่อนนะคะอันนี้ยังไม่เข้าได้ไหมคะอ๋อได้นะคะอ๋ออาจารย อาจารย์คะตอนนี้มาถึงหน้านี้กันหรือยังคะเราจะไปทำส่วนตอบรับกันนะคะอาจารย์ที่ยังอยู่ส่วนที่เป็นคำถามอยู่นะคะให้คลิกมาฝั่งนี้เลยค่ะให้มันให้เป็นสีม่วงอยู่ข้างใต้คำว่าการตอบรับนะคะมันจะอยู่ข้างกันเมื่อถ้าอยู่ในหน้าคำถามหน้านี้นะคะคลิกมาอีกด้านหนึ่งตรงนี้อยู่บนสุดของหน้าจอเลยค่ะอาจารย์ดูนะคะอันนี้คือหน้าคำถามเห็นไหมคะว่าสีม่วงมันอยู่ฝั่งนี้เป็นคำถามแล้วถ้าอยากไปการตอบรับเราคลิกให้สีม่วงมาอยู่ฝั่งนี้ก็คือไปคลิกที่การตอบรับเลยนะคะการตอบกลับอันนี้ภาษาอันนี้นะคะการตอบกลับนะคะอาจารย์คลิกเลยเป็นหน้านี้หรือยังคะเป็นแล้วกดตรงสีม่วงนี้ด้วยนะคะว่าเปิดรับการตอบกลับนะคะให้มันเป็นสีม่วงเพื่อที่ข้อมูลที่เขาทำข้อสอบมาถึงเรานะคะอาจารย์เห็นสัญลักษณ์นี้ไหมคะสีเขียวแล้วก็มีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างในอาจารย์คลิกเข้าไปเลยค่ะมันจะเป็นไฟล์คล้ายๆกับ Excel ในคอมของเรานะคะเจอหน้านี้หรือยังคะเจอแล้วใครเจอแล้วยกมือให้ดูหน่อยค่ะจะได้ไปต่อได้อาจารย์ดิฉันคนที่ทำกับโทรศัพท์อาจจะเกิดปัญหานิดหน่อยนะคะอาจารย์ถ้ามันบอกว่าให้ไปเปิดที่ไหนเปิดใน Google Drive นะคะคือเป็นตัวสามเหลี่ยมเหมือนกันเป็นแบบนี้แล้วนะคะอาจารย์มันถามว่า

จะตั้งสเปรดชีตใหม่ไหมนะคะอาจารย์ตรงนี้แล้วก็กดตอบรับตรงนี้นะคะกดตัวนี้นะคะอาจารย์เห็นไหมคะกดเข้าไปเลยค่ะมันก็จะขึ้นหน้าใหม่เป็น Excel ให้เรามันจะขึ้นหน้าใหม่เป็น Excel เลยนะคะแล้วก็บอกว่าการทดลอง1ใครได้แล้วบ้างคะอาจารย์อ๋อเริ่มมีคนได้แล้วนะคะอาจารย์ก็จะเห็นว่ามีตรง A คอลัมน์ A ถึงคอลัมน์ D นะคะคอลัมน์ A เขาบอกว่า time stamp หรือว่าการลงเวลาการลงเวลาก็คือเมื่อแต่ละคนเนี่ยค่ะเข้ามาทำข้อสอบเขาเวลาได้เลยว่าเข้ามาทำข้อสอบตอนเวลาอะไรวันที่เท่าไหร่นะคะอาจารย์ข้อที่สองคือเป็นรายชื่อนะคะชื่อสกุลเมื่อเขาทำข้อสอบชื่อสกุลของเขาที่เขาพิมพ์ในที่เราตั้งไว้อะค่ะอาจารย์มันก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยก็เป็นชื่อสกุลของคนทำข้อสอบมาให้เราเห็นกันเลยนะคะเลขที่ก็เหมือนกันค่ะมันก็มาพร้อมกันแล้วก็ช่องดีอาจารย์คะช่องดีเป็นอะไรคะช่องดีนะดีช่องดีก็คือคำถามของเราข้อที่หนึ่งเราถามว่าวันนี้คือวันอะไรถ้าคนทำข้อสอบเขาตอบมาไม่ว่าจะตอบว่าอะไรที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ก็จะมาขึ้นตรงนี้เลยนะคะอย่างเช่นเขาคนนี้เขาตอบว่าวันเสาร์ในช่องที่เป็นแถวของเขาค่ะตั้งแต่ชื่อนามสกุลข้อที่หนึ่งชื่ อเด็กชาย A เลขที่12ข้อที่หนึ่งที่เป็นคำถามว่าวันนี้คือวันอะไรตอบวันเสาร์มันขึ้นให้เราหมดเลยค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยตอบอะไรนะคะอย่างที่เราเห็นไปเมื่อวานเนาะแต่เรายังไม่ได้ตั้งกันเลยว่าอันไหนถูกหรือว่าอันไหนผิดนะคะอาจารย์อาจารย์คะเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันว่าถ้าเขาตอบว่าวันอาทิตย์เนี่ยถ้าเขาตอบว่าวันนี้คือวันอาทิตย์คือคำตอบที่ถูกเราจะมาตั้งค่ากันอีกช่องหนึ่งตรงนี้อยู่หน้านี้กันทุกคนหรือยังคะคนที่เข้าอินเทอร์เน็ตได้อาจารย์เห็นข้างล่างนี้ไหมคะฟอร์มเรสปอนส์1เนี่ยค่ะอาจารย์คลิกขวาค่ะคลิกขวาเปลี่ยนชื่อค่ะอาจารย์เปลี่ยนชื่อเป็นเขียนแค่ว่ารายชื่อก็ได้ค่ะเป็นหน้าของรายชื่อเห็นไหมคะของดิฉันมันเปลี่ยนไปแล้วเป็นคำที่ดิฉันพิมพ์ก็คือคำว่ารายชื่อคลิกขวาเปลี่ยนชื่อแล้วก็พิมพ์ว่ารายชื่อนะคะหน้าแรกนี่คือจะเป็นหน้าแรกที่เก็บข้อมูลของทั้งหมดเอาไว้ว่าเขาชื่ออะไรเลขที่เท่าไหร่ตอบคำถามแต่ละข้อโดยใช้คำตอบได้คำตอบอะไรบ้างนะคะอาจารย์เห็นบวกตรงนี้ไหมคะบวกก็คือเราจะเพิ่มชีตอีกหนึ่งหน้าสำหรับโทรศัพท์เมื่อวานยังหาไม่เจอนะคะว่าบวกตรงไหนถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยตรงนั้นบวกตรงนั้นได้เลยนะคะอาจารย์กดบวกเราก็จะเห็นหน้าชีตขึ้นมาอีกหนึ่งหน้ามันจะเขียนว่า add sheet เลยนะคะตรงนี้เห็นไหมคะขึ้นมาเป็นชีต2แล้วได้ไหมคะอาจารย์ชีต2ได้แล้วนะคะมีใครได้แล้วบ้างยกมือหน่อยค่ะคะคำตอบยังไม่ต้องใส่ค่ะคำตอบจะเป็นคำตอบที่ทุกคนที่คนทำข้อสอบส่งมาให้เราค่ะเรายังไม่ต้องกรอกตรงนั้นคลิกขวาข้างล่างนะคะก็คือเป็นการเปลี่ยนชื่อค่ะอันนี้นะคะช่องแรกนะคะเมื่อกี้มันเป็นชื่ออื่นอยู่เราให้คลิกขวาเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่ารายชื่อค่ะ

0: ิมพ์คำว่ารายชื่อนะคะเสร็จแล้วนั้นเมื่อกี้ดิฉันบอกว่าให้เรามาเพิ่มชีตอีก1แผ่นโดยกดหมายเลขบวกนะคะกดปุ๊บมันก็จะมีชีต2ให้เราตรงนี้เรากดเข้ามาที่ชีต2มันจะเป็นหน้าว่างๆเลยนะคะแบบนี้เป็นหน้าว่างเลยนะคะเจอหรือยังคะอาจารย์หน้าว่างๆอาหารตัวนั้นได้แล้วเสร็จแล้วหน้านี้แล้วค่ะเราจะมาทำกันว่าเป็นการตั้งค่าว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดนะคะข้อไหนถูกไม่มีข้อผิดอย่างเช่นตอบกอไก่กอไก่ข้อนี้เขาคนที่ต้องตอบกอไก่มาเนี่ยถูกมันก็จะมาโผล่หน้านี้เลยว่าเขาได้คะแนนเท่ากับ1นะคะเปลี่ยนชื่ออีกครั้งนึงค่ะเป็นคำว่าคะแนนไปเลยค่ะอาจารย์จะได้ชัดเจนนะคะได้ไหมคะคำว่าคะแนนนะคะข้างล่างคราวนี้ในคอมพิวเตอร์จะในคอมพิวเตอร์จะทำง่ายมากเราจะก๊อปข้อมูลจากไอ้ฝั่งที่เป็นรายชื่อมาไว้ที่ฝั่งเป็นคะแนนนะคะอาจารย์ทีละคอลัมน์เลยนะคะเพราะฝั่งที่เป็นคะแนนเนี่ยจะเป็นตั้งค่าว่าข้อที่เขาตอบว่าวันจันทร์เนี่ยเป็นข้อที่ถูกเขาจะได้คะแนนเท่ากับ1ถ้าเราตั้งค่าไว้คะแนนแค่1นะคะอาจารย์มาดูตรงนี้นะคะคอลัมน์ A อาจารย์พิมพ์เข้าไปเลยนะคะที่ตรงนี้คล้ายๆใช้ Excel อะค่ะถ้าเราตั้งค่าเป็นสูตรนะคะก็พิมพ์เท่ากับนะคะเท่ากับเห็นไหมคะดิฉันพิมพ์คำว่าเท่ากับตรงที่ A1 เป็นเท่ากับนะคะเท่ากับอะไรเราจะให้ข้อมูลจากฝั่งที่เป็นรายชื่อมาโผล่ตรงนี้เท่ากับอะไรกลับมาที่รายชื่อค่ะอาจารย์แล้วก็พิมพ์แล้วก็กดที่ช่อง A ของรายชื่อเลยค่ะปุ๊บกด Enter อาจารย์จะเห็นว่าช่องคะแนนมีคำว่าประทับเวลาใช่ไหมเกิดขึ้นหรือว่า time stamp นะคะเห็นไหมคะเราไม่ต้องพิมพ์เลยเราแค่เท่ากับแล้วกลับไปฝั่งที่เป็นรายชื่อคลิกช่อง A คอลัมน์ A Enter นะคะทันไหมคะทันไหมคะไม่ทันเดี๋ยวมีให้ทำอีกหลายอันนะคะอาจารย์เอาอีกครั้งหนึ่งเราจะให้คำว่าโคลนสแตมป์จากฝั่งรายชื่อมาอยู่ที่ฝั่งคะแนนชีตรายชื่อมาอยู่ที่ชีตคะแนนนะคะอาจารย์เราไม่ต้องพิมพ์คำว่าโคลนสแตมป์ไทม์สแตมป์แต่เราแค่เท่ากับตรงที่คอลัมน์ A A1 นะคะอีกครั้งหนึ่งตอนนี้อาจารย์อยู่ที่คะแนนหรือยังคะอยู่ที่คะแนนนะคะข้างล่างนี้เป็นหน้าของคะแนนแล้วก็หน้าชีตของเราว่างๆนะคะ A1 ค่ะ A1A1 นะคะ A1 ก็คือช่องนี้นะคะเห็นไหมคะอาจารย์พิมพ์เท่ากับค่ะเท่ากับค้างอยู่ใช่ไหมคะเท่ากับแล้วไม่ต้องทำอะไรนะคะหน้านี้แค่นี้อาจารย์เอาคลิกกลับมาที่ฝั่งรายชื่อคือตรงนี้นะคะเห็นข้างล่างไหมคะข้างล่างเนี้ยรายชื่อคลิกกลับมานะคะที่รายชื่ออาจารย์เอาเคอร์เซอร์หรือว่าเมาส์เนี่ยค่ะมาชี้ตรงที่คอลัมน์1ได้เลยค่ะที่มันบังอยู่เนี่ยค่ะปุ๊บมันจะมีตัวลูกน้ำวิ่งได้อ่ะปละเส้นปละวิ่งได้นะคะตรงนี้อาจารย์เป็นแบบนี้หรือยังคะเป็นแล้วกด Enter เลยค่ะมันก็จะเด้งกลับมาที่ชีตคะแนนคอลัมน์ A ของเราก็จะเป็น time stamp เรียบร้อยแล้วโอเคมั้ยคะได้แบบนี้หรือยังคะขอดูหน่อยมาแล้ว มันจะมีถ้าของอาจารย์มันจะมีคำว่าประทับเวลามาอยู่ฝั่งคะแนนแล้วนะคะมาแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะทำจนถึงช่องดีทำแบบนี้เลยนะคะอาจารย์ทำแค่ช่องเดี๋ยวนะคะอาจารย์ทำช่อง B เดี๋ยวดิฉันทำให้อีกครั้งหนึ่งช่อง B เป็นอะไรคะรายชื่อก็เท่ากับตรงที่ B 1กลับไปที่หน้ารายชื่อกดที่คอลัมน์ B เดี๋ยวเราทำพร้อมกันทำให้ดูนะคะอันนี้นะคะเท่ากับไปที่รายชื่อกดที่ B Enter ชื่อนามสกุลมาแล้วนะคะมาหรือยังคะอาจารย์มีใครที่ชื่อนามสกุลมาแล้วบ้างคะที่ B 1กดเท่ากับกลับมาตรงนี้ไปกดที่ช่อง B Enter เดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งนึงพิมพ์ว่าอะไรคะอาจารย์เท่ากับแล้วก็เราอยากให้คอลัมน์ B จากฝั่งรายชื่อมาต้องกลับไปที่รายชื่อคอลัมน์ B กดให้เป็นเส้นประ Enter มาแล้วมีใครมาแล้วบ้างคะมาแล้วตอนนี้ประทับเวลารายชื่อมาแล้วเหลือเลขที่ดิฉันให้ลองทำเลขที่เองค่ะทำยังไงให้เอาเลขที่มาให้เลขที่มาให้ได้นะคะอาจารย์เท่ากับกลับไปที่รายชื่อไปกดช่องคอลัมน์ที่เป็นเลขที่มาแล้วก็ Enter นะคะผิดอันผิดอัน C ค่ะช่อง C นะคะอาจารย์ช่อง C เท่ากับกลับไปที่รายชื่อกดคอลัมน์ C แล้วก็ Enter ไหนนะคะได้แล้วนะคะอาจารย์
1: ไม่ใช่ตั้งอันนี้เป็นใหม
2: ่ใช่ค่ะอันนี้เป็นรายชื่ออ
1: ันนี้เป็นรายชื
0: ่อครับใครทำช่อง C เลขที่มาอยู่ในฝั่งโอ้ฝั่งนี้ทำได้แล้วนะคะยกมือเรียกหรือว่าอะไร
2: ได้แล้ว
0: ทำได้อาจารย์
2: ไม่เข้าใจ
0: อ้าวอาจารย์ไปเอามันอะไรมา
2: เ
0: ช่อง B จะเป็นชื่อนามสกุลช่อง C จะเป็นเลขที่นะคะ
2: ม
0: ัน
2: เกี่ยวกับที่ตอนที่เราตั้งหน้าสีม่วงมั้ยคะหน้าที่ที่ว่าจะให้หน้าทดลองหนึ่งอะไรอย่างงี้มั้ยคะงั้นเราก็ต้องกลับไปที่ค่ะ
0: อาจารย์คะมีใครทำช่อง C ได้แล้วบ้างคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ช่อง C ของเราจะเป็นเลขที่แล้วนะคะเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือข้อมูลในส่วนแรกที่เราทำไว้สองส่วนเมื่อกี้ตอนตั้งคำถามมาอยู่ในหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะมาเฉลยกันว่าคำถามที่เราตั้งไว้หนึ่งข้อเนี่ยตอบว่าอะไรนะคะอาจารย์ขั้นตอนค่อนข้างยากนะคะอาจารย์อาจารย์ดูที่รายชื่อนะคะรายชื่อก็คือคำถามเลยใช่ไหมคะว่าอาจารย์อาจจะตั้งเป็นคำถามอื่นแต่มันก็คือคำถามที่เราตั้งนะคะคำถามข้อหนึ่งของดิฉันถามว่าวันนี้คือวันอะไรเราตั้งคำตอบไว้แล้วตรงที่ส่วนข้อสอบแต่เราจะมาเฉลยว่าข้อไหนถูกตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อดีเนี่ยเราตั้งไปเลยนะคะว่าข้อ1เลยนะคะข้อ1ง่ายๆแล้วก็ D2 อาจารย์เห็น D2 มั้ยคะ ดี2

2เราจะมาตั้งกันว่าถ้าคนที่ชื่อเนี้ยเลขที่เท่าเนี้ยตอบข้อ1ว่ากขคงข้อไหนถูกได้คะแนนเท่าไหร่ตรงนี้นะคะ D2 เดี๋ยวดิฉันให้ดูสูตรนะคะอาจารย์สูตรยาวมาก

สูตรยาวไหมคะอาจารย์นี่คือสูตรที่เราต้องทำเท่ากับ if เท่ากับ if วงเล็บคลิกไปที่ชีทรายชื่อเสร็จแล้วก็เท่ากับอีกทีนึงแล้วก็ copy คำตอบแล้วก็มาคอมม่าเลข1เลข0อันนี้คือสูตรในการตั้งค่าคำตอบของเรานะคะอาจารย์ยากไหมคะเดี๋ยวดิฉันแปลงให้มันง่ายนิดนึง

เราจะไปตั้งค่าแบบนี้กันนะคะอาจารย์ก็คือเท่าอุ๊ยกับเท่ากับ if วงเล็บคลิกรายชื่อเท่ากับเครื่องหมายคำพูดคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดคอมม่า1คอมม่า0กับ0ก็คือถ้าเขาตอบถูกตามคำตอบตรงนี้เขาจะได้คะแนน1ถ้าเขาตอบไม่ถูกตามนี้เขาจะได้0นั่นคือตั้งค่าคะแนนถ้าข้อนั้นมีค่าคะแนนเท่ากับ1นะคะอาจารย์แบบข้อสอบของเรามีแค่1คะแนนต่อข้อเราก็ตั้งแบบนี้นะคะถ้ามี2ข้อถ้ามี2คะแนนในข้อนี้เราก็ตั้งเลข2ได้ถ้าผิดก็ให้0อยู่ที่การตั้งค่าแต่เราจะตั้งแบบเบสิกนะคะ1กับ0ก่อนนะคะจดหรือยังคะอาจารย์จดไว้เลยก็ได้นะคะตรงนี้เท่ากับในการตั้งสูตรใน Excel เราต้องเท่ากับใช่ไหมคะอย่างเช่นปกติแล้วก็เท่ากับ C1 บวก C2 Enter ก็ได้ค่าใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะจดไปแล้วนะคะเดี๋ยวลองกลับไปตั้งค่ากันD2 ของเราคือเราจะตั้งค่าคำตอบของข้อ1กันนะคะตั้งค่าคำตอบของข้อ1ก็คือตามสูตรเมื่อกี้เลยนะคะอาจารย์เดี๋ยวทำให้ดูนะคะเท่ากับเสร็จแล้วเป็นวงเล็บนะคะวงเล็บค่อนข้างยากนะคะอาจารย์วงเล็บเสร็จกลับไปที่ไหนคะหน้ารายชื่อช่องดีนะคะอาจารย์ช่องดีบุ๊บพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะคะอาจารย์เห็นไหมคะว่ามันจะมาผูกตรงนี้แล้วดีเราก็พิมพ์อะไรคะเท่ากับแล้วก็เครื่องหมายคำพูดนะคะแล้วระหว่างเครื่องหมายคำพูดก็คือข้อความทั้งหมดที่ถูกต้องของคำเฉลยของเราอย่างเช่นวันนี้คือวันอะไรตอบวันอาทิตย์เราต้องพิมพ์คำว่าวันอาทิตย์ลงไปตรงนี้ถ้าไม่ให้ผิดมันต้องเหมือนกับในข้อสอบของเราเลยนะคะกลับไป copy มาค่ะอาจารย์จากข้อสอบของเราข้อสอบเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะหน้า question ข้อ1วันนี้คือวันอะไรวันอาทิตย์ copy มาเลยค่ะแล้วก็ใส่ในเครื่องหมายคำถามตรงนี้วางปุ๊บเสร็จแล้วมาครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเป็นเท่ากับอ๋อดิฉันลืม if มี if ตรงนี้ด้วย if นะคะ

0: เดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งนะคะแล้วก็เป็นอะไรคะคอมม่าให้คะแนนถ้าวันอาทิตย์เขาตอบว่านำวันอาทิตย์เขาจะได้1ถ้าไม่ได้ตอบว่าวันอาทิตย์เขาจะได้0เสร็จแล้วปิดนะคะปิดเดี๋ยวดิฉันแล้วก็ Enter อาจารย์จะเห็นว่าตรง D2 ของเราเป็นเลข0ก็คือตอนนี้เขายังไม่ตอบมาแต่ถ้าคนนี้เขาทำข้อสอบของเรามาแล้วตอบว่าวันอาทิตย์ตัวเลขตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นเลข1ทันไหมคะไม่ทันโอเคอีกรอบนึงข้อ1นะคะตรงนี้ข้อ1 D2 นะคะ D2 เราคือจะมาตั้งค่าเฉลยของข้อ1กันตั้งค่าก็คือใส่สูตรที่ดิฉันให้ดูยาวๆเมื่อกี้จดไปแล้วใช่ไหมคะสูตรก็คืออาจารย์ทำไปพร้อมดิฉันเลยนะคะตอนนี้มาที่ D2 นะคะ D2 มาหรือยังคะมาแล้วนะคะโอเค D2 นะคะD2 พิมพ์เท่ากับ if นะคะ if วงเล็บเปิดค่ะวงเล็บเปิดแล้วนะคะตอนนี้ถึงวงเล็บเปิดแล้วใช่ไหมคะกลับมาที่ชีตรายชื่อค่ะแล้วก็คลิกตรง D นะคะ D ตรงนี้ดีของในหน้าชีตรายชื่อนะคะคลิกปุ๊บคลิกได้ยังคะมันก็จะมีอาจารย์จะดูตรงช่องนี้นะคะเห็นไหมคะฟังก์ชันแล้วก็เท่ากับ if วงเล็บเปิดรายชื่ เครื่องหมายตกใจนะคะแล้วก็ดี2อันนะคะอาจารย์คลิกให้มันมีเคอร์เซอร์ของเราไปเด้งตรงนั้นนะคะให้เคอร์เซอร์เราไปอยู่ตรงนี้เลยนะคะหลังตัวดีถึงตรงนี้ได้ยังคะจอไม่เห็นใช่ไหมคะไหนมีใครให้เรียกดิฉันไปดูบ้างไหมคะดูหน้านี้นะคะอาจารย์เดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อน
1: เอากลับ if ค่ะอาจารย์ข้อสอบอาจารย์ยังไม่มีเลยเนี่ยค่ะข้อสอบอาจารย์ไม่อยู่แล้วอะค่ะยังไม่ได้ข้อสอบหายไปไม่มีข้อสอบมา
0: ไม่ท่านไหนอยากให้ดูอีกไหมคะตรงนี้เราถึงแค่ D แล้วก็มีโคลอน D นะคะมีอาจารย์ท่านไหนอยากให้ดูอีกไหมคะตอนนี้เราจะเป็นหน้าจอจะค้างประมาณนี้นะคะถ้าอย่างนั้นต่อไปเลยนะคะพอเราคลิกที่ชีตรายชื่อแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คลิกเท่ากับอีกครั้งหนึ่งเมื่อรายชื่อเสร็จแล้วก็คลิกพิมพ์เท่ากับเสร็จแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายคำพูดนะคะในเครื่องหมายคำพูดของเราระหว่างเครื่องหมายคำพูดเอาคำตอบมาใส่คำตอบที่เหมือนกับในคำถามเลยดิฉันจะไปก๊อปปี้มานะคะก๊อปปี้คำว่าวันอาทิตย์มานะคะอาจารย์แล้วก็มาวางในระหว่างเครื่องหมายคำพูดอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะตอนนี้จะเป็นเท่ากับ if รายชื่อ DD เท่ากับวันอาทิตย์ต่อด้วยคอมม่าค่ะอาจารย์คอมม่าให้คะแนนถ้าวันอาทิตย์ตอบวันอาทิตย์ให้1ถ้าไม่ได้ตอบวันอาทิตย์ให้0

0เสร็จแล้วก็เครื่องวงเล็บปิดทันไหมคะอาจารย์ถึงวงเล็บปิดแล้วนะคะรอแป๊บเน็ตหลุดอันนี้ก็คือเป็นการตั้งค่านะคะอาจารย์เดี๋ยวดิฉันอันนี้ก็คือค่าเสร็จแล้วมันก็เราก็จะกด enter นะคะ enter แล้วก็ตรงส่วนหน้าชีทคะแนนของเราก็จะมีเลข0เกิดขึ้นอันนี้ก็คือตั้งค่าคำตอบเสร็จแล้วนะคะอาจารย์อาจจะยังไม่ทันมีใครทำได้แบบนี้แล้วบ้างคะทำได้แล้ว1ท่านนะคะค่ะอ๋อสั่ง

าจารย์ลองทำดูนะคะตรง D2 ของเรานะคะ D2 ตรงชีทคะแนนให้อาจารย์ตรง D2 ปุ๊บใช่ไหมคะอาจารย์ก็พิมพ์เท่ากับค่ะพิมพ์เท่ากับนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า if นะคะทีละขั้นนะคะเท่ากับ if แล้วก็วงเล็บเปิดอันนี้ไม่ต้องพิมพ์ไปนะคะอาจารย์แต่ให้อาจารย์ไปคลิกคอลัมน์ดีที่ชีทรายชื่อคอลัมน์ดีก็คือเป็นคอลัมน์คำถามข้อที่1คอลัมน์ดีก็คือคอลัมน์คำถามข้อที่1ที่ถามว่าวันนี้คือวันอะไรเสร็จแล้วมันก็จะเด้งมาหน้าจอของอาจารย์ในข้อความแบบนี้ว่าเท่ากับ if รายชื่อ dcolon d เสร็จแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ต้องพิมพ์เท่ากับอีกทีหนึ่งหลังจากเท่ากับอันนี้นะคะเป็นเครื่องหมายคำพูดนะคะอาจารย์เครื่องหมายคำพูดและต้องพิมพ์ทุกคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดทุกคำนะคะอย่างเช่นวันนี้วันอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือวันอาทิตย์อาจารย์ก็ต้องพิมพ์คำว่าวันอาทิตย์ตรงนี้หลังจากนั้นนอกเครื่องหมายคำพูดก็จะเป็นคอมม่าเลข1คือเลขคำตอบที่ถูกต้องถ้าเขาตอบว่าวันอาทิตย์เขาจะได้1คะแนนแต่ถ้าเขาไม่ตอบว่าวันอาทิตย์เขาจะได้0คะแนนคือตั้ง0ตรงนี้เสร็จแล้วก็ปิดคอมม่าเอ้ยปิดวงเล็บยากไหมคะยากถ้าทำไปทีละขั้นแล้วเน็ตไม่มีปัญหาน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะคะอาจารย์จันมีดอกจันข้างหลังไม่มีนะคะคำว่าสองคำนี่คำว่าสองคำสองคำต้องมีเครื่องหมายคำพูดอยู่ในคำว่าสองคำที่อยากขายอยู่ตรงนี้เครื่องหมายคำพูดแล้วลอง enter ดูโอ้เกิดปัญหาอะไรเน็ตหรือเปล่าคะ

0: อาจารย์คะเท่าที่เดินดูได้1ท่านแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์ข้อเขายังทำ
1: ก็ต้องกลับไปทำที่ก่อนที่บีใช่ไหมข้างบนนี้จะเป็นคำว่าชื่อนามสกุลอะไรที่ให้ตั้งตั้งแต่ตอนแรกนะคะเพราะว่ามันจะเริ่มมีชื่อเขาแล้วก็คะแนนของเขาที่ช่องนี้ใช่ไหมคะช่องเดียวที่สองเนี่ย
2: ก็คือพิมพ์คำว่าอีแล้วก
1: ็กลับไปคลิก
2: แล้วก็จะน้องพิมพ์เองเนาะอาจารย์จะได้ทำเองได้
0: แล้วก็กลับไปคลิกนะคะอาจารย์ท่านไหนที่เซลD2ในหน้าคะแนนนะคะหน้าคะแนนขึ้นเป็นเลข0แล้วบ้างคะอาจารย์ทำได้แล้วใช่ไหมคะได้2ท่านในทั้งหมด100ท่านแล้วนะคะตอนนี้อ๋อได้แล้วนะคะ1ท่านโอเคอันนี้คะ

D2 อาจารย์ทำที่ D2 นะคะทำให้เป็นศูนย์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณที่เป็นด้านรับมรสุมก็คือด้านตะวันตกของประเทศยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะส่วนร่องมรสุมตอนนี้นะคะก็ลงมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ตัวพายุที่อยู่บริเวณเกาะไหหลำและอ่าวตังเกียค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพายุดิเปรสชันก็ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนนาราแล้วค่ะซึ่งร่องมรสุมกับตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงก็จะส่งผลทำให้ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้าน

ั้งตะวันตกและบริเวณภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนด้วยค่ะสำหรับตัวพายุโซนร้อนนารานะคะมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้สำหรับในช่วงนี้นะคะยังมีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักค่ะซึ่งก็จะเป็นทางด้านตะวันตกของภาคเหนือบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาคลื่นจะสูง 2-3 เมตรส่วนจังหวัดภูเก็ตลงไปคลื่นจะสูง 1-2 เมตรค่ะและบริเวณอ่าวไทยตอนบนแถวภาคตะวันออกคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นจะสูง 1-2 เมตรและนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ในช่วงนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในทะเลค่อนข้างเยอะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงประมาณ2เมตรหรือมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนบนชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด31-37องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้บางพื้นที่ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
2: ว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งจุนและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิต้องเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Work and Energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลาร์งานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ f. เวกเตอร์ s w คืองานเวกเตอร์ f คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ s คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ f s cos เซตาซึ่ง f ทำมุมเซตาองศากับระยะทาง sการเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง F ไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ p กำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ w ส่วน delta t p เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ W คืองานมีหน่วยเป็นจูล Delta T คือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Energy คือสิ่งที่

ีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจลพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energy ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก 2. พลังงานศักยืดหยุ่น elastic potential energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานศักยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลังสอง k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจล kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ ek เป็นพลังงานของวัตถุมวล m ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว vสมการของพลังงานจลทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลังสอง m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม v คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสองบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ

0: ฒนธรรมถือเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของคนในชาตินั้นๆคุณครูจารุณีสุทธิสวรรค์ได้ตระหนักถึงข้อนี้ดีจึงเพียรสอนเด็กๆให้กลายเป็นนักรำรุ่นจิ๋วที่ไม่เพียงแต่รำตามคุณครูสอนเท่านั้นแต่ยังสามารถประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่ได้เองด้วย
1: เด็กที่จะมาเรียนในคลาสนี้เนี่ยเริ่มต้นแรกๆก็ต้องเรียนนาฏยศัพท์นะคะซึ่งเป็นท่ารำพื้นฐานของนาฏศิลป์แล้วก็เรียนรู้ภาษาท่าซึ่งบ่งบอกความหมายของการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกแล้วจริงๆเนี่ยการรำประกอบเพลงเนี่ยเด็กจะต้องได้จังหวะต้องมีการปรบมือร้องเพลงประกอบจังหวะก่อนเด็กถึงจะสามารถเชื่อมโยงไปสู่การคิดท่าในเพลงใหม่ๆได้พอเราเริ่มเรียนนาฏศิลป์ตั้งแต่ป.1เนี่ยเด็กได้พื้นฐานคือนาฏยศัพท์และภาษาท่าหรือแม้การร้องเพลงประกอบจังหวะแล้วเราจะให้เด็กฝึกเชื่อมโยงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้กับครูไปสู่ท่ารำใหม่เพลงใหม่โดยฝึกตั้งแต่เขาอยู่ป.1เลยแต่ระดับความยากง่ายในแต่ละชั้นก็อยู่ที่เนื้อหาอยู่ที่บทเพลงอีกทีนึงค่ะ
2: วันนี้นะคะครูจะนำนาฏยศัพท์ที่นักเรียนเรียนเนี่ยเอามาเรียงร้อยให้เกิดความหมายถ้าเราเรียนแล้วรำอย่างเดียวเราไม่เข้าใจความหมายมันก็ไม่มีคุณค่าใช่ไหมคะเอาขออาสาสมัคร3คนมาเลยให้นักเรียนลองจับสถากดูนะคะว่าเราจะได้แสดงท่าอะไรให้เพื่อนๆชมนะเบอร์หนึ่งน้องแป้งลองแสดงให้เพื่อนๆชมสิคะว่าแป้งได้ท่าอะไรลูกน้องนัทลองทายเพื่อนสิคนหนึ่งว่าฉันคนหนึ่งว่าตัวเองอ้าวน้องโอมได้ท่าอะไรเอ่ยน้องโอมทำอะไรลูก
3: ร้อง
2: ปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนนะคะที่เป็นตัวแทนนะออกมาแสดงท่าทางให้เราดูนะคะเยี่ยมมากคนทายทายเก่งคนแสดงก็แสดงเก่งนะคะเดี๋ยวครูจะมีภาษาท่าของนาฏศิลป์นะมาให้นักเรียนชมอยากเรียนหรือยังล่ะเดี๋ยวนักเรียนยืนขึ้นเราจะมาฝึกปฏิบัติภาษาท่านะคะตามนะคะสื่อที่ครูจัดเตรียมไว้เลยนะคะ
4: มันจะเริ่มจากท่าฉัน
2: นักเรียนทำตามแบบเลยนะ
4: จะใช้มือซ้ายจีบแล้วลองจีบอยู่ระดับอก
2: อยู่ระดับอก
4: ถ้าไม่หรือการปฏิเสธจะใช้มือใดก็ได้หรือตั้งมือขึ้นให้ปลายนิ้วอยู่ระดับอกแล้วสั่นปลายมือเล็กน้อยถ้าความเจริญรุ่งเรือง
5: ถ้า
4: ความเจริญรุ่งเรืองใช้ท่าจีบคว่ำสองมือข้างลำตัวแล้วค่อยๆสอดจีบขึ้นเป็นวงบัวบาน
2: เสร็จแล้วนะคะนักเรียนนั่งก่อนค่ะ
1: ขั้นตอนการสอนก็จะเริ่มจากสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือนาฏยศัพท์และภาษาท่าซึ่งจะเป็นท่าที่ยังไม่ได้สู่การเคลื่อนไหวจะเป็นท่าในลักษณะที่เป็นท่านิ่งนะคะแล้วก็อาจจะเป็นท่าเฉพาะยังไม่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องการเชื่อมท่าไปสู่เพลงนะคะแต่

0: แต่วิธีการสอนนาฏศิลป์เนี่ยจริงๆแล้วเด็กจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของจังหวะการปรบมือการร้องเพลงประกอบจังหวะถ้าเด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะอย่างง่ายๆได้แล้วเนี่ยเราจึงจะสามารถนำท่านาฏศิลป์เข้ามาให้เกิดความสัมพันธ์กันในเรื่องของจังหวะและการเคลื่อนไหวประกอบเพลงจากนั้นก็ไปสู่ท่ารำที่ยากขึ้นยากขึ้นตามลำดับชั้น
1: เสน่ห์ของนาฏศิลป์เรานอกจากที่จะแสดงภาษาท่าออกมาแล้วนะความงามอยู่ที่การนำภาษาท่าไปประกอบเพลงการจะร้องเพลงที่จะมีความสนุกเราก็ต้องปรบมือนักเรียนปรบมือตามครู3จังหวะนะคะ1 2 3ดีมาก

0: เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทิศทางหน่อยไปที่กระจกนะคะแล้วเราจะฝึกการก้าวเท้าประกอบเพลงก่อนการก้าวเท้าประกอบเพลงก็3จังหวะเหมือนจังหวะที่เราปรบมือนักเรียนลองสังเกตและปฏิบัติตามครูนะคะใครกล้ามาผจญขอให้ศัตรูทุกคนแพ้ภัยมาลายไปเอาละค่ะปรบมือตัวเองหน่อย
1: ก่อนที่เด็กจะสามารถไล่รำประกอบเพลงได้จังหวะเป็นพื้นฐานสำคัญของการรำนะคะเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องสามารถร้องเพลงปรบมือประกอบจังหวะได้ก่อนเมื่อเกิดความคล่องแคล่วแล้วเด็กจึงจะสามารถนำท่านะคะไปประกอบกับจังหวะและบทเพลงได
0: ้วันนี้ครูมีเอกสารให้แต่ละกลุ่มลองไปปฏิบัติตามนะคะรายละเอียดนะคะที่ปรากฏอยู่ในเอกสารคุณจะดูซิว่ากลุ่มไหนเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ดีเดี๋ยวเราจะเอามาแสดงให้เพื่อนๆชมเอียงศีรษะค่ะลองต่อไปซิลองดูหน้าต่อไปสิลูกใครกล้ามาผจญอ้าวเขาบอกมือซ้ายหงายมือซ้ายนักเรียนมือซ้ายลองทำเลยทุบนั่นแหละระดับไหนเขาบอกระดับไหนเอวนะสังเกตเอวนะคะแล้วไปดูมือแล้วเอามาผสมเท้ากันแล้วนะคะอยากจะโชว์เพื่อนหรือยัง
2: yeah!
0: เดี๋ยวเราลองให้แต่ละกลุ่มมานำเสนอผลงานที่ครูมอบหมายให้ไปฝึกซ้อมดีไหมคะ yeah. ลองนั่งนักเรียนนั่งล้อมวงเลยลูก

0: การเรียนนาฏศิลป์ในอดีตเนี่ยนะคะครูก็ต้องเป็นแม่แบบแล้วให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการสาธิตแล้วก็ครูเป็นผู้สาธิตและนักเรียนปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นท่ารำที่เป็นแม่ท่าหรือว่าท่ารำที่เป็นมาตรฐานเนี่ยครูจะต้องเป็นผู้ถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนก่อนเมื่อเด็กเรียนรู้เกิดความเข้าใจท่าที่เป็นมาตรฐานที่เป็นแม่ท่าแล้วเนี่ยเด็กจึงจะสามารถเชื่อมโยงท่าที่ถูกต้องไปสู่การคิดท่าใหม่ได้
1: ครูชื่นชมมากเลยว่าเด็กตัวกระเปี๊ยกกระเปี๊ยกแค่นี้นักเรียนสามารถศึกษาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่ครูให้หนูเสร็จแล้วหนูก็เอามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่หนูเรียนแล้วหนูก็ออกมาเป็นท่าทางอย่างนี้ได้เนี่ยคนลุกเลยเยี่ยมมากแต่จะมีอะไรที่พิเศษกว่านี้มีการบ้านครูจะให้นักเรียนก้าวทันโลกไปข้างหน้าเราต้องฝึกใช้ความคิดโดยไปคิดท่ารำใหม่ให้เป็นผลงานของกลุ่มตัวเองแต่ไม่ซ้ำกับของครูนะตกลงไหมคะ
2: ตกลง
1: ค่ะงั้นเราแยกย้ายกันไป
0: การที่ให้เขาสืบเสาะแสวงหาเรียนรู้จากแหล่งอื่นๆหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะช่วยให้เขามีข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเขาจะสามารถเลือกหรือว่าดึงจุดที่เขาเห็นว่าเหมาะสมหรือว่าควรที่จะเอามาประกอบมาพัฒนาท่ารำของตัวเองได้เพราะฉะนั้นสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ต่างๆจะเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมประสบการณ์เดิมที่เขามีอยู่แล้วเขาก็จะสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายมากกว่าที่จะอาศัยเฉพาะประสบการณ์ของตัวเองเพียงด้านเดียว
3: บอเขาแยกเหี้ยบอเขาไทยเราอยู่
4: เป็นภาษาอ้อเขาต้องเข้าแถวเรียนหนึ่งเนาะ
3: เออ
4: ต้องแถวเรียนหนึ่ง
5: ต้องสลับกับตัว

0: ให้เขาเล่นโฆษณาหรอ
1: ตัวต้องเป็นตัวบี
2: เป็นตัวบีตัวบีกับแม่หน้าแต่นมก็อยู่ตรงแม่ก่อนนะนมต้อง
3: มันเป็นแถวสามเหลี่ยม
2: ถ้าก่อน

0: ขาสนุกนะคะเขามีความรู้สึกว่าโลกนี้เป็นของเขาห้องนี้เป็นของเขาแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้เต็มที่บางครั้งเนี่ยครูก็มีส่วนร่วมกับเขาด้วยคิดร่วมกับเขาด้วยเขาก็จะมีความสุขว่าครูเรียนรู้กับเขาได้ที่สำคัญคือบรรยากาศที่เป็นอิสระผ่อนคลายและเป็นกันเองจะสามารถดึงศักยภาพของเขาออกมาแล้วเขาจะกล้าคิดกล้าทำแล้วพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดได้อย่างดีทีเดียวค่ะสิ่งที่จะช่วยการกระตุ้นให้เด็กคือเราต้องแสดงให้เด็กเห็นว่าเราเชื่อว่าเขาทำได้ถ้าครูแสดงความไว้วางใจบอกเขาว่าครูเชื่อว่าหนูทำได้แล้วให้โอกาสเขาเกิดการคิดให้เยอะให้มากที่สุดเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจแล้วเขาจะมีพลังเขาก็จะสามารถดึงศักยภาพของเขาออกมาใช้ได้เต็มที
1: ่เราพร้อมที่จะนำเสนอผลงานแล้วเรานั่งล้อมวงเลยลูกนะคะไปตามที่กลุ่มของเราได้นั่งอยู่เลยนะคะพร้อมหรือยัง

0: กลุ่มนี้แสดงลูก
1: สวยดีมากค่ะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ดีค่ะยิ้มได้สวยค่ะ
0: ความคิดสร้างสรรค์เขาสร้างสรรค์ยังไงลูกลองอธิบายให้ฟังสิลูก
1: ใช้ท่าตายแบบให้นอนให้เหมือนกับนอน
0: อ๋อใช้ท่าตายให้เหมือนกับนอนหนูลองทำใหม่สิลูกครูก็ชอบมากเลยอ่ะลองท่าตายโอ้ยปรบมืออีกครั้งหนึ่งลูกมีอีกไหมน้องแป้งมีอีกไหมลูก
1: มีความกล้าแสดงออก
0: กล้าแสดงออกดีมากน้องแป้งเขาเป็นคนช่างสังเกตการที่เรากล้าออกมาวิพากเพื่อนทั้งจุดดีและจุดด้อยมันจะพัฒนาความคิดเราด้วยนะคะเราก็จะสามารถเรียนรู้ว่าอันไหนถูกอันไหนเหมาะสมและอันไหนควรแก้ไขปรับปรุงนะคะเยี่ยมทั้งสองเลยค่ะเอาปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: การฝึกวิจารณ์กันเองจะช่วยให้นักเรียนสามารถมองเห็นจุดดีและจุดด้อยหรือว่าข้อบกพร่องสิ่งที่ควรพัฒนาได้ถ้าเด็กสามารถวิเคราะห์ได้ว่าตรงไหนดีเด็กก็จะเอาส่วนที่ดีไปพัฒนางานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นส่วนไหนที่เด็กสามารถวิจารณ์ออกมาได้ว่าตรงนี้ยังบกพร่องยังไม่ถูกต้องตามจารีตหรือว่ายังไม่ถูกต้องตามท่ามาตรฐานนะเด็กเขาก็จะสามารถเรียนรู้แล้วครูก็จะช่วยให้คำแนะนำเด็กก็จะเรียนรู้ว่าแบบนี้ยังไม่ถูกยังไม่เหมาะเด็กก็จะเอาไปปรับในกระบวนการต่อไปว่าในเพลงต่อไปเพลงใหม่หรือว่าเพลงเก่านี่แหละแต่ตัวเองต้องเอาไปปรับไปพัฒนาเนี่ยเขาจะสามารถรู้จุดบกพร่องของตัวเองและรู้จุดดีของตัวเองที่ควรพัฒนาต่อไปการที่ฝึกให้เด็กสามารถวิจารณ์ได้เด็กจะสามารถชมนาฏศิลป์เข้าใจนาฏศิลป์ได้แล้วสามารถเป็นผู้ที่สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ได้และที่สำคัญเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเด็กจะต้องสามารถรวบรวมผลงานตัวเองออกมาเป็นรูปเล่มหรือเอกสารเนี่ยเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เรียนรู้เพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลสำหรับรุ่นต่อๆไปหรือว่าเป็นหลักฐานของผลงานการคิดของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่สะท้อนออกมาคือนอกจากการแสดงออกแล้วเนี่ยเด็กจะมีเอกสารหรือรูปเล่มเป็นโครงงานเป็นรายงานของเขาออกมาหลังจากที่เด็กคิดท่ารำประกอบเพลงออกมาสำเร็จเสร็จสมบูรณ์เนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้เขาแสดงหน้าชั้นเรียนก่อนในเบื้องต้นถ้าเกิดผลงานของเด็กสามารถนำไปสู่ชุมชนได้ก็จะอาจจะมีงานที่เด็กสามารถเอาไปโชว์เอาไปแสดงเช่นงานประจำปีของโรงเรียนงานชุมชน

0: ใหม่ๆคิดท่าใหม่ๆขึ้นมาค่ะ
1: ชอบที่เราได้คิดกับเพื่อนๆแล้วก็มีเพื่อนเยอะมากอะค่ะที่ได้มาคิดกับเราอะค่ะทำให้เรามีความสนุกแล้วก็มีความเพลิดเพลินนะคะ
2: นอกจากทักษะทางด้านนาฏศิลป์หรือว่าทักษะการคิดที่ได้สิ่งที่สัมผัสก็คือเด็กมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อันนั้นหมายความว่า

ถ้าเด็กเกิดการกระบวนเรียนรู้โดยครบองค์รวมทั้งหมดซึ่งเด็กใช้ชีวิตในการเรียนครั้งนี้ไม่ใช่เรียนรำอย่างเดียวเด็กสามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้สามารถค้นคว้าความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆได้มันเป็นการเสริมสร้างพหุปัญญาที่เกิดขึ้นในองค์รวมของตัวเด็กเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือเด็กสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะ

0: การเรียนศิลปะนั้นใช่ว่าปล่อยนักเรียนทำตามจินตนาการเพียงอย่างเดียวก่อนที่จะสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพได้การมีระบบคิดที่ดีผสมผสานกับจินตนาการต่างหากที่จะช่วยสร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจารย์วีรยุทธเพชรประภัยตระหนักในความจริงข้อนี้จึงฝึกเด็กนักเรียนโรงเรียนเสริมสร้างให้มีระบบการคิดที่ดีเพื่อสร้างงานศิลปะให้เป็นงานที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและจินตนาการอันวิจิตร
1: ลักษณะการจัดการเรียนการสอนการวาดภาพที่แสดงเนื้อหาเรื่องราวนะครับที่จริงแล้วปลายทางนี่ก็คือต้องการให้เด็กสื่อเนื้อหาออกมาแต่ถ้าภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนก็มีตั้งแต่เริ่มการนำเข้าสู่บทเรียนนะว่าเด็กจะเรียนรู้เรื่องอะไรนี่ให้เขาเกิดความตื่นตัวก่อนว่าเขาจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรซึ่งเราก็ยังไม่ได้เฉลยว่าเนื้อหาสาระที่ต้องเรียนในชั่วโมงนี้เป็นอะไรกิจกรรมแรกวันนี้นะครับอาจารย์พ่อจะให้พวกเธอไปดูผลงานในหอศิลป์ของเรานี่นะเดินดูให้ทั่วรวมทั้งบริเวณที่เรานั่งเรียนนี้แล้วว่ามีภาพเธอคิดว่ามันน่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรแล้วเขียนให้ได้มาเยอะๆแล้วก็กลับมารวมกลุ่มกันที่โต๊ะเหมือนเดิมการที่ให้เด็กเดินดูในห้องแสดงผลงานเนี่ยเด็กเขาก็จะได้ดูเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนว่าภาพที่แสดงอยู่เนี่ยศิลปินหรือคนส่วนใหญ่เขาสื่อเนื้อหาของภาพว่าด้วยอะไรบ้างเสร็จแล้วมา
2: สรุปครับสรุปรวมกันว่าไปได้อะไรมาบ้าง
3: ความเป็นอยู
4: ่ความเป็นอยู
5: ่การสูบบุหรี
6: ่มีความเครียด
7: ความพอเพียงอย่าง
8: เนื้อหา
9: เกี่ยวกับ
10: การแบ่งพักแบ่งพวก
11: ผลไม้ด้วย
2: เสร็จแล้วขึ้นมาเขียนบนบอร์ดเลยเพื่อนคนอื่นกลุ่มอื่นก็จะได้เห็นด้วยได้เนื้อหามาเยอะแยะเลยนะเห็นพวกเราเอาไปนำเสนอบนกระดาษแล้วแหละเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าแต่ละกลุ่มไปได้อะไรมามาดูกลุ่มที่หนึ่งเกี่ยวกับอะไรในโลกตัวละครทะเลวิวทิวทัศน
1: ์พระพุทธรูป
2: แน่เยอะกลุ่มซีล่ามีธรรมชาติมีจินตนาการอันนี้แปลกจากเขามาเรือประมงนะความเครียดโอ้มีความเครียดด้วยวันนี้อาจารย์พ่อจะมาพูดถึงหรือมาเรียนกันในเรื่องของการวาดภาพให้มันสื่อเนื้อหาออกมาลองดูที่ว่าภาพนี้เธอคิดว่ามันน่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรสิ่งแวดล้อมน่าจะได้เนื้อหาเกี่ยวกับอะไรอีกของคนในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆเนี่ยที่มีการจราจรแออัดไหมดูภาพนี้เห็นอะไรก่อนเห็นอะไรก่อนคนกําลังปลูกต้นไม้มองให้เห็นก่อนว่ามันมีอะไรเสร็จแล้วเราค่อยแปลความหมายจากสิ่งที่เห็นว่ามันน่าจะเกี่ยวกับอะไรพอเราเห็นว่าโอ้มีต้นไม้มีคนกําลังปลูกมีคนกําลังเล่นน้ําโอ้แสดงว่ามันน่าจะเป็นภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างงี้ง่ายๆมาสรุปกันอีกทีลูกคําว่าเนื้อหาเนี่ยนะเนื้อหาหรือเรื่องราวที่อยู่ในภาพวาดเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของงานศิลปะเลยพอผู้ชมเขาเห็นปั๊บสามารถรับรู้ได้ว่าประกอบไปได้บ้างก็สามารถที่จะสื่อเรื่องราวนั้นได้นี่เป็นภาพเหตุการณ์อะไรเซนามิที่ไหน
12: ที่ญี่ปุ่น
2: โอ้โหดูสิลูกน้ำทะเลนี่ลูกมันกำลังกวาดเอาบ้านคนเอาตึกลามบ้านช่องรถลาไปหมดแล้วนะโอ้โหเรามาดูต่อกันว่าไอ้ภาพเหตุการณ์โลกปัจจุบันเนี่ยนี่อันนี้เป็นไงเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาดูข่าวดินสไลด์แล้ว

0: พวกเรารู้ไหมว่าทำไมดินมันสไลด์ลงจากภูเขาได้หรือพังลงมาได้ไม่มีต้นไม้ทำไมต้นไม้มันช่วยได้ตรงไหนตรงไหนมันไปยึดอะไรอ๋อรากดีไหมตัดต้นไม้ทิ้งไม่ดีอาจารย์พ่อเอาภาพมาให้เห็นเป็นแรงกระตุ้นความคิดอะไรสักอย่างหนึ่งกิจกรรมต่อไปนี้จะให้พวกเราระดมสมองกันอันแรกให้ช่วยกันคิดก่อนว่าปัญหาของโลกปัจจุบันของเรามีอะไรบ้างอันที่สองหาสาเหตุแล้วอันที่สามลองช่วยกันคิดว่าถ้ามันปัญหาแบบนี้แล้วมีสาเหตุอย่างนี้แนวทางแก้ไขจะเป็นอย่างไร
1: อันนี้มันคืออะไร
2: แง่ไงสาเหตุฝนตกต้องตามฤดูกาลสร้างฝายกันน้ำ
3: สร้างฝาย
2: ได้กักเก็บน้ำไม่ใช้ยามแล้ว
4: สึนามิเนื่องจากอะไร
5: ไม่มีไม้
4: คือ
5: แล้วพวกกัน
6: ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
7: เน้นรู้ว่า
2: เพลง
7: รู้ว่า
2: สติ
6: เขียน
2: ดินถล่มบุกหญ้าแฟง
0: จริงๆแล้วเนี่ยเวลาสอนศิลปะโดยเฉพาะกระบวนการปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมุ่งไปที่ตัวผลงานนะฮะแล้วก็ตัวที่แสดงออกในเชิงทักษะถ้าเราไปเน้นเฉพาะกระบวนการไอ้ที่เป็นผลงานอย่างเดียวเนี่ยเด็กก็จะไม่มีทักษะในการคิดฉะนั้นกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิลปะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เหล่านี้ผมคิดว่าควรจะเอากระบวนการคิดลงไปสู่เด็กให้มากๆโตขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของกระบวนการคิดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่เด็กจะนำไปสู่กับอนาคตในชีวิตจริงการคิดนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดฉะนั้นผมคิดว่าการเรียนการสอนในลักษณะนี้จะช่วยให้เด็กเกิดกระบวนการคิดได้มากขึ้นครับเอาละให้แต่ละกลุ่มเนี่ยส่งตัวแทนออกไปบรรยายหรือนำเสนอเพิ่มเติมตามที่ตัวเองได้สรุป
8: ปัญหาโลกปัจจุบันได้แก่ภาวะโลกร้อนสาเหตุได้แก่ตัดไม้ทำลายป่าใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองแนวทางการป้องกันและแก้ไขได้แก่ปลูกป่าทดแทนใช้ถุงผ้าปิดน้ำปิดไฟเมื่อเวลาเลิกใช้แล้ว
9: ปัญหาที่สองก็คือน้ำท่วมที่เราจะพบกันบ่อยๆนะคะสาเหตุก็เกิดขึ้นคือมนุษย์ตัดต้นไม้ไม่มีต้นไม้เพื่อที่จะยึดน้ำไว้เวลาฝนตกมากๆค่ะแนวทางการแก้ปัญหาก็คือปลูกต้นไม้ทดแทนที่เราตัดทิ้งไปค่ะ
0: เอาละครับตอนนี้เราได้เห็นปัญหาที่พวกเราวิเคราะห์ร่วมกันพร้อมทั้งสาเหตุและก็แนวทางแก้ไขนะฮะซึ่งการแก้ไขนี่ทุกคนต้องช่วยกันแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ไปแก้ไขหรอกใช่ไหมแต่เราจะเอาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมาสื่อเป็นภาพวาดเธอต้องเลือกตามที่ตัวเองประทับใจที่ตัวเองอยากจะสื่อความหมายที่สอดคล้องกับคำว่าอะไรนะลูกรักชีวิตรักโลกรักสิ่งแวดล้อมอ้าวฉะนั้นให้แต่ละคนคิดแล้วก็เลือกแล้วก็เขียนบันทึกลงไปในนี้เลยครับจากที่เขาได้วิเคราะห์ในภาพรวมเห็นปัญหาร่วมกันเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาหรือเห็นสาเหตุร่วมกันแล้วเนี่ยเด็กแต่ละคนก็จะต้องเลือกแนวคิดของตัวเองออกแบบในภาพรวมที่จะนำเสนอเนี่ยในลักษณะเป็นเนื้อหาสาระก่อนก็คือเป็นตัวหนังสือมีต้นความคิดก่อนที่จะนำไปเสนอมาในเชิงสัญลักษณ์หรือออกมาเป็นรูปภาพอันนี้จะช่วยให้เด็กเขาจะสามารถที่จะออกแบบภาพได้ง่ายขึ้นครับอันนี้เป็นภาพเขาเรียกว่าสื่อสุจิบัติเพื่อที่จะให้พวกเราได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมดูแนวคิดในการจัดองค์ประกอบหรืออาจจะปิ้งเนื้อหาอะไรจากที่เราดูนี้ก็ได้นักเรียนที่ดูภาพนะลูกให้สังเกตเทคนิคเข้าไปด้วยนะลูกว่ามีเทคนิคแปลกๆตรงไหนไหมเพื่อที่จะได้มาประยุกต์ใช้กับงานผลงานของตัวเอง
10: เนื้อหาหลักอะไรนะอนุรักษ์พลังงานการใช้กังหันลมอันนี้เป็นแนวคิดหลักเนื้อหาย่อยๆที่อยู่ในภาพก็คือ5-6 ข้อนี้ใช่ไหมลูกเอาอะไรมาเป็นแนวคิดในการจัดองค์ประกอบเป็นรถไฟฟ้าเฮ้ยเยี่ยมเลย
0: ต่อไปนี้จะให้พวกเราเอาตัวหนังสือมาเขียนให้เป็นภาพแล้วให้มันสื่อความหมายกันได้ลงมือเลยภาพนี้อธิบายอาจารย์พ่อฟังที่รู้ว่าเนื้อหาที่เธอนำเสนอเกี่ยวกับอะไร
11: เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งแย่งที
0: ่แข่งแย่งอันนี้เป็นลักษณะของอะไรลูก
11: รูปโลกคร
0: ับ อ๋อเป็นรูปโลกอ๋อโลกถ้ามันบูดเบี้ยวไปอย่างนี้ลูก
11: ต้องถูกแย่งจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี
0: แล้วตรงไหนลูกที่สื่อถึงการอนุรักษ์หรือดูแลธรรมชาติ
11: รอบนอกครับ
0: เยี่ยมดีนะเดี๋ยวเราเอาภาพนี้ไปขยายลงกระดาษจริงแล้วก็ลงสีให้สวยงามเลยนะแนวคิดหลักของเราคืออะไรนะ
11: ธรรมชาติที่สวยงามด้วยมือเรา
0: อ๋อธรรมชาติสวยงามด้วยมือเราเป็นต้นไม้เหรอลูกแล้วก็อะไร
11: จับต้นไม้
0: จับต้นไม้ไว้องค์ประกอบดีแล้วลูกตอไม้เนี่ยนะถ้าอยากจะเขียนแล้วให้มันดูว่ามันลึกเข้าไปลึกไกลออกไปนะลูกทันวิธีการก็คือใช้เรื่องของขนาดด้านหน้าเนี่ยมันใหญ่ไกลออกไปมันจะต้องเป็นไง
11: เล็กค่ะ
0: เล็กลงใช่ไหมไม่ได้ใหญ่เยี่ยมลูกจากที่พวกเราได้เอาภาพมาเสนออาจารย์พ่อนะโอ้ต้องขอชมเลยนะแต่ละคนนี่ได้นำเสนอแนวคิดจากแนวคิดของตัวเองมาสู่ภาพวาดเอาทำได้ดีทุกคนตอนนี้อาจารย์พ่อจะเอากระดาษแจกกระดาษจริงให้นะพวกเราก็ขยายจากภาพเล็กๆเราอะในกระดาษต้นแบบนะครับลงในกระดาษจริงเสร็จแล้วก็ลงสีช็อกน้ำมันให้สวยงามเต็มที่เลยนะครับมีพลังความสามารถมีฝีมือเท่าไหร่ใส่ไปเต็มๆเลยการทำงานศิลปะที่เป็นการวาดภาพที่สื่อเนื้อหาเรื่องราวเนี่ยส่งเสริมให้เขาได้คิดก่อนคิดเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์เลือกออกแบบที่เป็นเนื้อหาสาระก่อนเป็นตัวอักษรก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยมาดีไซน์หรือมาออกแบบเป็นภาพส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งถือว่าเป็นแนวความคิดที่เขามาประยุกต์หรือมาออกแบบที่เป็นแนวการนำเสนอสื่อความหมายของตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์ส่วนที่สองเขาก็เกิดทักษะกระบวนการในเรื่องของการใช้สีการออกแบบต่างและสุดท้ายเชื่อว่าแนวคิดหรือกระบวนการคิดที่เขาเริ่มคิดมาจนมาสู่ภาพวาดเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาไปเป็นแนวคิดในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเขาสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้รู้สาเหตุแนวทางแก้ปัญหาเนี่ยคิดว่าเขาสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้
1: เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะฝั่งนี้จะเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ฝั่งนี้จะเป็นธรรมชาติที่ถูกทำลายไปแล้วค่ะชอบข่าวเพราะทำให้เรารู้ว่าศิลปะมีประโยชน์อย่างไรค่ะช่วยทำให้เรารู้จักการระบายสีการจินตนาการและมีความคิดเพิ่มขึ้นค่ะ
0: เอาละตอนนี้เห็นผลงานพวกเราที่เสร็จสมบูรณ์แล้วน่าชื่นใจมากเลยไหนโชว์ผลงานในภาพรวมให้อาจารย์พ่อดูสิลูกโอ้โหใช้ได้ทุกคนเลยนะลูกเนื้อหาชัดเจนอาจารย์พ่อจะให้พวกเราออกมานำเสนอให้เพื่อนๆได้เห็นว่าภาพที่ตัวเองวาดเป็นอย่างไร
3: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการประหยัดพลังงานนะครับอย่างแรกก็จะมีการแยกขยะการใช้จักรยานแทนรถจักรยานยนต์นะครับและการเก็บขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมการปลูกต้นไม้ทดแทนที่มนุษย์เราตัดไปนะครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนและจะเห็นอีกว่ามีพลังงานลมนะครับซึ่งเป็นกังหันลมและแนวคิดหลักๆเลยนะครับจุดเด่นนะครับเป็นรถไฟฟ้าครับซึ่งไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรืออะไรเยอะแบบว่ารถชนิดอื่นนะครับ
0: เมื่อกี้เพื่อนบอกว่าไงนะตรงนี้สื่อความหมายได้อะไรนะลูกรถไฟฟ้าใช่ไหมถ้าจะให้ดีนะก็ไปดูว่ารถไฟฟ้าน่าจะมีส่วนประกอบอะไรมองเห็นหน้าตุ่มหน้าต่างอะไรเหล่านี้นะมันอาจจะทำให้ภาพเราดูเหมือนจริงขึ้นนะอันนี้เอาไปปรับปรุง
7: แนวคิดของภาพผมนะครับแบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะ1คือการใช้น้ำแบบไม่ประหยัด2การใช้น้ำแบบประหยัดการใช้น้ำแบบไม่ประหยัดจะทำให้รู้สึกร้อนเพราะว่าต้นไม้ไม่เจริญเติบโตเพราะไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยงครับต่อมาลักษณะที่2การใช้น้ำแบบประหยัดนะครับทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตเพราะน้ำไปหล่อเลี้ยงทำให้คนมีความสุขครับ
0: แล้วเธอคิดว่าแนวคิดของเธอในการเขียนภาพเนี่ยเธอจะเอาไปใช้ที่บ้านอย่างไร
7: ไม่เปิดน้ำทิ้งแล้วก็ปิดก๊อกน้ำไปสิ้นครับ
0: แค่นี้ก็เป็นไงสามารถประหยัดน้ำได้ไหม
7: ได้ครับ
0: สุดท้ายเราจะเอาภาพนี้เนี่ยไปจัดแสดงเทศกาลโชว์ให้เพื่อนๆได้เห็นและคนอื่นได้รับรู้กับการทำงานศิลปะของพวกเราด้วยการจัดเทศกาลก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำแนวความคิดของเรานำเสนอผ่านผลงานศิลปะเพื่อให้สาธารณชนเนี่ยได้รับรู้และเข้าใจแนวคิดของเราฉะนั้นงานศิลปะเป็นสิ่งสะท้อนแนวคิดของมนุษย์นะครับวันนี้พวกเราสร้างสรรค์ผลงานได้ผลงานที่ยอดเยี่ยมจากแนวคิดความคิดสร้างสรรค์ของพวกเราเองปรบมือให้กำลังใจกับตัวเองทุกคนด้วยลูก

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมุติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์2คลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดล้มเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์2คลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะ ตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร4ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุมู16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในมู1มู2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุมู1มู2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอะโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องๆจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดนึงที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวเลนต์เนี่ยจะมีจุดเหลื่อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2569โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศเหมินชางเมืองอวกาศนานาชาติเหมินชางมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจะพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลอ่อนพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:00 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 15:20 นพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปสวรรค์ประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสและวัดปยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองค์ความมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพรเชตุพลวิมลมังคลารามและวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป
บทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะทางได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากบทที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนอันหนึ่งในเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกเดินหน้าพัฒนากาแฟแบบครบวงจรยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้พลเอกประณานรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ในการยกระดับการพัฒนาบุคลากรและพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2524ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับใช้ในการจัดตั้งศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมรวมทั้งส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าเป็นอาชีพเสริมให้แก่ชาวพื้นเมืองในพื้นที่ประกอบด้วยม้งเย้าและหมู่เซอร์ครอบคลุมพื้นที่37กลุ่มบ้านซึ่งเดิมราษฎรประกอบอาชีพหลักคือการปลูกและนึ่งเมี่ยงซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านในภาคเหนือโดยที่แห่งนี้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นยึดการมีส่วนร่วมของราษฎรเป็นหลักผ่านการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการจัดทำแปลงเกษตรเพื่อนำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับศูนย์ส่วนใหญ่ราษฎรเลือกปลูกพืชผักที่ให้ผลผลิตทั้งปีตลอดจนมีการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และเป็นเป้าหมายในการเสริมสร้างความยั่งยืนของป่าอาทิการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าการปลูกแมคคาเดเมียที่ปลูกภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน295รายโดยมีกาแฟอาราบิก้าเป็นพืชที่สร้างรายได้หลักสามารถสร้างมูลค่าจากการส่งมอบผลผลิตให้มูลนิธิโครงการหลวงรวมกว่า56ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีการส่งเสริมพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางการตลาดอาทิมะเขือเทศเชอร์รี่สีเขียวและมะเขือเทศเชอร์รี่3สีที่ทำให้เกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง180มีรายได้สูงพ้นขีดเส้นความยากจนที่กำหนดไว้ขณะที่ด้านการปลูกกาแฟอยู่ระหว่างการผลักดันกาแฟตีนตกกาแฟภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของกาแฟจากพื้นที่และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตโดยมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นกาแฟคุณภาพที่สามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรทั้งยังมุ่งพัฒนาศูนย์แห่งนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้กาแฟโครงการหลวงแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการศึกษาวิจัยการปลูกการผลิตไปจนถึงการจำหน่ายและการตลาดผ่านร้านค้าสวัสดิการในช่วงเดือนธันวาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569มีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกว่า 6,802 รายและร้านค้าสวัสดิการสามารถสร้างรายได้กว่า 3.2 ล้านในช่วงเช้าของวันเดียวกันองคมนตรีได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแปลง85ไร่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกจำนวน35ไร่ที่มีแผนดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบแปรรูปกาแฟคุณภาพภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตกาแฟอาราบิก้าเพื่อความยั่งยืนบนพื้นที่สูงโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสวพศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือสวกและมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนานสาธารณชาชนจีนเพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิโครงการหลวงเป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนากาแฟบนพื้นที่สูงและนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการแปรรูปที่มุ่งพัฒนาการผลิตกาแฟคุณภาพสูงแบบครบวงจรเพื่อให้เป็นกาแฟที่มีคุณภาพลดความสูญเสียเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับกาแฟจากพื้นที่สูงสู่มาตรฐานกาแฟคุณภาพสูงหรือพรีเมียมคอฟฟี่ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรในระยะยาวต่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงผลิตเห็ด

ฟ้าและเห็ดนางรมฮังการีซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมอาชีพของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกที่ช่วยเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อให้ราษฎรพื้นที่สูงมีองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพใช้สอยพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนเป็นพื้นที่ต้นแบบของการผลิตกาแฟคุณภาพบนพื้นที่สูงที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์พื้นป่าที่เปรียบเสมือนบ้านของคนในชุมชนจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวงโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอด

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาศาลจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วยวัดโพธารามวัดสว่างวงศ์วัดประชาสรรค์วัดบ้านใหม่สามัคคีและวัดแคทรายวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีและวัดบันลังจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นบทสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนางสาวมยุรีลิขิตสุนทรกุลและนางสาวฉันทนาสุวรรณประกรณ์และคณะบริษัทชานนครวิศวกรรมจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดทวียนทวีกิจว่าที่ร้อยตำรวจเอกเกริกพลสุภาเสรีภาพและคณะพร้อมด้วยนางสุนีศรีสรรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดแพร่ประกอบด้วยวัดดงลานวัดโพธิบุพพารามวัดร่องฟองและวัดทุ่งกวาววัดทำเลทองจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าศรีอรุณจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกามูลนิธิฮาร์นามซิงฮาร์บันสกอร์สัจเทพและมูลนิธิสันติภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเสวตฉัตรวัดดวงแขและวัดพิชยญาติการามวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการวัดศรีวนารามและวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสาครวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพลวงจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์รุ่นที่3ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนบ้านกะตะตรียุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนเกร็ดลิ้นวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มลูกหลานจอมเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชัยครามจังหวัดสุราษฎร์ธานีองค์การบริหารตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาโรงเรียนบ้านกะตะตรีทศยุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นทุรกันดารในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาจังหวัดนครราชสีมานางสาวมยุรีดิขิตสุนทรกุลและคณะและกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้นายสุรพิษกิรติบุตรรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้และการดำเนินงานด้านสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ครูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรม270คนทั้งภาคทฤษฎี

ภาคปฏิบัติอาทิการฝึกปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับโรงเรียนและชุมชนและกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ผ่านระบบสารสนเทศเอดูราการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการเรียนรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่านกิจกรรมเกมตอบคำถามและการประเมินความพร้อมเข้าสู่พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตจึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยในปี2569ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ไปแล้ว 143,269 ตัวและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวแล้ว 1,348 ตัวนอกจากนี้มีสถานสงเคราะห์สัตว์อีกหลายแห่งที่ดูแลสุนัขและแมวจรจัดจำนวนมากอย่างเป็นระบบซึ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันจะนำไปสู่การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะช่วยให้ประชาชนห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์เสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เรา

0: านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
1: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
2: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
3: โอ
4: ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: ที่เทคนิคที่เอามาใช้จริงๆก็จริงมันก็จริงๆเด็กๆเขาก็ดูกันอยู่แล้วนะคะก็อย่างเช่น
1: เพียงแต่ว่า
0: เรามาจัดเป็นหมวดหมู่ไปกรุ๊ปปิ้งมันนะเรียบเรียงมา
2: เราจัดหนังก็ได
0: ้หนังก็ได้จับเพลงก็ได้นะคะตะกี้เพิ่งคุยกับเด็กว่าเกมยังได้เลยนะคะเกมในที่นี้เนี่ยนี่หมายถึงว่าเกมที่ตอนนี้เล่นเกมคอมพิวเตอร์เลยนะคะมันไปแอดวานซ์ถึงขนาดนั้นแล้วเพราะว่าใช่
2: ครับ
0: ให้เด็กเล่นเนี่ยเกมเนี่ยเกมบางทียังสามารถที่ยังจะทราบถึงประวัติศาสตร์หรือว่าอะไรมากกว่านั้นด้วยอะค่ะ
2: ค
0: ่ะแล้วก็มีเพลงที่ตะกี้เอามานะคะแล้วก็มีรูปภาพต่างๆการที่เข้าใจสหรัฐอเมริกามากขึ้นอาจจะต้องเข้าใจภาพเข้าใจอะไรบางอย่าง
2: ครับอาจารย์ครับสื่อใหม่ๆวิธีการสอนใหม่ๆนี่เกิดขึ้นตลอดเวลาไหมฮะแล้วถ้าครูไม่ตามจะเป็นไปได้ไหมว่าหนึ่งครูก็อาจจะตกยุคไปหรือครูยังสอนแบบเดิมๆอยู่จะไม่ทันเด็กแล้วนะเพราะเด็กโอ้โหเขาไวมากอะไรผมไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นไหม
0: ก็คือจริงๆแล้วเป็นต้องบอกว่าเป็นเทคนิคเฉพาะของส่วนตัวของอาจารย์แต่ละท่านจริงๆนะคะตรงนี้แต่บังเอิญตัวเองได้ใช้ตรงนี้มาแล้วได้ผลนะคะก็เลยอยากจะถ่ายทอดตรงนี้ให้กับท่านอาจารย์ที่สอน
2: อะไรที่อาจารย์คิดว่าเป็นสิ่งใหม่ผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นสื่อหรือเป็นวิธีใหม่เป็นความรู้ใหม่ที่อยากจะบอกเพื่อนครูที่ชมรายการอยู่จะได้เอาไปใช้
0: จริงๆแล้วสื่อนี้ก็คือแล้วแต่ท่านอาจารย์แต่ละท่านแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าอยากจะขอให้ติดตามข่าวสารนะคะติดตามความข่าวสารแล้วก็อัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อาจารย์จะต้องมีนะคะนั่นแหละค่ะนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญ
2: เน้นตรงนั้นนะคือตามให้ทัน
0: ตาม
2: โลกไป
0: ใช่ค่ะ
2: อย่างการคัดเลือกครูที่จะเข้ามาร่วมโครงการนะครับอย่างวันนี้มา80กว่าท่านใช่ไหมเราเลือกจากไหนยังไงมีการคัดแบบไหนครับ
1: คือจริงๆจะบอกว่าเราไม่ได้คัดเลยคือเราแค่คัดจำกัดแค่พื้นที
2: ่
1: ค
2: ื
1: ออย่างที่บอกจำนวนที่นั่งด้วยค่ะพื้นที่คือเราส่งไปขอจดหมายบอกกล่าวอาจารย์ตามโรงเรียนต่างๆไปโดยบอกว่าเราขอตัวแทนเป็นอาจารย์ภาคสังคมหมวดสังคมมาอาจารย์โรงเรียนหนึ่งท่าน
2: นี่เป็นครูจากโรงเรียนในเมือง
1: ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลค่ะ
2: ปริมณฑลด้วยแสดงว่า อยู่ห่างออกไปหน่อยก็มีอยู่ใจกลางเมืองเลยก็มีหลากหลายแต่ผมเห็นการจัดที่นั่งฟังก็เป็นมีโต๊ะแล้วก็นั่งฟังเป
1: ็
2: นเรียงหน้ากระดานนึกว่าจะมีกิจกรรมอะไรอื่นเพิ่มเติมไหม
1: คือตอนแรกเนี่ยที่แพลนเอาไว้เนี่ยกะว่าจะมี

0: กิจกรรมมากมายแต่ทีนี้ด้วยความที่อันนี้เป็นโครงการแรกเราก็ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์อย่างที่กังวลกับอาจารย์บอกว่าไม่รู้ว่าอาจารย์เขาจะเล่นกับเราไหมเขาจะแฮปปี้ไหม
1: แล้วอาจารย์กลัวอาจารย์แบบพี
2: ่กลัวอาจารย์ก็กลัวเหมือนกัน
0: ตัวฉันก็กลัวคือเพราะว่าคือโดยส่วนตัวคือจะบอกว่ามันก็มีช่วงห่างระหว่างวัยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะในส่วนของผู้ที่เข้ามาอบรมแต่ทีนี้ว่าเราก็พยายามหาเกมอย่างเกมแฟนพันธุ์แท้อะไรเงี้ยคือก็เอามาผสมผสานให้มีส่วนร่วมบ้างแต่ว่าคือไม่ต้องถึงขนาดว่าให้เขาต้องแบบเปลี่ยนตัวเองมากมายเพราะว่าอาจารย์บางคนอาจจะไม่ถนัดที่จะต้องลุกออกมาแบบว่าเย้ยเย้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: แล้วผลเป็นไงฮะอาจารย์ประพีที่
2: ก็เท่าที่ดูสำหรับส่วนตัวที่ตะกี้สอนช่วงนั้นรู้สึกว่าอาจารย์ก็สนุกมีการพูดคุยต่อถึงตอนนั้นพูดถึงเรื่องหนังนะคะก็มีการถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องหนังต่อมาว่าเคยดูหนังเรื่องนั้นไหมเรื่องนี้ไหมอาจารย์ยังไม่เกิดเลยหรืออย่างเงี้ยค่ะก็คือมาแชร์ความรู้กับเราด้วยเลยแบบนั้นนะคะ
1: แล้วจริงๆถ้าเกิดสมมติเรามีเวลาต่ออีกนิดหน่อยหรือว่าสถานที่ที่อำนวยในการที่จะทำกิจกรรมอะไรให้เขามารวมกลุ่มกันถกกันก็อาจจะเกิดการแลกเปลี่ยนกัน
0: ใช่จริงๆอยากให้มีแบบนั้นจำกัดด้วยเวลาอะไรเงี้ย
1: สำหรับในระดับมหาวิทยาลัยครับความร่วมมือหรือว่าเป็นเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมโรงเรียนอื่นๆในกรุงเทพต่างจังหวัดอะไรแบบนี
2: ้
1: เรามีโครงการลักษณะนี้อยู่เยอะไหมฮะ
2: ถ้าพูดถึงในเรื่องของเป็นตัวภาควิชานะคะ ภาควิชาเนี้ยก็จะเป็นภาควิชารัฐศาสตร์เนี้ยก็จะมีแบบถ้าเป็นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสหรัฐอเมริกานะคะถ้าเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นออกค่ายอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วที่ไปตามโรงเรียนต่างๆแต่ว่าตรงนี้ก็คือพอมารู้จักกับทาง SP เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเริ่มจุดเริ่มต้นที่ดีที่อาจจะได้ไปยังโรงเรียนต่างๆ อะไรมากเพิ่มมากขึ้นเนี่ย
0: อาจารย์ก็เสนอมีอาจารย์มีคำแนะนำ
1: มีอะไรจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
0: เยอะแยะมากมายอาจารย์ก็อยากให้จัดเป็นค่ายที่อาจารย์เสนอมานะ
2: คะ
0: ค่าย
1: เป็นยังไงอาจารย์
0: คล้ายๆค่ายอยากเป็นหมอแต่คราวนี้เนื่องด้วยภาครัฐศาสตร์ก็เป็นค่ายอยากเป็นทูตอ
2: ยากเป็นทูต
0: เนี่ยค่ะซึ่งอันนี้เราก็คุยไว้กับทางกระทรวงบ้างแล้วทางกระทรวงก็ค่อนข้างเห็นด้วยแล้วก็ยินดีอยากจะสนับสนุนแต่ทีนี้เราก็ต้องดูเรื่องไทมิ่งคราวนี้ก็ไปเรื่องบุคลากรอะไรก็เป็น process ของเขา
2: แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นประกวดหนังสั้นที่เราคุยกันเอาไว้ว่าเป็นหนัง
1: สั้นคืออ
2: าจจะเป็นหนังสั้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสหรัฐอเมริกาว่าเด็กมีความคิดยังไงแล้วจะสะท้อนออกมายังไงบ้าง
1: ผมพยายามนึกตามว่าการทำค่ายหรือว่าการจัดหนังสั้นแบบนี
2: ้
1: มันจะเกิดการเรียนรู้ไหมฮะเด็กจะได้เรียนรู้
2: แน่นอนเลย
1: ยังไงบ้างครับ
2: ก็คืออย่างแรกเลยก็คือเขาต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลก่อนใช่ไหมคะติดตามข่าวสารข้อมูลนะคะ
0: แล้วก็ไม่ใช่แบบว่าถ่ายรูปแมคโดนัลด์มา
1: ง่ายขนาดนั้น
0: ก่อนเลยใช่ไหม
2: ค้นคว้าในระดับ
0: แต่ว่าคือเด็กเดี๋ยวนี้คือต้องยอมรับเลยหนูคิดว่าอาจารย์ก็น่าจะเหมือนกันเด็กเดี๋ยวนี้คือเขาแอดวานซ์มาก
2: ใช่ค่ะเรื่องการทำโอ้
0: ใช่แล้วก็คือความรู้ความสนใจที่เขามีเนี่ยคือเขามีมุมมองที่น่าสนใจมากเด็กหลายๆคนเด็กยุคใหม่นะ
1: พี่แต่เราให้โอกาส
0: ใช่เราให้โอกาสแล้วเหมือนต้องมีคนสะกิดอย่างอาจารย์ก็จะสะกิดตลอดอาจารย์กระตุ้น
1: อาจารย์สะกิดอะไรบ้าง
2: ฮะต้องกระตุ้นเยอะ
1: สะกิดตรงไหนยังไง
2: ต้องแบบจริงๆต้องถ่ายทอดพลังอย่างที่บอกว่าต้องถ่ายทอดเพราะเราต้องดูกระตือรือร้นซะก่อนนะคะแล้วเราก็ถ่ายทอดตรงนั้นไปเพราะนั้นเด็กจะอยู่นิ่งไม่ได
1: ้
2: ล
1: ัก
2: ษณะแบบนั้นนะคะ
1: นี่คือที่อาจารย์พูดเนี่ยหมายถึงว่าคุณครูที่จะสอนเด็กต้องเป็นแบบนี้ต้องมีพลัง
2: คือสำหรับส่วนตัวคิดว่าพลังช่วยได้เยอะแต่ว่าถ้าท่านอื่นจะมาแนวอื่นนี่ก็มันเป็นทางเลือกอะค่ะเป็นช้อยที
1: ่แล้วแต่แต่ละท่านถนัดหรือมีความสามารถอะไรอยู
2: ่แล้วแต่ค่ะ
1: ครับแล้วมีอะไรจะแนะนำครับในแง่เทคนิคนะฮะคือผมว่าคุณครูบางท่านมีอยู่แล้ววิธีการของตัวเองแต่บางท่านอาจจะหาไม่เจอจะไปหายังไงทำยังไง
2: ถ้าสำหรับเทคนิคส่วนตัวแล้วคือที่วันนี้ที่พูดมาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าจริงๆความเป็นอเมริกันถ้าพูดถึงในเรื่องของสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนในตำราอย่างเดียวสามารถที่เรียนผ่านสื่อหรืองานต่างๆได้นะคะก็อยากจะให้อาจารย์เนี่ยพยายามติดตามสิ่งที่เป็นใหม่ๆนะคะสิ่งที่เหมือนกับต้องอัปเดตตัวเองตลอดเวลานะคะแล้วก็อาจจะเลือกงานจากตรงนั้นแล้วเราค่อยต่อยอดไปนะคะต่อยอดไปในลักษณะที่ให้เขาลงไปค้นคว้าศึกษาวิจัยจากเรื่องที่ตัวเองสนใจแล้วก็การเรียนก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: ครับแล้วเราก็เชื่อว่าการที่เราจะสอนจะดูอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็หน่วยงานเดียวอาจจะไม่พอนะครับการเชื่อมโยงกันเครือข่ายบูรณาการกันก็เป็นสิ่งสำคัญในยุคนี้ไม่ทราบว่าทั้งสองท่านเห็นด้วยไหม
0: เห็นด้วยอย่าง
2: นี้
0: คือเราคุยเรื่องนี้กันมาน
2: าน
0: ตั้งแต่เริ่มคุยคือด้วยความที่ว่าอย่างโครงการ SP เองเนี่ยเพิ่งเริ่ม
1: คือ
0: นอกจากเป็นนักวิจัยโครงการเขียนคอลัมน์เขียนอะไรคือทำทุกอย่างก็คือก่อนนั้นนอกจากนั้นก็คือพยายามเน็ตเวิร์กสร้างเครือข่ายไปตามมหาลัยต่างๆเกษตรบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะธรรมศาสตร์คือเราพยายามจะคล้ายๆเหมือนแบบเข้าถึงให้ได้

0: หลายหลายหลายหน่วยงานนะคะ
1: ครับแล้วก็จะลงไปที่โรงเรียน
0: ทั่ว
1: จะพยายามไปทั่วประเทศ
0: พยายามจะไปให้ทุกภาคอะค่ะ
1: งั้นถ้ามีโครงการดีๆโครงการอื่นๆก็ได้นะครับก็นำเสนอบอกเรามานะฮะ
0: ยินดี
1: ครูจะนำเสนอต่อไปครับอาจารย์มีอะไรแนะนำครับเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายหรือว่าการนำเสนอเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมาให้เพื่อนครูได้รู้กันทั่วประเทศ
2: ถ้าพูดถึงการสร้างเครือข่ายนะคะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าสมมติว่าเราสอนถ้าเป็นคุณครูสอนไปอย่างเดียวเนี่ยคือแต่เราไม่รู้เลยว่าข้างนอกเนี่ยเป็นยังไงโรงเรียนอื่นเป็นยังไงการที่ทำให้เด็กสามารถรู้จักกับเด็กโรงเรียนอื่นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการทำให้เหมือนกับเราต้องพัฒนาตัวเราเองด้วยเมื่อเราเทียบกับโรงเรียนอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้อาจารย์เนี่ยพยายามที่จะสร้างเครือข่ายหรือว่าพาเด็กทำกิจกรรมต่างๆให้เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะกิจกรรมเป็นส่วนที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาความรู้เด็กได
1: ้ครับค่ะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับเราได้ประโยชน์อย่างยิ่งและหวังว่าเครือข่ายนี้จะเกิดขึ้นมากๆและถ้ามีเครือข่ายที่โรงเรียนของเพื่อนครูก็บอกเรามาได้นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับครู
3: สวัสดีค่ะ
1: ครูจริยานะครับครูสอนชั้นไหนครับ
3: ม.4กับม.6ค่ะ
1: ม.4กับม.6สอนวิชา
3: วิชาเลือกค่ะ
1: วิชาเลือกซึ่งเป็นวิชาสังคม
3: ชื่อเป็นวิชาย ุโรป
1: ครับ
3: ในโลกปัจจุบันกับเอเชียตะวันออกแล้วก็สอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร
1: ์ครับวันนี้ได้ข้อมูลใหม่ๆเยอะไหมฮะ
3: ได้ใหม่ๆเยอะค่ะ
1: เหรอครับ
3: แล้วก็รู้วิธีสอนของอาจารย์พีอ่
1: ะ
3: แล้วใกล้เคียงกับดิฉันมาก
1: ยังไงฮะเทคนิคการสอนที่ได้ไป
3: ก็คือเราสอนประวัติศาสตร์ไม่จำเป็นต้องสอนประวัติศาสตร์ทำยังไงให้นักเรียนสนใจ
1: ไม่ต้องท่องจำอย่างเด
3: ีย
1: ว
3: ไม่ต้องท่อง
1: ตัวเลขพอสอน
3: ไม่ต้องเลยคุณเอาคุณพิมพ์ชีตให
1: ้ยังไง
3: เพราะมันเป็นแพทเทิร์นไงอย่างเช่นดิฉันสอนมนุษย์ประวัติศาสตร์เนี่ยในไทยเนี่ยเขาไม่ค้นหาใช่ไหมคะดิฉันก็ไปค้นหาจากอินเทอร์เน็ตแล้วให้ดูอินเทอร์เน็ตแล้วให้ดูที่เอามาจากอินเทอร์เน็ตแล้วให้นักเรียนอย่างเช่นมนุษย์นีแอนเทอร์ทันเธอดูหน้าเธอสิบางคนทำไมหน้าเหมือนลิงก็มาจากอินเดียแอนเทอร์ทันมันจะสนุกไงไม่ใช่สนุก
1: เหมือนกับเขามองเพื่อนเลยใครหน้าเหมือนลิง
3: มี
1: ก็เป็นตัวอย่าง
3: ตัวอย่าง
1: คือดึงความสนใจของเด็กให้สนุกแล้วพอสนุกปุ๊บก็จะจำ
3: ได้แล้วพอดีโอเน็ตออกเด็กตอบได
1: ้โอ้โหเป๊ะเลยอาจารย์อยากให้กิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอีกไหม
3: อีกดี
1: นะ
3: เพราะว่าการที่เราอ่ะจะรู้จักใครเราต้องรู้จักพื้นฐานเขาจึงจะเข้าใจเขา
1: ครับ
3: นะพอเข้าใจเขาแล้วมันก็เกิดความสัมพันธไมตรีเกิดสิ่งดีๆขึ้นเราจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกัน
1: การจัดโครงการแบบนี้ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างหลายๆองค์กรนะฮะทำให้งานนี้เกิดขึ้นครูว่ามีความสำคัญมากไหมครับกับการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนของครู
4: มีความสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งเรียนรู้โดยตรงอย่างสถานทูตเนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรที่จะแม่นเท่ากับสถานทูตอยู่แล้วนะคะ
1: ของประเทศนั้นๆ
4: ใช่ค่ะอ
1: ย่างนี้ของ
4: เป็นประสบการณ์ตรงของวิทยากรทุกท่านที่นำมาถ่ายทอดให้เราค่ะ
1: ครับผมแล้วของครูมีเครือข่ายอะไรที่ทำลักษณะนี้ไหมครับไปร่วมกับโรงเรียนอื่นหน่วยงานอื่นหรือมหาวิทยาลัยหรือว่าจะเป็นหลากหลายองค์กรที่จะทำเป็นเครือข่ายแล้วก็สร้างโครงการขึ้นมาแบบนี้มีไหมครับ
4: โดยส่วนตัวดิฉันเป็นครูที่สอนผ่านกูรูออนไลน์อยู่แล้วค่ะ
1: ผ่านอะไรนะ
4: กูรูออนไลน์ค่ะเป็นออนไลน์ของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1: ร่วมกันระหว่างใครบ้างฮะ
4: มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดิฉันเป็นคนให้ความรู้เรื่องรูปแบบการสอนก็สามารถนำการความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยไปเชื่อมโยงผ่านออนไลน์ได้ค่ะกับครูทั่วประเทศที่เข้ามาหาเรา
1: อ๋ออย่างนี้ดีฮะเพราะฉะนั้นเครือข่ายนี้ออนไลน์มันก็ไปทั่วประเทศหรือ
4: ไปทั่วประเทศค่ะ
1: ทั่วโลกเลยใช่ไหมฮะถ้าอยู่ตรงไหน
4: ถ้าอยู่ตรงไหนของโลกก็ได้ค่ะ
1: อย่างโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานเหมือนกับเป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์กเนี่ยนะฮะเราสร้างโครงการฝึกอบรมแบบนี้มาครูคิดว่าการมีเน็ตเวิร์กแบบนี
5: ้
1: ครับรวมทั้งตัวท่านครูด้วยที่เราเป็นสื่อกลางมันสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของไทยยังไงบ้าง
5: ก็แบบว่าเป็นสิ่งที่จุดประกายใหม่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในเรื่องของแบบว่าครูสามารถที่จะแบบว่าดูสื่อทางออนไลน์นักเรียนก็สามารถที่จะแบบว่าค้นหาข้อมูลหรือว่าเรียนกันทางออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งให้เกิดการเรียนรู้ที่น่าสนใจขึ้น
1: การเรียนรู้จะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ได้ตลอดเวลา
5: ได้ตลอดเวลา
1: ในแบบนั้น
5: ใช่ครับ
1: ครูอยากให้เกิดอะไรขึ้นในการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมสัมมนาอะไรแบบนี้ฮะอย่างมีกิจกรรมอะไรเพิ่มขึ้นอยากให้เกิดความร่วมมือแบบไหนเพิ่มเติมไหมที่จะทำให้ครูได้ประโยชน์ที่สุด
5: คืออยากให้แบบว่าจัดเวิร์กช็อปที่แบบว่ามีการแบ่งกลุ่มมีการทำงานเป็นทีมอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสนอสัมมนาหรือว่าประเด็นที่แบบว่าแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันให้มันมากกว่านี้เพราะว่า ที่ว่าเราฟังสัมมนานี่คือเราฟังจากท่านวิทยากรใช่ไหมซึ่งแน่นอนเราก็ได้รับความรู้มากอยู่แล้วว
1: ันนี้เป็นนั่งฟังอย่างเดียว
5: ใช่วันนี้เป็นนั่งฟังอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเราแลกเปลี่ยนความรู้กันเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคเราก็จะได้เรียนรู้อะไรที่เพิ่มขึ้นระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน
1: หมายถึงครูมองไปว่าเพื่อนครูที่มาแต่ท่านก็มีความสามารถ
5: มีศักยภาพสูงแน่นอน
1: ถ้าได้มาแลกเปลี่ยนกันด้วย
5: ก็จะเกิดประโยชน์มากครับหรือแม้แต่การที่เราดูเรื่องโทรทัศน์ทางการศึกษาหรือว่าโทรทัศน์ครูอย่างเงี้ยก็เคยดูเหมือนกันที่ว่าทำแผ่นกระดาษ A4 9ช่องอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอาจารย์เขาก็ใช้ได้นะก็คือหมายถึงว่าสอนเด็กให้รู้จักการทำสื่อซึ่งมันก็จะเป็นคะแนนแล้วก็ทำให้เด็กไม่เบื่อในการเขียนรูประบายสีแล้วก็เขียนข้อความหรือข้อมูลที่เราเรียนรู้ลงไปแล้วก็ตอบคำถามจากใบกระดาษคำตอบ9ช่องอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าโอเคมากเลย
1: นั่นแหละครับคุณครูแต่ละท่านก็บอกว่าได้ประโยชน์อย่างยิ่งครับจากการที่มาอบรมแล้วก็เกิดขึ้นจากเครือข่ายความร่วมมือแบบนี้ครับซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนครูที่ดูอยู่อาจจะยังไม่มีโอกาสมาร่วมอบรมงานนี้นะฮะแต่จะได้ประโยชน์ไปด้วยจากการนำเสนอผ่านโทรทัศน์ครูซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่จะช่วยเหลือเพื่อนครูครับและถ้าเพื่อนครูมีโครงการดีๆบอกเรามานะครับจะได้นำเสนอให้กับเพื่อนครูที่อยู่ห่างไกลอยู่ที่อื่นๆที่ไม่ได้ไปร่วมโครงการนั้นได้รับรู้ด้วยและได้ประโยชน์ไปด้วยครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับถ้าอยากชมรายการย้อนหลังสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ครับ www.thaiteachers.tv หรือชมทางโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ครับวันนี้ผมลาไปก่อนพบกันครั้งหน้ากับ Teachers Network สวัสดีครับ

0: วนมากวิชาสังคมจะรู้สึกว่าเป็นวิชาที่ต้องท่องจำใช่ไหมคะเด็กๆส่วนใหญ่ก็คิดแบบนั้นค่ะสมัยตัวเองเป็นเด็กก็คิดแบบนั้นเช่นเดียวกันค่ะก็จำตลอดเลยแล้วก็เข้าไปในห้องสอบแต่ว่าพอปัจจุบันนี้ได้มาเป็นครูนะคะเราก็รู้สึกว่าวิชานี้ไม่ใช่วิชาที่ท่องจำอะค่ะแต่เป็นวิชาต้องอาศัยความเข้าใจแล้วก็ใช้ทักษะกระบวนการต่างๆในการได้มาซึ่งคำตอบนะคะในวิชาภูมิศาสตร์นะคะปัญหาที่พบก็คืออย่างข้อมูลเชิงปริมาณค่ะเด็กๆจะเห็นว่ามีข้อมูลเชิงปริมาณมากมายที่เขาต้องท่องจำนะคะยกตัวอย่างเช่นชื่อเมืองหลวงชื่อประเทศชื่อแม่น้ำแถมยังต้องท่องจำลักษณะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศอีกค่ะก็จะเป็นปัญหามากเพราะเด็กก็จะยิ่งรู้สึกว่าไม่รู้จะรู้ไปทำไมว่าประเทศนี้เขาค้าขายอะไรกันนะคะเวลาเราจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตัวอาจารย์เองก็เลยเน้นว่าน่าจะจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ให้เด็กรู้จักนำเอาทักษะกระบวนการฝึกคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงค่ะนำเอาความรู้ที่เขาได้เรียนเรื่องลักษณะทางกายภาพไปเชื่อมโยงกับการเรียนในทวีปต่างๆค่ะ
1: เวลาครูบอกลักษณะทางกายภาพนักเรียนจะนึกถึงประเด็นอะไรบ้าง
2: ภูมิประเทศ
1: ลักษณะภูมิประเทศ
3: ภ
1: ูมิอากาศและทรัพยากรนั่นเองค่ะเวลาพูดถึงลักษณะภูมิประเทศไหนขอยกตัวอย่างภูมิประเทศสักหนึ่งลักษณะสิคะพลพัดค่ะ
4: คาบสมุทรครับ
1: อ่ะหนึ่งคาบสมุทรขออีกสักคนนึงใครดีต่อพงแล้วกันค่ะ
5: ภูเขา
1: อ่ะภูเขาอ่ะนักเรียนจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงลักษณะภูมิประเทศจะเป็นลักษณะของการแสดงความสูงต่ำของแผ่นดินถูกไหมคะพอถึงพูดถึงลักษณะภูมิอากาศค่ะลักษณะภูมิอากาศจะเป็นเกี่ยวกับปริมาณความชื้นและอุณหภูมิบนแผ่นดินใช่ไหมขอยกตัวอย่างละกันลักษณะภูมิอากาศในประเทศไทยค่ะส่วนใหญ่บ้านเราเป็นลักษณะภูมิอากาศแบบไหนคะกนกพัดสอนค่ะ
6: ร้อนชื้นสลับแล้งค
1: ่
6: ะ
1: เก่งมากค่ะเป็นร้อนชื้นสลับแล้งนะคะนี่คือตัวอย่างพอเราพูดถึงทรัพยากรธรรมชาติเราจะนึกถึงแร่ธาตุดินน้ำและป่าไม้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยลองวิเคราะห์ดูว่าจากคำที่นักเรียนได้รับไปถ้าเกิดนักเรียนจะไปอยู่ในบริเวณที่นักเรียนได้รับเนี่ยนักเรียนจะแต่งกายอย่างไรแล้วก็จะประกอบอาชีพอะไรดีโดยจะต้องสัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพของประเทศนั้นๆด้วยนะคะข้อแม้มีอยู่ว่าห้ามเปิดหนังสือเปิดได้เฉพาะแอดไลน์แล้วก็ใช้ความรู้จากที่เรียนไปมาวิเคราะห์ดู
7: แล้วก็มีอาจริงพ่อมันคอเผื่อไว้
8: ไม่ชีพก็พอเผื่อ
9: แล้วก็เสื้อแขนสั้น
7: ไม่ชีพอาชีพก็
9: เพราะว่าดิน
10: แต่ถ้าหน้าหนาวมันต้องหนาวบ้านเราอยู่แล้ว
11: หนาวกว่าอยู่แล้ว
12: แล้วว่าหน้าร้อนเขา
13: จะเขียนอะไรก็เขียนได้หรอหน้าร้อนแต่งตัวตามสบายไงแบบหน้าหนาวก็แต่งตัวด้วยความสดใสอะไรอย่างนี้
14: งั้นถ้าเกิดเป็นภูเขากับชายฝั่งเลยมันก็ปลูกตรงนี้ไม่ได้อะถ้าเกิดจะปลูกจริงๆก็ต้องทงแถวนี้ป่ะ
15: แล้วคิดว่าแบบการแต่งกายมีอะไรบ้างอะ
16: ก็เนี่ยแหละ
17: หนาว
18: มันก็น่าจะเป็น
15: นั่นบ้านรองเท้าป่ะ
19: ได้ประเทศเดนมาร์กก็ผ่านทางกายภาพก็คือเป็นคาบสมุทรแล้วก็เป็นที่ราบแล้วก็มีชายฝั่งเราแหว่งภูมิอากาศก็คือเป็นชื้นภาคพื้นสมุทรเพราะว่าจะมีอยู่ในช่วงระดับจุดที่ลมตะวันตกพัดจากมหาสมุทรเข้ามาในแผ่นดินดินดีเหมาะกับการเพาะปลูกว่าอยู่ในช่วงเขตอบอุ่นไม่มีฝนชาล้างหน้าดินอาชีพก็ทําการเกษตรเพราะว่าเหมือนกับเป็นที่ราบแล้วก็เหมาะแก่การเพาะปลูกก็ถ้าปลูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวบาเล่
20: ผมก็จะเป็นที่รัฐลุยเซนาทวีปอเมริกาเหนือนะครับภูมิประเทศก็จะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําภูมิอากาศจะเป็นแบบอบอุ่นชื้นเพราะว่าระดับจุดจะอยู่ประมาณ 30-40 มันจะเหนือเส้น Tropic of Cancer ไปครับทรัพยากรธรรมชาติก็จะมีแหล่งน้ำมันแล้วก็มีดินที่ดีเพราะว่าอยู่ในเขตอากาศแบบอบอุ่นส่วนอาชีพก็จะเป็นเพาะปลูกครับเนื่องจากว่ามีสามเหลี่ยมดินดอนปากแม่น้ำทำให้เพาะปลูกได้ดีมากๆ
0: พอหลังจากที่เด็กคุ้นเคยในการฝึกคิดวิเคราะห์เยอะๆแล้วอะค่ะเราก็อยากจะนำเอาความคุ้นเคยเหล่านั้นไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเศรษฐกิจของอเมริกาใต้นะคะก็เลยออกแบบเป็น ให้เด็กเล่นเกมค่ะเกมนี้ชื่อว่าเกมนักสืบน้อยค่ะที่มาที่ไปของเกมนี้นะคะแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งเล่าว่าได้ไปดูรายการเกมโชว์นะคะแล้วก็เป็นเกมโชว์ที่ตามหาผู้ร้ายโดยมีตัวหลักฐานที่ทิ้งเอาไว้แล้วก็ตามล่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอผู้ร้ายค่ะก็เลยนำเกมมาออกแบบให้เป็นรูปแบบที่เหมาะกับการเรียนการสอนค่ะก็เลยออกมาเป็นเกมนักสืบน้อยค่ะ
2: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เกาะอีสเตอร์แต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยว7คนมายืนเกาะแห่งนี้1ใน7ถูกโปะยาสลบและถูกมัดไว้กับตัวโมไอเมื่อฟื้นขึ้นมาจึงพบว่าสร้อยไข่มุกฝังเพชรประจำตระกูลหายไปนักท่องเที่ยวที่เหลือจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยในที่เกิดเหตุพบเสื้อของผู้ร้ายซึ่งมีกลิ่นคาวปลาติดอยู่ภารกิจในครั้งนี้ก็คือการตามหาตัวผู้ร้ายและจับตัวเข้ามาดำเนินคดี
1: ในวันนี้นะคะเราก็จะต้องไปตามจับตัวผู้ร้ายกลุ่มใดก็ตามที่จับตัวผู้ร้ายได้ก่อนกลุ่มนั้นจะเป็นผู้ชนะนะคะนักเรียนจะได้คำใบ้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วหนูจะต้องวิ่งมาตอบคำถามเขียนคำตอบที่ถูกต้องลงไปครูมีหน้าที่บอกหนูแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นนะคะแล้วก็พอหนูตอบถูกหนูก็จะได้คำใบ้ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถ้ากลุ่มไหนได้คำใบ้ใบนี้นะคะแปลว่ากลุ่มนั้นชนะ
3: ทิ้งโน้ตบุ๊กไว้เมื่อตำรวจให้ข้อมูลพบว่าเว็บไซต์ออนไลน์เป็นท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ที่ฟาร์มแกะขน
4: มันชกอบชื้นภาคพื้นตะวัน
3: ไม่ใช่พื้นไรอ้อยคนในพื้นที่อะไรอย่างน้ำมัน
4: น้ำมันเวเนซ่า
3: ว่าน้ำมันเวเนซ่า
4: เอกวาดอร์ก็ได้
5: ตอบเป็นชื่อประเทศ
6: เวเนซุเอลา
8: ก่อนเวเนซ่าไปก่อนนะคะ
3: หาของป่าไงก็เป็นอเมซอนเพราะว่ามันเป็นป่าใหญ่ป่าเดียว
1: สลีนั่นเองปรบมือให้หน่อยค
2: ่
1: ะ
2: ขอบคุณนักสืบน้อยที่ช่วยทางการตามจับตัวผู้ร้ายได้สำเร็จเราจะมาดูพร้อมกันว่าผู้ร้ายคือใครและเขาหนีไปที่ใดบ้างผู้ร้ายคือ AA เพราะจากหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุทำให้นักสืบรู้ว่าผู้ร้ายทำอาชีพประมงดังนั้น AA เป็นชาวเปรูซึ่งเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านประมงจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งและเมื่อค้นแฟ้มประวัติก็พบว่า AA ทำอาชีพประมงนอกจากนี้เสื้อตัวของ AA ก็มีกลิ่นคาวปลาทั้งหมด AA จึงตกเป็นผู้ร้ายตัวจริงเรามาดูเส้นทางการหลบหนีพร้อมร่องรอยที่คนร้ายทิ้งไว้กันหลังจากรู้ตัวผู้ร้ายนักสืบน้อยก็ตามรอยผู้ร้ายไปแต่ผู้ร้ายหนีไม่ได้พบเพียงหลักฐานการออนไลน์ที่เปิดเว็บไซต์การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ที่ฟาร์มแกะขนแกะขนเลี้ยงในเขตทุ่งหญ้าบึงทะเลทรายดังนั้นพื้นที่เป้าหมายคือที่ราบสูงปาตาโกเนียผู้ร้ายหนีไม่ได้แต่ทิ้งหลักฐานเป็นสำเนาตั๋วโดยสารทางเรือไว้ตั๋วโดยสารทางเรือมีภาพคุ้มข้าวสาลีดังนั้นต้องอยู่ใต้เส้นท็อปปิ้งออฟแคปิคอนบริเวณเขตอบอุ่นชื้นและการโดยสารเรือขนาดใหญ่ต้องขึ้นเรือที่เมืองท่าผาแม่น้ำที่มีร่องน้ำลึกไม่มีดินดอนสามเหลี่ยมผาแม่น้ำจากคีย์เวิร์ดทำให้นักสืบรู้ว่าพื้นที่เป้าหมายของผู้ร้ายคือเมืองบูเอโนสไอเรสหลังจากสอบถามข้อมูลจากท่าเรือพบว่าจุดหมายปลายทางของเรือคือเมืองที่มีชื่อเสียงด้านกาแฟทุกคนรู้ว่าประเทศที่มีชื่อเสียงด้านกาแฟคือบราซิลเมื่อดูแผนที่ทรัพยากรก็พบแหล่งปลูกกาแฟอยู่บริเวณรอบเมืองเซาเปาโลทำให้นักสืบรู้ว่าพื้นที่เป้าหมายคือเมืองเซาเปาโลหลังจากบุกจับเจ้าของไร่อ้อยที่เวเนซุเอลาผู้ร้ายอาศัยช่วงชุลมุนหนีไปแต่เจ้าของไร่อ้อยให้ข้อมูลว่าผู้ร้ายหนีไปหลบที่บ้านชาวบ้านที่เลี้ยงชีพด้วยการล่าสัตว์หาของป่าทำให้นักสืบรู้ทันทีว่าผู้ร้ายหนีไปลุ่มแม่น้ำแอมะซอน สุดท้ายความพยายามของนักสืบก็สำเร็จผู้ร้ายถูกจับดำเนินคดีและสร้อยไข่มุกฝังเพชรก็ถูกคืนแก่เจ้าของ
1: เพราะฉะนั้นนะคะจากที่เราเล่นเกมไปวันนี้แล้วนักเรียนจะเห็นว่าเวลาที่เรานำเอาลักษณะทางกายภาพมาวิเคราะห์ลักษณะทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะสามารถวิเคราะห์ได้โดยจำเป็นต้องอ่านหนังสือมาก่อนไหมไม่ใช่ปะคะแต่นักเรียนถ้านักเรียนเข้าใจลักษณะทางกายภาพเนี่ยนักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงในการวิเคราะห์เศรษฐกิจของแต่ละทวีปได้นะคะดังนั้นวันนี้เราเรียนเรื่องลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไหนลองตอบคร่าวๆก่อนสิส่วนใหญ่น่าจะเป็นเศรษฐกิจประเภทไหนคะส่วนใหญ่น่าจะเป็นสินค้าเกษตรใช่ไหมคะทำไมถึงเป็นสินค้าเกษตร
5: เพราะปลูกดี
1: เพราะว่าเพราะปลูกดีมีแม่น้ำขนาดใหญ่หลายสายถูกปะคะแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอากาศแบบไหนนะ
6: ร้อน
1: เขตร้อนตอนใต้เป็นเขตอบอุ่นใช่ไหมส่วนใหญ่อบอุ่นอยู่ในเขตประเทศอาร์เจนตินาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรใช่ปะคะสรุปแล้วเนี่ยจุดเด่นลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้น่าจะผลิตสินค้าประเภทอะไรบ้าง
6: สินแร่
1: ใช่ไหมคะและ
11: พ
1: ื้นเมืองร้อนนะคะเพราะฉะนั้น2คำนี้คือเป็นไฮไลท์หลักๆเลยของทวีปอเมริกาใต้ค่ะไหนลองยกตัวอย่างทวีปที่มีความโดดเด่นทางด้านกายภาพแล้วก็ทางด้านคนสิคะทวีปไหนที่เด่นทั้งคู
11: ่
1: ยุโรปใช่ไหมอย่างเนี้ยยุโรปเขาถึงจะพัฒนาได้เร็วเพราะว่าเขามีลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศนั่นเองค่ะ
12: เกมนี้ก็สนุกเพราะว่าเหมือนกับได้ความรู้เยอะเพราะว่าที่เราเล่นเนี่ยมันไม่จำเป็นคือมันไม่จำเป็นต้องให้เราอ่านหนังสือเองคือเหมือนกับถ้าเราเรียนแล้วเราจดแล้วก็ข้อมูลเนี่ยเราหาจากหนังสือที่เราจดเองแล้วก็ถ้าเราหาเองคิดเองมันก็จะทำให้เราจำได้มากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งอ่านนั่งท่องเพราะว่ามันเหมือนใช้ความเข้าใจ
16: เล่นแบบนี้แล้วก็ทำให้รู้สึกสนุกอะค่ะก็เหมือนเป็นการที่แบบคลายเครียดด้วยเหมือนเล่นเกมแบบคอมพิวเตอร์อยู่บ้าน
17: ที่เล่นเกมก็ชอบตามหานักเสิร์ฟครับเพราะว่ามันแบบได้วิเคราะห์ครับคือต้องเอาข้อมูลหลายๆอย่างแล้วก็ค่อยๆวิเคราะห์เป็นลำดับขั้นตอนไปเรื่อยๆ
18: ก็ถ้าเกิดเล่นเกมอย่างนี้บางทีเราก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็เพลิดเพลินแล้วเราก็จะซึมซับความรู้ไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยก็ไม่น่าเบื่อ
1: สำหรับในการจัดการเรียนการสอนผ่านเกมนะคะสิ่งที่ผู้เรียนได้ก็อย่างแรกเลยจะเป็นเรื่องของทักษะกระบวนการค่ะเพราะว่าเกมจะทำให้เขาต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำสองจะเป็นเรื่องของทักษะทางสังคมค่ะเพราะว่าในเกมก็จะต้องช่วยกันร่วมมือกันกว่าจะได้มาใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่สามจะเป็นตัวความรู้ค่ะเป็นความรู้ที่เขาสร้างขึ้นเองจากการทำกิจกรรมกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ผ่านเกมนะคะจะทำให้เขาได้เรียนรู้ทั้งสิ่งที่เป็นความรู้ทักษะแล้วก็คุณลักษณะค่ะดังนั้นก็เลยคิดว่านอกจากสนุกแล้วด้วยเนี่ยความรู้ต่างๆก็ตามมาด้วยค่ะหลังจากที่เราหาวิธีการสอนหลายๆวิธีนะคะแล้วก็หนึ่งในวิธีที่สอนแล้วรู้สึกว่าเด็กๆชอบแล้วก็ประสบความสำเร็จก็คือการเล่นเกมเนี่ยก็รู้สึกว่าทำให้ชีวิตในการสอนของเราดูสนุกมากขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กๆก็ชอบตัวเราเองพอเราสอนเราเห็นเด็กมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยแล้วก็มีกำลังใจในการที่จะออกแบบการสอนที่ใหม่ๆแล้วก็ให้เด็กๆได้เรียนรู้ตามความสามารถของเขาเองนะคะ

ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับ

ดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พร x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พร x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาร์ม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาร์ม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พาร์มแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์มศูนย์เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ
45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45 3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่ใช้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นคือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจํานวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจํานวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจํานวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่จะทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจํานวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจํานวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซตกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับ

โดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและโพสต์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับที่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมี 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย 1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับ

สารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาณ100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1 หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1 หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1 หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1 หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าcos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของcos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1 หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1 หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนต์นั่นเองครับโดยควอแดรนต์ที่1 นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนต์ที่2 นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนต์ที่3นะครับควอแดรนต์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนต์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนต์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนต์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไป

ที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆท่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซส์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซส์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน1ครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงคอแดนที่4นะครับซึ่งในคอแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานี้นี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับในมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็นส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2
2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและคอนแทนของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: อาชิตะคณาศาสตนันนักแสดงและพิธีกรสาวอารมณ์ดีด้วยความสามารถที่หลากหลายทำให้เธอเป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงหากย้อนเวลากลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเธอเป็นเพียงนักเรียนที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กหลังห้องที่เกเรโดดเรียนจนเกือบเรียนไม่จบแต่ด้วยความรักความเมตตาและคำสอนจากครูที่เปรียบเสมือนวัคซีนคุ้มกันทำให้เธอผ่านพ้นจากชีวิตหัวเลี้ยวหัวต่อของวัยรุ่นมาได้ในวันนี้รายการลูกศิษย์คิดถึงครูจึงขอพาคุณผู้ชมทุกท่านกลับไปร่วมย้อนรำลึกถึงความผูกพันของครูกับลูกศิษย์อย่างอิมอาชิตะในรั้วโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะ
1: สวัสดีค่ะอิมอาชิตะค่ะวันนี้มาแอวเมืองเหนือเนอะสมัยเรียนของหนูเราติดเพื่อนไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือแต่ชอบกิจกรรมชอบไปโรงเรียนนะแต่คือไม่ค่อยได้เรียนหนังสือครูที่รักและผูกพันที่จำได้ตอนนี้จนถึงแบบว่าตั้งแต่สมัยก่อนก็คือคุณครูจริยาค่ะแล้วก็คุณครูอดิศักดิ์แล้วก็อาจารย์สงวนอาจารย์อดิศักดิ์พลิกชีวิตอิมแบบว่าจากที่เป็นเด็กค่อนข้างเกเรไม่ค่อยตั้งใจเรียนติดเพื่อนมากอาจารย์คนนี้ก็จะบอกว่าแม่อาชิตะอะไรกันเนี่ยนะถ้าเธอบ่ตั้งใจเรียนนะเธอก็จะมาจบเนอะเงี้ยคนอื่นเขาจบไปหมดแล้วนะระวังเขาต้องมาเยี่ยมเธอมาซื้อขนมมาหาเธอว่าว้ายแม่อาชิตะซ้ำชั้นซ้ำชั้นอีกโอ้ไม่จริงไม่หนูต้องไม่ซ้ำชั้นเลยไงเขาคอยสอนหนูก็วันนี้ถือว่าเป็นวันดีมากๆเลยที่รายการนะคะให้หนูได้กลับบ้านเกิดแล้วก็ได้มาโรงเรียนเก่าของหนูเป็นโรงเรียนยุพราชเป็นความทรงจำที่มันลบเลือนยากแล้วก็มีความสุขมากค่ะได้ข่าวมาว่าจริยานะคะเป็นคนชอบทานเค้กมากเลยแล้วซึ่งร้านนี้ก็ดังเรื่องเค้กส้มกับเค้กมะพร้าวใบเตยนะคะอาจารย์ต้องชอบแน่ๆเลยดูใจอาจารย์ค่ะผ่านไปแค่ไหนก็ยังดูใจอาจารย์อยู่นะคะเอาอันนี้กับอันนี้ค่ะ
0: และเมื่อออกเดินทางมุ่งสู่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเพื่อไปพบครูเธอก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงความตื่นเต้นที่จะได้กลับมาหาครูอีกครั้งหลังจากไม่ได้ติดต่อกับครูมาหลายปี
1: ตอนนี้ใกล้ถึงโรงเรียนยุพราชแล้วนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าไม่ได้มานานมากไม่รู้ว่าบรรยากาศของโรงเรียนที่อิมจะไปเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเห็นเขาบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงมากแล้วนะมีแบบว่าทันสมัยขึ้นเข้ายุคสมัยขึ้นเมื่อสมัย10ปีที่แล้วนู่นยังแบบว่ายังดูบ้านๆอยู่ก็ตื่นเต้นค่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยโรงเรียนที่อิมเคยเรียนสมัยตอนเป็นเด็กค่ะปกติเวลาอิมมาอิมจะขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบเนี้ยค่ะก็จะมีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่ฝั่งนี้นี่เลยหรือว่าจอดแถวรอบโรงเรียนก็ได้แล้วแต่ขอถ่ายรายการโย
2: ชื่อจับมือค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ค่ะตอนนี้ถึงเวลาไปหาอาจารย์อดิศักดิ์กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปถามน้องๆเขาดีกว่าน ี่เลยชั้น2ใช่ป่ะโอเคห้องไหนอะห้องไหนน้องๆวันนี้ก่อนเดี๋ยวนี้เขาให้ตัดทรงนี้เหรอตัดทรงผมนี้ได้เหรอ
2: ไม่ได้หรอ
1: เห็นไหมเหมือนกันเห็นไหมคือมันยุคสมัยแบบว่าช่วงวัยรุ่นอะนะคือเมื่อก่อนหนูก็ตัดทรงนี้เหมือนกันแล้วก็ค่อยตัดผมบ๊อบใช่ไหม
2: ใช
1: ่ตรงดิ่งเลย
2: เขาบอกว่าความรู้อยู่ปลายผมเนี่ยความรู้อยู่ตรงนี้อะไร
1: สวัสดีค่ะว้าวสวัสดีค่ะบ๊อบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้คิดถึงตั้งนานแล้วก่อนเอ้าก่อนโอ้นี่เป็นครูประจำชั้นอิมเลยนะฮะ
0: วันนี้สิ่งที่เธออยากมอบเป็นของขวัญเพื่อระลึกถึงพระคุณครูก็คือการได้เป็นผู้ช่วยครูสอนน้องๆถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็อาจจะเป็นการจุดประกายให้น้องๆได้เดินในเส้นทางที่ถูกต้อง
1: พี่อิมก็อยากจะฝากให้กับน้องๆดีกว่าสำหรับน้องกำลังเรียนอยู่ม.6ใช่ไหมหลายๆคนพี่อิมก็เคยมีประสบการณ์ที่แบบเคยเป็นแบบนี้มาก่อนคืออาจจะเป็นเด็กเกเรแต่คิดว่าตัวเองไม่ได้เกเรเราทำอะไรผิดแล้วก็อยู่ในกรอบของเราแล้วแต่คือด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้บอกว่าให้เลือกคบเพื่อนที่แบบว่าโหที่เรียนที่หนึ่งหรืออะไรเงี้ยคือเพื่อนทุกคนเนี่ยเขาก็มีความดีของเขาเขาก็มีเสน่ห์ของเขาคือเราก็เอาแต่สิ่งดีๆของเขาเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตของเราแล้วพี่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้กำลังเลือกหาว่าเราจะเรียนคณะอะไรยังไงดีเนี่ยถ้าสมมติเราถึงทางตันคิดไม่ออกบางทีต้องให้คนรอบข้างเรามองเราบางทีเรามองตัวเองไม่ได้บางทีเราเฮ้ย ราจะเรียนวิชาอะไรดีเราตันคือคนนี้ก็เลือกแบบนี้ไปแล้วคนนี้ก็เลือกแบบนี้ไปแล้วพี่คิดว่าน้องๆ น่าจะเลือกถามอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เนี่ยคือเป็นคนที่แบบคุกคีกับน้องๆถามว่าอาจารย์คิดว่าหนูเนี่ยควรเรียนคณะอะไรพี่คิดว่าอาจารย์หลายๆคนที่สนิทกับน้องๆหรืออาจารย์ประจำชั้นเนี่ยเขาจะมีคำตอบให้กับน้องๆอย่างแน่นอน

0: ตอนนี้น้องกำลังวางแผนอะไรกันอยู
1: ่วางแผนเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการอ่านเตรียมตัวอ่านหนังสือเข้าเรียนต่ออย่างเง
0: ี้ยจะเลือกอะไรคณะอะไร
1: พวกคณะพวกนิติศาสตร
0: ์ทำไมถึงเลือกอันนี้ทำไมไม่เลือกแบบว่าอย่างอื่นที่เขาฮิตกันแบบว่ากฎหมายยากนะ
1: มันก็พอสมควรยากพอสมควรแต่สนใจที่แบบชอบนะครับ
0: เหมือนเพื่อนพี่ตอนนี้เป็นทนายแล้วอยู่กรุงเทพเมื่อก่อนเขาเป็นเด็กยุพราชเนี่ยแหละไปอยู่ที่นู่นละอะไรเนี่ยอะไรติดกิฟต์อะไรเนี่ยติดกิฟต์อะไรผิดกฎเนี่ยโอ้นี่ก็โบใหญ่กว่าหน้าอีกเนี่ยอะไรเนี่ยคุยโทรศัพท์เอาโทรศัพท์มานี่เลยฮัลโหลเขาเฮียหนังสืออยู่เดี๋ยวค่อยโทรมาอันนี้ใคร
2: เพื่อน
0: นึกว่าแม่ตอนนี้หนูถึงเวลาต้องมาสัมภาษณ์อาจารย์อดิศักดิ์ค่ะซึ่งเป็นคุณครูประจำชั้นของอิมเองตอนที่อิมอยู่ชั้นม.6เนาะอาจารย์ก็สอนวิชาภาษาอังกฤษงี้ก็จะให้อาจารย์เล่าเรื่องต่างๆนานาที่น้องอิมอยู่โรงเรียนยุพราชอะค่ะ
3: ผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ว่าจริงๆเขามันสมองเช็ดดีนะ
0: จริงเหรอ
3: แต่เขาขี้เกียจเรียนนะแล้วก็ชอบนอนหลับแต่พอมาคิดอีกทีต้องไปสืบที่บ้านแล้วก็เลยบอกคุณแม่ว่ามีปัญหาอย่างนี้นะครับคุณแม่เขาก็รับฟังก็ตั้งแต่นั้นมาเขาสึกจะดีขึ้นหน่อยนะ
0: แต่คุณแม่ไม่บอกอะไรเลยนะ
3: เหรอ
0: ไม่มี
3: โอ้ไปหา
0: อ๋อถือว่าแต่พ่อบอกว่าทำตัวให้มันดีๆหน่อยว่าเอ้ยอะไรเธอสักทักเราอย่างนี้อะไรอ๋อไปหานี่เอง
3: คือไปที่นู่นเลย
4: และอิมอะคะเห็นบอกว่ามีฉายาด้วยเป็นเด็กหลังห้องเลย
0: โอ้โหอยู่หลังห้องตลอดเลยคือสารพัดฉายาไอ้เสียงแหลมไอ้จิ้งจกไอ้โอลิฟอะไรเงี้ยไฮเปอร์นู่นนี่นั่นคือแบบว่าเป็นคนชอบอยู่หลังห้องเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่เลือกทำเลยตรงนั้นเพราะว่าวางแผนไว้เลยนะกับเพื่อนๆสมัยก่อนเพื่อนหนูมี10กว่าคนเนี่ยนะถ้าอยู่ตรงทำเลตรงนี้เราสามารถคาดออกได้โดยที่อาจารย์ไม่รู้ในสมัยเด็กไงทั้งนั้นที่จริงๆแล้วพอปัจจุบันเนี่ยมองไปอาจารย์เขาต้องรู้อยู่แล้วเขาเห็นทั่วหมดเลยแต่สมัยนั้นเป็นเด็กไงจินตนาการไปเรื่อยแต่ว่าต้องไม่เห็นแน่เลยต้องค่อยๆคาดค่อยๆคาดเลยอย่างเงี้ย
3: คือตอนก้มมองหนังสือก็ไม่รู้แต่พอเงยหน้าขึ้นร
0: ู้หายไปไหนแล้ว
3: มารู้ทีหลัง
0: ตามไม่ทัน
3: เพราะเด็กมันเยอะห้องละ50 กว่าคนเนาะแต่ส่วนมากก็จะรู้เป็นส่วนใหญ
4: ่อิมบอกว่าอาจารย์อดิศักดิ์เป็นไอดอลของอิมเลย
0: คือเวลามีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นความรักครอบครัวทุกอย่างท่านแล้วท่านก็จะคอยแบบว่าให้คำแนะนำแล้วมีแต่รอยยิ้มที่จะให้กับเราคือแบบว่าอาจารย์เนี่ยหนูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือหนูไม่เข้าใจเธอถ้าเธอบอกได้นะวันเสาร์ที่เธอมาบ้านอาจารย์มาเฮียนมาติวอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะใจดีคือแบบเด็กๆสามารถถามเขาได้ทุกอย่างทำให้แบบว่าเรารู้สึกไม่เก่งแล้วเรารู้สึกว่าแฮจ่าเป็นไอดอลหนูเลยอย่างงี
3: ้ผู้ถือว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาควรจะช่วยเหลือกัน
0: ครับ
3: ครูคือผู้นำวิญญาณโดยเฉพาะคนที่เข้ากำลังจะแย่แล้วเราต้องนำให้เขารุ่งเรืองนะครับเพราะนั้นครูก็จะแนะนำเขาไปเรียนไปอะไร
0: ใช่
3: ให้ชีวิตดีขึ้นไม่ใช่อยู่มาฝึกให้เธออ
0: ะไรนี
3: ่แล้วบ้าไปเธอเที่ย
0: งแล้วเชื่อไหมคุณผู้ชมคือตั้งแต่ม.4แย่ม.5แย่ม.6พอไปติวอาจารย์ปุ๊บเนี่ยคือแบบว่าเกรดขึ้นมาดีเลยนะคือหนูกลายเป็นว่าอ๋อจริงๆแล้วบางทีภาษาอังกฤษไม่ใช่ว่ายากนะแต่ด้วยความกลัวไงว่าเฮ้ยเราไม่ได้ภาษาอังกฤษก็คิดว่ามันเรียนไม่ได้หรอกแต่พอเจออาจารย์ค่อยๆสอนอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคือเขาคืออาจารย์จะมีเทคนิคแบบว่าสอนแบบว่าสบายๆ สนุกๆทำให้แบบว่าเด็กมันสนุกกับวิชาที่ตัวเองเรียนทำให้เด็กว่ามีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้นอะไรอย่างนี
4: ้ในฐานะที่คุณครูเป็นอาจารย์ประจำชั้นนะคะเห็นทราบมาว่าอิมเนี่ยเกือบจะถูกไล่ออกเลยตอนนั้นอาจารย์ทำยังไงอะคะ
3: คือครูนี่นะครูเป็นครูประจำชั้นเนาะ
0: ครับ
3: ครูเป็นหน้าที่ของฉันคือจะต้องปกป้องลูกศิษย์เองที่ไม่ใช่ว่าเลวร้ายมากที่สุดนี่ๆหน่อยๆเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เราคือครูคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญไม่ใช่เราจะผลักดันเด็กให้ไปเลยครูพยายามไปพูดกับฝ่ายปกครองว่าในส่วนดีเขาบ้างไม่ใช่ว่ามีส่วนร้ายหมดครูก็ไปหาฝ่ายปกครองเนาะครับไปขอครับว่าเด็กคนนี้เขาไม่ใช่จะเลวร้ายหมดเพราะยังมีส่วนดีบ้างครูไปขอเขาไว้
0: แล้วมีคำหนึ่งอาจารย์ที่หนูชอบจนถึงปัจจุบันนี้อาจารย์ก็ยังพูดอยู่นะคะเด็กของฉันต้องปกป้องเด็กของฉันยังหนูรู้สึกว่า หูเหมือนคนในครอบครัวของเราเลยอ่ะเหมือนพ่อแม่เราถ้าสมมติว่าลูกมีปัญหาอะไรพ่อแม่พร้อมที่จะปกป้องพออาจารย์พูดคำนี้มาหนูรู้สึกว่าโอ้โหแบบเราต้องกลับใจแล้วเราไม่ได้แล้วเราไม่เป็นเราต้องไม่เป็นเด็กเกเรแล้วขนาดอาจารย์ปกป้องเราทำไมเราไม่ถึงไม่ปกป้องตัวเองคือแบบมันเป็นคำที่แบบหนูเนี่ยจนปัจจุบันนี้คำยังมาถึงหูหนูอยู่อ่ะหนูรู้สึกว่า

0: ไปในทางที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นก็เพราะว่าอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนหนูในช่วงเวลาตอนที่หนูยังเป็นวัยรุ่นถ้าไม่มีอาจารย์ก็หนูคิดว่าโอ้โหอิมคงแบบค่อนข้างแบบตะเลิดเปิดเปิงไปเลยก็มีอาจารย์เนี่ยค่ะคอยดึงหนูให้กลับมาแบบว่าตั้งใจเรียนนะเพื่ออนาคตของเธอจะได้ไปไกลๆและหนูก็ทำความฝันของหนูเป็นจริงแล้ววันนี้หนูก็เลยเตรียมดอกไม้มาด้วยนี่หนูถักเองนะล้อเล่นชอบดอกมะลิมาขอขมาอาจารย์ในสิ่งที่หนูเคยทำอะไรไม่ดีไปก็ขออาจารย์อโหสิให้หนูด้วยนะคะ
1: ขอให้เธอมีความเจริญรุ่งเรืองเนา
0: ะ
1: รักษาความดีตลอดไป
0: ท
1: างนี้ครูไว้พรท่านเมื่อกี้เนา
0: ะ
1: ขอให้โชคดีนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: และหวังว่าหน้าหลังมาคุย
0: มาเที่ยวหาแน่นอนแน่นอนเลยครับผม
1: ดีมาก
0: เดี๋ยวอาจารย์จะไม่หล่อวันนี้หนูเตรียมมาเลยเดินหล่อได้แน่อันนี้แบบว่าแฟนอาจารย์ต้องหลงอาจารย์แน่นอนลูกศิษย์นี่อึ้งตะลึงเลยสุดยอด
1: ยอด
0: โอ้โหสีสวยเห็นไหมเดินว้าวนี่
2: รู้สึกของเธอในวันนี้ก็คงไม่ต่างจากความรู้สึกเมื่อวันก่อนเพราะเธอยังรับรู้ถึงความเมตตาจากครูและสำหรับครูก็คงสุขใจไม่น้อยที่ได้เห็นลูกศิษย์กลับมาระลึกถึงครูอีกครั้งครูท่านต่อไปที่อิมผูกพันและคิดถึงนั่นก็คืออาจารย์จริยาอนุกูลครูสอนภาษาอังกฤษซึ่งท่านเป็นครูที่เข้าใจเด็กๆโดยเฉพาะช่วงที่เธอเป็นวัยรุ่นในขณะนั้นก็มักจะมาปรึกษาครูอยู่เสมออ
0: าจารย์จริยานะคะเป็นภรรยาของอาจารย์ดีศักดิ์ซึ่งสอนอังกฤษเสริมก่อนจะเรียนหนังสือใช่ไหมเขาต้องมีการคลายเครียดบ้างไม่ใช่แบบว่ามาถึงปุ๊บอ่ะเปิดสมุดเรียนหนังสืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่แล้วเขาก็พูดเรื่องราวให้แบบว่าโน้มน้าวจิตใจให้เราแบบว่าเอ้ยเริ่มสนุกกับวิชานี้ละเริ่มเรียนเริ่มอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ช่วงม.4ถึงม.6เนี่ยเป็นช่วงวัยรุ่นเริ่มเจอความรักอะไรเงี้ยน้องๆหรือเพื่อนๆหลายๆคนก็จะแบบว่ามีอกหักบ้างมีอะไรบ้างก็จะมาปรึกษาอาจารย์อิมเข้าใจว่าทำไมวัยรุ่นหลายๆคนบางทีอาจจะออกนอกกรอบบ้างอาจจะเดินผิดทางบ้างเพราะว่ามันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออิมคิดว่าหลายๆคนคงต้องผ่านประสบการณ์ทางนี้ไม่มากก็น้อยอ่ะคือถ้าสมมุติเราเจอคนที่เขาอบรมเราแล้วมันแบบว่าดึงเราในทางที่ดีได้ในช่วงจังหวะนั้นชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนทันที

0: อาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม
1: พี่อิ่มลูกพี่อิ่ม
0: ครับผม
1: ลูกศิษย์ครูนะคะลูก
0: พี่อิ่มอดีตลูกศิษย์เหมือนกันเนี่ยสังเกตไหมเวลาเราเรียนวิชากับอาจารย์น่ะคืออะไรที่มันยากๆจะดูง่ายคืออาจารย์เขาจะพยายามสอนอะไรที่มันเข้าใจง่ายอ่ะอะไรที่ไม่เข้าใจก็สามารถถามอาจารย์ได้เพราะว่าน้องๆ อยู่มอกันแล้วคะนั่นไงเตรียมเลือกคณะได้แล้วเลยถามท่านนี้ได้เลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนละกัน
1: ค่ะได้ค่ะ

0: อ๋อขยัน
1: ขย
0: ัน
1: น้อยหน่อยแล้วก็หรือเขานั่งอยู่ข้างหลังนะคะเขาก็จะหลับจะฟุกนะจะฟุกแต่ก็ในทำนองเดียวกันเนี่ยฟุกแต่ก็ยังมีวินัยอยู่ก็คือว่าครูก็ชอบให้เขารับผิดชอบเขาก็ยังมีการรับผิดชอบ
0: มีทำการบ้านมาส
1: ่ง
0: ของเมาส์นิดนึงหนูตกตั้งแต่ม.4 ม.5 ปีที่อาจารย์สอนไม่ตกครับผม
2: อาจารย์บอกความจริงทำไมถึงไม่ตกคะ
1: ก็ครูก็ปล่อยคะแนนเน
0: า
1: ะครูก็ปล่อยคะแนนแต่ว่าในขณะที่เราปล่อยคะแนนเราก็จะต้องดูแล้วว่าเด็กคนนี้นะถ้าคืนว่าเรากักเขาไว้กักเขาไว้ให้เขาศูนย์ซ่อมไปก็ได้แค่หนึ่งใช่ไหมซ่อมไปก็ได้แค่หนึ่งก็แค่ผ่านใช่ไหมเราก็อยากเอาเขาไว้เลยนะคะประการหนึ่งก็คือ
0: ไปไกล
1: เรานึกถึงตัวเรานะนึกถึงตัวเราว่าถ้าเราไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็มีคนมากักเราไว้อะไรเราไว้เนี่ยนะเราจะมีความรู้สึกไงแล้วเราก็จะไม่ประสบผลสำเร็จไม่ได้ทำงานนะแล้วก็ปล่อยเขาไปเถอะครูรู้ว่าทุกคนเนี่ยเขาแบบมีความสามารถเนาะมีความสามารถแต่ไม่รู้ว่าเขาจะถนัดแนวไหนวันนี้มีความภาคภูมิใจที่อิมประสบความสำเร็จนะคะ
2: อิมล่ะคะในส่วนตัวของอิมรู้สึกประทับใจอะไรในอาจารย์คะ
0: ชอบมากชอบคู่นี้มากค่ะอาจารย์นิสาอาจารย์จริยาคือรู้ว่าสมกันแล้วมากเลยแล้วหนูรู้สึกว่าคือเขาเป็นคนไม่คิดอะไรมากคือไม่คิดเล็กคิดน้อยกับเด็กๆคือเขาคิดพยายามผลักดันให้เด็กได้ดีแล้วหนูรู้สึกว่าหนูได้รับสิ่งที่เขาทำคือได้รับความรู้สึกที่อาจารย์ทำให้กับหนูแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าสมมติไม่เจอเขาอย่างที่หนูได้บอกคุณผู้ชมไปหนูอาจจะยังไม่จบม.6ก็ได้หรืออาจจะยังเป็นเด็กแบบว่าโอซ่าไปวันๆอยู่ก็ได้แต่ด้วยช่วงม.6เป็นช่วงแบบว่าต้องจริงจังได้แล้วเขาก็ฉุดหนูขึ้นมาให้คิดได้ว่าเฮ้ยคุณจบมาคุณต้องทำมันนี้ต่อนะคุณต้องเรียนหนังสือต่อนะไม่งั้นคุณจะมีอนาคตได้ยังไงอะไรเงี้ยคือคำแค่ไม่กี่คำบางทีมันซึ้งใจมันทำให้แบบว่าหนูได้สติอ่ะจากที่แบบว่าเป็นคนที่แบบอะไรหนูไม่เห็นผิดตรงไหนเลยอะไรเงี้ยกลายเป็นคนที่แบบจริงจังในชีวิตบ้างในช่วงที่แบบว่าม.6เพราะว่าต้องใกล้สอบเข้ามหาวิทยาลัยเงี้ยค่ะก็ได้อาจารย์อาจารยามากับอาจารย์อดิศักดิ์คอยอบรมสั่งสอนก็รู้สึกดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่หนูเอาพวงมาลัยมาขอขมาอาจารย์ค่ะสิ่งไหนที่หนูทำล่วงเกินไปก็ขอมาอาจารย์ขอให้อาจารย์รักหนูนี้ไปนาน
1: ๆขอบใจมากนะครูก็ขอให้อิมเนี่ยมีความสุขและประสบความสำเร็จความดีของเราความมีกตัญญูรู้คุณนะจะทำให้อิมประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไป
0: สาธุหนูได้ข่าวมาว่าจริงๆแล้วจะเกษียณแล้วแต่ด้วยแบบว่าใจไงแบบว่าอยากให้เด็กได้ความรู้ก็กลับมาสอนฟรีเลย
1: ค่ะมาสอนค่ะตอนแรกนี่คือเดี๋ยวนี้นะคะเกษียณไปเมื่อกันยานี้เองนะแล้วก็มาช่วยสอน
0: โอ้โหคิดดูดิสุดยอดไหมคุณผู้ชมเกือบต้องใจจริงๆถึงจะทำอย่างนี้ได้นะ
1: เพราะรักการสอนค่ะรักการสอนนักเรียน

0: าจริยานะคะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอิมนั่นเองค่ะก็เป็นแบบว่าห่างหายกันมานานมากวันนี้ก็ได้กลับมาหาคุณครูก็อยากจะพูดคุยกับครูเล็กน้อยเท่านั้นเอง
1: ได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ลูกศิษย์คนนี้เหรอเป็นยังไงบ้าง
0: ลูกศิษย์คนนี้
1: ก็ค่อนข้างจะขยันน้อยหน่อย

0: และครูท่านสุดท้ายที่เธอประทับใจมาจนถึงวันนี้อาจารย์สงวนเจกับโฮครูฝ่ายปกครองขาโหดแต่ครูก็ยังเป็นครูที่เด็กๆนักเรียนรักและคิดถึง
1: ส่วนอาจารย์สงวนเนี่ยก็เป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองแต่เป็นคนตรงนะคือถ้าคุณทำผิดจริงๆอะคุณโดดเรียนผมจับคุณได้นะคุณโดนคือฟาดต่อหน้าทุกคนเลยคือก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยที่แบบว่าจะออกนอกกรอบก็ต้องนึกถึงหน้าเขาไว้ละก็เป็นช่วงชีวิตที่หนูคิดว่าเป็นช่วงชีวิตที่หนูมีความสุขนะแล้วก็แบบว่ามันแล้วก็ทำให้เราเป็นคนดีได้ด้วยแล้วก็ทำให้เรามีวิชาความรู้หนูรักมากๆเลยโรงเรียนนี้ค่ะหัวทำโทษก็คือตรงเลยคือข้างในเนี่ยก็จะมีนักเรียนแต่ว่าต่อคิวยาวเพื่อเตรียมให้อาจารย์ฟาดก้นคือห้องตรงนี้เป็นห้องที่เสียวมากนี่คือจะไปหาอาจารย์สงวนค่ะซึ่งเป็นอาจารย์ที่ดุมากในสมัยหนูคือเป็นคนที่แบบว่าใช้ไม้เรียวฟาดเด็กตลอดไปเจอเขาก็เลยดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้เริ่มติดอ่างแล้วค่ะเขาตื่นเต้นมากสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: จ
1: ้
2: า
1: ครับผมนี่หนาเลยหนูอยากมาเจออาจารย์มากพอดีเขามีรายการถามถึงหนูว่าสนิทกับอาจารย์ท่าน

0: ไหนคลุกคลีอาจารย์ท่านไหนมากที่สุดหนูก็เลยเสนอชื่ออาจารย์สงวนตรึงคนที่เคยตีหนูตลอดเวลาเสียงไม้เรียนนี่ขวะโอ้โหสุดยอดเลยครับผม
1: ตอนนั้นเป็นไงล่ะเธอ
0: ก้นแตกเลยค่ะ
1: เพราะว่าเคยชอบหนีเรียน
0: ใช่
1: เขาจับกระตรงหูใช่ไหมแต่ก็ดีนะถึงก็ดีใจว่าเธอดีขึ้นเยอะ
0: ครับผม
1: เปลี่ยนไปมาก
0: สวยขึ้นนี่
1: สวยขึ้นความพึกก็ดีขึ้น
0: yes สมัยนี้คือยังมีเด็กดื้ออย่างนี้อยู่ไหมคะ
1: มันก็ยังมีอยู่นะ
0: วนเวียนไปวนเวียนมาอย่าง
1: น
0: ี
1: ้นี่แหละ
0: นะฮะ
1: ก็สมัยก่อนนะยังดีใช้ไม่เลี้ยวได
0: ้สมัยนี้อะคะ
1: สมัยนี้ก็ใช้ไม่ได
0: ้งั้นอาจารย์ทำยังไงอะคะ
1: ก็สอนเอาคำพูดสอนเอา
0: อ๋อ
1: ก็นี่เธออย่ามาสายนะ
0: โอ้ขัดเลยขัดเลยนี่ไม่ใช่อาจารย์สงวนแล้วเนี่ย
1: ซึ่งมันขัดมากกิจกรรมอ่ะที่ทำได้คือเขาไม่มาโรงเรียนผมก็รู้ชื่อเอ๊ะไม่มาอีกแล้วเหรอเนี่ยก็เรียกประกาศ
0: หัวหน้าห้องชอบเอาไปแจ้งอาจารย์อ่ะอาชิตะไม่มาโรงเรียนแกอาจารย์จูซิก้าแกสมัยก่อนอ่ะ
1: หัวหน้าห้องเขามาเลยไงเขาแบบเนี่ยรัตเทียอาชิตะเห็นโดนเลยไปไหนเนี่ยไปโรงเรียนแล้วเรียกหาบอกเอ๊ะอาชิตะนี่ครั้งแรกก็ไม่มาประกาศหน้าแถวอีกอ๋อเห็นมาแล้วบอกเอามาเลี้ยวกวักไปมานี่ก่อน
0: ภาพในวันนั้นคือสยองมากเลยคุณผู้ชมคือเป็นสนามใช่ไหมคะหนูเดินมาปุ๊บเห็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์สงวนถือไม้เดียวฟึบกระสายตาแล้วว่าโดนแน่วันนี้หนูโอ้โหทางตันพบทางตันทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: บางทีแก้ไขกันอย่างเงี้ยไม่เลี้ยวก็ช่วยได้เยอะนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเราตีให้เขาเจ็บเนี่ย
0: กลัวนะ
1: จะกลัวละ
0: หนูกลัว
1: จะปีนขั้นต่อไปนึกถึงไม่เลี้ยวถ้าหืนโดนถ้าตับได้จะตีหนักเก่าแล้วเนี่ยเราต้องเจ็บคือเขาต้องกลัวละ
0: ค่ะ
1: ก็คือถ้าเราไม่มีไม่เลี้ยวเนี่ยเด็กก็จะไม่กลัวละนี่เธออย่าโดดเธอมาสายจะฟังไหม
0: นะ
1: ไม่ฟังก็บอกอ่ะวันนี้ผิดใช่ไหมผิดค่ะทบทวนโดยขีไม้บอกตัดใจเองเลือกเอาเองนะ
0: มีให้เลือกด้วยมีช้อยอ่ะแล้วเป็นสิ่งที่แบบสยองมากคุณผู้ชมคือเป็นสิ่งที่แบบว่าช่วงบังคับแล้วอ่ะโอ๊ยทำยังไงดีรุ่นพี่บอกว่าอิ่มถ้าครั้งเดียวเนี่ยเต็มเหนียวเลยนะแต่ถ้า2ครั้งเนี่ยจะเบาๆหนูว่าเออจริงเหรองั้น2ครั้งก็ได้เดี๋ยวจําได้ฟับไหนล่ะเบาๆฟับโอ้โหเบามาก
1: แต่อิ่มเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะ 5-6 ครั้งเลยเนี่ย
0: โอ้ใช่5 6
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งนั้น5ครั้งนะ
0: อิ่มติดเพื่อนคือสมัยก่อนเนี่ยหนูไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงนะไอ้รอบๆโรงเรียนก็จะมีร้านเกมแบบเยอะมากมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายแล้วคือก็โดดเนี่ยไปเล่นเกมเคาน์เตอร์เล่นแบบว่าอะไรกันภาษาวัยรุ่นน่ะคือถามว่าโดดเรียนทั้งวันไม่นะจะออกเฉพาะวิชาที่แบบว่าไม่ค่อยอยากจะเรียนหรือว่าเอ้ยยังไม่ได้เข้าห้องเรียนสักหน่อยเข้าเรียนสัก 9:00 นดีกว่าก็ค่อยๆแบบปีนมาหลังๆก็จะมีจารบีละจารบีทารั้วเหล็กเด็กมันโดดเรียนใช่มั้ยเอาจารบีทารั้วเหล็กเด็กก็เอาหนังสือพิมพ์ไปเช็ดจระบีแล้วข้ามอีกต่อมาเป็นลวดน้ำอีกลวดน้ำดูซิมันจะข้ามได้ไหมก็เอาครีมที่บ้านแก๊บโยนทิ้งแล้วปีนต่อทุกวิถีทางจริงๆสมัยนั้นคือเป็นเด็กหัวเลี้ยวหัวต่ออะไรอย่างเงี้ยพอโตขึ้นถึงได้รู้ว่าเราทำอย่างนั้นเพื่ออะไรจนปัจจุบันเนี่ยหนูเลยคิดว่าน้องๆหลายๆคนถ้าอาจารย์สอนบางคนอาจจะยังไม่ฟังเพราะยังไม่ถึงมาจุดอีกจุดหนึ่งไงคือยังไม่โตไงเลยแบบว่าอะไรเราผิดตรงไหนอาจารย์ผมก็นิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอโตขนาดพอโตมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะเรามามามองย้อนดูก็จะรู้ว่าทำไปเพื่ออะไรไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะในสิ่งที่ทำมา
1: ผมกับเขาเลยสัมผัสกันคือปกครอง
0: ค่ะ
1: ครั้งที่สองมาเจอกีฬาสีผมไปหัวหน้าสีเขาอีก
0: โอ้โหโหดมาก
1: อันนี้กลัวโอ้โหเอา
0: ในใจโอ้โหมาทำไมมาอยู่กีฬาสีของเขาทำไมตัวเองอะไรเงี้ยคือหน้าอาจารย์ดุมากไงพออาจารย์บอกว่ามันเป็นแบบอยู่ในกีฬาสีของเราโอ้โหแย่แล้วเอาละเราต้องฟิตซ้อมแน่ๆเลยอาจารย์ต้องเข้มงวดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สนุกอ่ะคือแบบว่าหนูรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์ทำไปเด็กไม่มีใครเคยโกรธอาจารย์นะคือแบบทุกคนอาจารย์ทำถูกต้องแล้วกลายเป็นว่าเด็กรักอาจารย์ด้วยมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ย
1: ดีใจมากที่เขาคิดได
0: ้คิดถึงครูด้วย
1: ที่แล้วมาอะไรเงี้ยครูทุกคนก็คิดถึงลูกศิษย์ทุกคนนะมาคิดถึง
0: ค่ะ
1: ของน้องอิมเนี่ยผมก็ดูรายการเขาตลอด
0: อ๋อขอบคุณค่ะ
1: แม้กระทั่งโดนโกนค่าไปพิธีกรผมก็ต้อง
0: โอ้ยอาจารย์นั่นมันนานแล้ว
1: ผมก็เห็นอยู่นะเอ้ยอะไรนะก็ดูเขาตลอดนะเออนะก็เป็นคนดีมีน้ำใจนักเลงมีแล้วก็หมด
0: ใจ
1: ก็ดีใ
0: จวันนี้หนูก็ดีใจมากเลยที่ได้กลับมาหาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก็ห่างหายไปนานมากก็รายการก็ให้อิม

0: ได้มาหาอาจารย์นั่นก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่ได้กลับมาขอโทษอาจารย์ในสิ่งที่หนูได้ทำอะไรผิดพลาดไปในเมื่ออดีตนะคะวันนี้ก็เอาดอกไม้มาขอขมาอาจารย์ค่ะ
1: ขอให้เธอมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในการงานแล้วสูงๆนะ
0: สูงๆนะอาจารย์จะมองอย่างนี้ไม่เห็นต้องมองอย่างนี้
1: ใช่ใช
0: ่แต่หนูอ่านให้สวัสดีค่ะอาจารย์สงวนหนูอิมอชิตะเนอร์หนูรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาหาอาจารย์สงวนอีกครั้งที่อาจารย์เคยอบรมสั่งสอนอิมมาวันนี้ลูกศิษย์อาจารย์สงวนเก่งไหมล่ะคะรักอาจารย์สงวนมากมายจุ๊บจุ๊บ
1: ก็ครูก็มีของที่จะเซอร์ไพรส์ให้เธอนะเธอได้ดีเพราะอะไรเธอก็ได้อันนั้นไป
0: โอ้สยองเลยเนี่ยขอบคุณมากๆค่ะว้าวไม้แค่หูสีทองไม่ใช่ไม้เรียวทองคำขอบคุณมากๆค่ะโอ้ไม้เรียวจริงๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ค่ะเก็บไว้
2: แม้ว่าวันนี้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ได้พบกับครูที่เธอรักและคิดถึงแต่ก็เป็นเวลาที่ล้ำค่าและจะคงอยู่ในใจของเธอไปอีกนาน
0: วันนี้นะคะอีกก็ได้กลับมาที่โรงเรียนยุพราชซึ่งอีกก็ห่างหายไปมาประมาณ10กว่าปีแล้วแล้วได้เจออาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอนอิมมาทำให้อิมรู้สึกว่าเหมือนย้อนลำลึกไปถึงเมื่อสมัยอดีตที่เราเคยได้เรียนหนังสือโดยอาจารย์อบรมสั่งสอนกลับมาคราวนี้หลายๆอย่างก็ไม่ได้เปลี่ยนไปอาจารย์ก็ยังมีความน่ารักเหมือนเดิมแล้วก็ยังเป็นอาจารย์ที่อิมรักและเคารพอยู่เสมอนะคะอิมเคยคิดมาตลอดเลยว่าหลายๆปีที่ผ่านมาอยากกลับมาหาอาจารย์กลับมาขอขมาอาจารย์ต่างๆนานาที่อิมเคยได้ทำร่วงเกินเอาไว้วันนี้ก็คลี่คลายหมดแล้วอิมรู้สึกว่าวันนี้อิมสบายใจมากเลยและคุณผู้ชมท่านใดนะคะในวันนี้ที่เห็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสก็อย่าลืมนะคะกลับมาเยี่ยมคุณครูที่คุณผู้ชมรักนะคะรับรองค่ะว่าจะอิ่มเอมสุขใจแบบนี้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอีกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่จะเป็นล้านลาที่เชียงใหม่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: นักแสดงและนักร้องลูกย่าโมเต็งหนึ่งกฤษณกันต์มณีภากาพันธ์ในอดีตนั้นเขาค่อนข้างผูกพันและสนิทกับครูหลายท่านเพราะด้วยความที่เป็นเด็กหน้าตาสดใสอารมณ์ดียิ้มง่ายแต่ทว่ายังติดเล่นและไม่สนใจเรียนทำให้ครูต้องเคี้ยวเข็นสอนสั่งจนในที่สุดเขาก็เรียนจบและสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ในวันนี้เขาจึงขอระลึกถึงพระคุณของครูอีกครั้งโดยเดินทางจากกรุงเทพมุ่งสู่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อย้อนอดีตไปพูดคุยเรื่องราวชีวิตที่ผูกพันกับครูทุกท่านกันค่ะ
1: สวัสดีครับผมเต็งหนึ่งกฤษณกันต์มณีภากาพันธ์ครับจบการศึกษาจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาครับผมชั้นม.6 ครับถ้าพูดถึงความรู้สึกที่จะกลับไปโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสกลับไปเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราก็คือการทำงานเรามันก็คือทำงานทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีโอกาสได้เจอกับอาจารย์ที่เราเคยสนิทด้วยแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยก็คือได้กลับมาที่โคราชก็คือไม่มีโอกาสได้กลับมาบ้านเกิดเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับถ้าพูดถึงการกลับไปหาคุณครูของผมในวันนี้นะครับก็เริ่มต้นที่ครูคนแรกก็คืออาจารย์นิรันดร์อุตมังครับจำได้ขึ้นใจเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดุมากนะครับแล้วก็เขาเป็นอาจารย์ที่เหมือนเป็นทหารมากนะครับแล้วก็

พวกผมโดดเรียนนะครับแล้วพี่เคยเห็นในหนังสงครามป่ะที่แบบว่าจะมีรถคอบบ้าขับตามแล้วชี้อ่ะไปจับมันจับมันเหรอนั่นคืออาจารย์นิรันดร์ของผมอะครับเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆอะเอาละครับผมตอนนี้เต็งหนึ่งก็พร้อมแล้วนะครับถ้ายังไงก็เดี๋ยวไปชมดูว่าจะสนุกจะเศร้าหรือว่าจะคิดถึงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะไปเจออะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเพราะว่าได้ไม่ค่อยได้มีโอกาสกลับมาโคราชแบบนี้เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ถ้ามาจะมาโคราชก็จะมาทำงานนี่ฮะโรงเรียนผมใหญ่เปล่า

0: อันนี้นะครับผมก็อยู่ที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนะครับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยของผมนะครับก็มีอายุประมาณ111ปีแล้วนะครับผมเป็นรุ่นที่100นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปตามหาอาจารย์คนแรกในวันนี้ดีกว่านะครับไปครับเชิญครับ
1: และเมื่อมาถึงโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเขาไม่ได้ที่จะเดินสำรวจโรงเรียนที่เขาผูกพันและไม่ได้กลับมานานแล้ว
0: บริเวณนี้นะครับเขาก็เรียกว่าธรรมสถานนะครับศาลาที่เอาไว้ไหว้พระที่สามารถไหว้พร้อมกันทั้งโรงเรียนได้นะครับก็นี้ก็เลยเป็นธรรมสถานแต่ว่ามันเป็นสถานที่ที่สงบร่มเย็นแต่ว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนผมเนี่ยจะมีไว้ใช้เพื่อเอามาพักผ่อนนะครับมาเตะบอลมานอนฟังเพลงนะครับหรือว่ามานั่งอ่านหนังสือมันค่อนข้างจะเย็นแล้วมันก็ปลอดโปร่งดีครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นที่นิยมมากนะครับ
1: ครูท่านแรกที่เขากำลังเดินมุ่งหน้าไปหาเป็นครูที่เขาประทับใจไม่รู้ลืมนั่นก็คือครูนิรันดร์อุตตมังครูฝ่ายปกครองที่เคร่งครัดระเบียบวินัยเป็นอย่างมาก
0: ผมตื่นเต้นอะไม่รู้เพราะอะไรผมตื่นเต้นมาก
2: สวัสดีเป็นไงนุ่ม
0: โอ้อาจารย์สวัสด
2: ีหล่อขึ้นเหมือนเดิมหล่อเหมือนเดิมหน้าตาเป็นไงนานๆมาโรงเรียน
0: ผมตื่นเต้นมากอ่ะ
2: ตอนนานๆมาเจอกี่ปีอ่ะ10เท่าไหร่ละ
0: ยังไม่ถึงครับไม่ถึงประมาณ
2: 8ปี8ปีก็เปลี่ยนไปเยอะ
0: ถ้าตอนที่ผมเรียนเนี่ยก็เป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองนะอาจารย์เนาะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สอนพิเศษผมตอนนั้นสอนอะไรฟิสิกส
2: ์ในขณะที่เรียนก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเรียบร้อย แต่ก็มีแววของนักแสดงออกมาชอบแสดงออก
0: ครับผม
2: เห็นเคยสร้างวงดนตรีไหมเหรอรวมวงดนตรีที่นี่นะฮะมีวงดนตรีเขาก็เล่นแต่ว่าก็สนับสนุน
0: ผมจะบอกว่าอาจารย์เนี่ยน่ากลัวมากนะ
2: ตามธรรมชาติของครูปกครองแต่จริงๆแล้วใจดีนะ
0: ใจดี
2: เราใจดี
0: ใจดีตรงไหนรู้ป่ะเพราะว่าผมมารู้ว่าอาจารย์ใจดีเพราะว่าถ้าใครที่ได้เรียนพิเศษกับอาจารย์จะรู้ว่าอาจารย์เป็นคนตลกมาก
2: ครับ
0: แล้วก็เป็นคนที่แบบเป็นคนอารมณ์ดีนะอาจารย
2: ์
0: ผมว่าอาจารย์เป็นคนสอนหนังสือสนุกมาก
2: ครับ
0: ไม่เหมือนตอนดู
2: ฟิสิกส์เนี่ยฟังเสียงแล้วก็จะรู้เด็กกลั
0: ว
2: เพราะ1ใช้พื้นฐานคณิตศาสตร์ต้องคำนวณสองจะต้องรู้เรื่องราวของวิทยาศาสตร
0: ์
2: ก็มีวิธีการคือเราทำตัวมันเหมือนกับเป็นตัวละครตัวหนึ่งในบทเรียนเพราะนั้นเธอจะเห็นว่าเวลาครูสอนไม่อยู่เฉยๆแสดง
0: ไปเรื่อยว่า
2: ไปสนุกอย่างบางทีก็จับคำพูดเล็กๆน้อยๆให้เด็กงงเล่นเวลาเขาตั้งใจเล่นอย่างเงี้ยโมเมนตัมมันเข้าชนแล้วเธอว่ามันจะเกิดอะไรเด็กก็บอกพยายามจะตอบว่าเข้าชนมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเข้าบางแสงกับเข้าศรีราชาล่ะมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยเด็กก็จะเปลี่ยน
0: เป็นมุก
2: มุกเป็นมุกแล้วเขาหัวเราะเราจะพยายามหาทางลูกเล่นใช้คำพูด
0: ครับ
2: ในขณะที่เด็กเขาก็ตั้งใจเขม็งเลยเครียดบรรยากาศมันเครียดครูจะต้องเปลี่ยนทันทีเลยว่าหาคำพูดสนุกสนาน
0: เป็นคนที่ไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนในห้องเรียนด้วยแต่ว่าเจอบ่อยมากครับ
2: ก็ปกติครูปกครอง
0: อัน
2: นี้ก็นอกรั้วทานข้าวกลางวันนะครับข้างในไม่อร่อยชอบไปข้างนอก
0: ทุกคน
2: ก็เจอกันหน่อย
0: พวกนี้โดนกันทุกคน
2: น้องๆเดี๋ยวนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะยังเหมือนเดิมเพราะโรงเรียนเรากว้างนะก็ถ้าถามว่าข้าวข้างนอกอร่อยไหมคำตอบไม่ได้อร่อยแต่มันได้ท้าทายครู
0: แต่เดี๋ยวก่อนผมขอมาอาจารย์ก่อนผมจะบอกว่ารุ่นผมเนี่ยผมเคยถูกห้อยป้ายอาจารย์แล้วก็ห้อย

0: ป้ายแล้วก็เขียนว่าผมโดดเรียนครับทั้งวัน
1: อ
0: ่ะจ้าน่ากลัวมากอ่ะ
2: แล้วอันนี้ต้องตามสเต็ปเด็ดแสดงว่าหลายครั้งแล้วถึงจะห้อยป้ายครั้งแรกก็ตักเตือน
0: เตือน
2: ครั้งแรกตักเตือนครั้งที่สองอบรม
0: อบรม
2: ถ้าจับได้ครั้งที่สามคิดว่าแก้ไม่หายลงแบบนี
0: ้สนามนี้ผมวิ่ง100รอบมาแล้วนะครับ
2: ครับ100รอบ
0: ภายในวันเดียว
2: 100รอบเช้าจดเย็นแสดงว่าโดนซ่อมรอด
0: อเวลาไปฝึกรอดอแบบเวลาไปแบบไปต่างจังหวัดเวลาไปฝึกอ่ะอาจารย์น่ากลัวกว่าทหารเลยนะนึกบอกอาจารย
2: ์เวลาเราจะคุมคนจำนวนมาก
0: ครับ
2: เพื่อเซฟพลังที่จะต้องไปทำอะไรมากๆก็ต้องทำให้น่ากลัวไว้ก่อนเพราะจะสั่งทีเดียวหยุดนะต้องหยุด
0: แต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าร
2: อดอเรานี้
0: ได้
2: ที่หนึ่งของประเทศไทยมา3ปีซ้อน
0: ทุกปี
3: ได้รำลึกความหลังกันมาได้สักพักแต่เมื่อพูดถึงเหตุการณ์ประทับใจเขาก็ได้หยิบเรื่องดีๆเรื่องนึงมาเล่าจนทำให้ครูแทบกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู
0: ่ผมว่าอาจารย์เองก็ต้องรู้นะเคยมีอยู่ครั้งนึงตอนที่ผมเรียนม.6 อะฮะแล้วก็อาจารย์คิดจะเออร์ลี่ออกครั้งนึงแล้วก็อาจารย์เป็นคนที่ดุมากแล้วผมเชื่อว่าทุกๆคนก็คิดเหมือนกันว่าโหต้องไม่มีใครอยากให้อาจารย์อยู่แน่เลยแต่เชื่อไหมครับว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบอยากให้อาจารย์กลับมาสอนแล้วอาจารย์ก็กลับมาจริงๆแล้วก็คือก็ประทับใจคือถึงแม้ว่าอาจารย์จะดุหรือว่าอะไรแค่ไหนแต่ว่าพอวันหนึ่งที่อาจารย์จะลาออกพวกทุกๆคนที่เป็นรอดอก็ขอให้แกกลับมาสอนขอให้กลับมาดุเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนโรงเรียนนะครับถ้ามีแต่อาจารย์ที่ใจดีผมว่าเด็กก็จะไม่กลัวแล้วก็คงจะแบบอาจจะแบบดื้อกว่านี้แต่ว่าผมว่ามีอาจารย์แบบอาจารย์นิรันดร์ไว้เยอะๆเนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากๆแล้วก็พอเรียนจบไปเราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วมีประโยชน์มากคร
2: ับ ครับอันนี้พอเต็งหนึ่งพูดก็นึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นนะฮะเหนื่อยท้อแท้อยากจะออกเราเป็นคนที่ดุมาก
0: ๆดุครับ
2: เด็กน่าจะไล่เราไปยังไงได้ยกป้ายให้กูอยู่ต่อ
0: ผมยังจำบรรยากาศตอนนั้นได้เลยว่าเออว่ะจริงๆแล้วมีคนคิดเหมือนเราเยอะนะว่าไม่อยากให้อาจารย์ออกดีใจที่ได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีโอกาสสนิทกับอาจารย์มากๆแต่ว่าก็ได้จำคำสอนของอาจารย์ตลอดแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าโรงเรียนรัชสีมาไม่มีอาจารย์นิรันดร์ผมก็ว่าก็ขาดอะไรไปเยอะเหมือนกันแล้วก็พอพี่ๆทีมงานถามมาว่าจะเนี่ยคิดถึงอาจารย์คนไหนบ้างผมก็คนแรกที่นึกถึงอาจารย์นิรันดร์เลยเลยแกดุนะอะไรเงี้ยอย่าไปถามแกเยอะอะไรเออก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนแบบไม่ใช่เด็กที่ทำกิจกรรมให้อาจารย์เท่าไหร่แต่ว่าผมเชื่อว่าเออก็อย่างน้อยๆแกก็จะจำได้ว่าเออมีเด็กคนหนึ่งที่ชื่อเต็งหนึ่งที่แบบเป็นเคยเป็นลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยครับผมวันนี้นะครับเต็งก็กลับมาโรงเรียนแล้วก็มาหาอาจารย์ก็ดีใจที่อาจารย์ยังแบบว่ายังสอนน้องๆอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่กับราชสีมาไปนานๆนะครับ
2: ก็ด้วยความรักและเป็นห่วงนะครับครูดีใจที่ลูกศิษย์ยังนึก
0: ครับนึกถึงครับ
2: เจริญก้าวหน้านะลูกนะ
0: ครับ
2: สิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิกัลยาตถาคตโตสิทธิเตโชปโยนิจังสัพพะกัมมังปะสิทธิเมเจริญก้าวหน้าลูกก็โอกาสที่โรงเรียนเราจะ111ปีนะ
0: เลขสวยมาก
2: 111ปีที่จะมาถึงนี้ครูก็ดีใจที่ลูกศิษย์ได้มาแล้วก็ถือโอกาสที่มอบเป็นของที่ระลึกยังไงถ้ามีโอกาสก็ให้มาร่วมงานนะ
0: ครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะเข้าไปเป็น1คนที่ช่วยอาจารย์ตรวจแถวด้วยนะครับว่าคนไหนผิดระเบียบโดนทําโทษแน่นอนนะครับ
2: เดี๋ยววันนี้จะให้พี่เต็ง1ช่วยกับครูครูจะดูแถวข้างหลัง
0: คร
2: ับแถวหน้า19หน้าเดินหนูดูตั้งแต่ทรงผมนะเพราะถ้าไม่ใช่นักเรียนแล้วก็ดึงมาให้ครูดูเข็มขัดเตือนเค้า
0: เดี๋ยวนี้อันนี้ทรงผมน่าจะผ่าน
2: อัน
0: นี้ผ่านนะครับ
2: หัวเข็มขัด
0: หัวเข็มขัดขัดหรือยังไม่ขัด
2: ยังไม่ขัด
0: ไม่ได้เด็กราชสีมาต้องขัดหัวเข็มขัดนะ
2: หัวเข็มขัดเล็บ
0: ตัวเล็บยาวด้วย
2: เล็บยาวด้วย
0: กี่อย่างนับ อ๋อ2อย่างครับ
1: 2อย่างอย่างละ5วิดพื้น

0: ป็นไงบ้างช่วยครูตรวจแถวน้อง
1: ก
0: ็นึกถึงบรรยากาศเก่าไหม
1: จริงๆบรรยากาศเก่าจะน่ากลัวกว่านี
0: ้
1: เพราะว่าถ้าตัวเราโดนตรวจเองจะน่ากลัว
0: จะรู้สึกตื่นเต้นอ่ะนะ
1: ตื่นเต้นแล้วก็เมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วอาจารย์ดุกว่านี้อาจจะด้วย
0: อายุมาก
1: ขึ้น
0: หนุ่มน้อยลงหนุ่มน้อย
1: แต่ว่าก็ยังมีอำนาจแล้วก็ยังน่าเกรงขามเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็ดีใจครับคนที่โดนก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเข้าใจครับอาจารย
0: ์นะว่าทำไมครั้งหนึ่งโดนแบบนี
1: ้ว่าทำไมถึงต้องโดน
0: ครับ

0: อย่างตึกนี้นะครับลิฟต์มันจะมีอยู่ประมาณ6ตัวนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์คือลิฟต์ค้างแล้วก็พอเปิดมาครึ่งนึงนะฮะพอลิฟต์เปิดขึ้นมาก็เหลือแค่ครึ่งนึงแล้วก็ต้องปีนออกกันเลยก็สนุกดีครับแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เลยมีเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีกฎว่าถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยก็จะห้ามใช้ลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องเดินเอามี12ชั้นก็ต้องเดินเอาอะไรเงี้ยครับ
1: สำหรับครูอีกท่านที่เขายังระลึกถึงเสมอเพราะครูคอยให้คำปรึกษาเขาในหลายเรื่องนั่นก็คือครูนงนุชวงศ์สัตย์สถาพรครูสอนภาษาฝรั่งเศสและเป็นครูประจำชั้นตอนที่เขาเรียนอยู่ที่นี
0: ่สำหรับอาจารย์นงนุชเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาครับก็เลยได้มีโอกาสได้รู้จักกันแล้วก็อาจารย์เป็นคนที่สอนภาษาฝรั่งเศสให้เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดอะไรอย่างเงี้ยครับ

เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไมแต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งช่างมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว w ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรงสองแรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง n นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง n เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง n เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงที่ขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง n ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนั

ของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรงเอ็นแค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี M G คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรงเอ็นอยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรงเอ็นเราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้แล้วเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่า

จริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็นรีแอคชั่นของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรงรีแอคชั่นกันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็นรีแอคชั่นมาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการมันก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนักmg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่ได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

สมัยแรกๆที่เข้ามาอยู่โรงเรียนแห่งนี้นะครับก็มีนักเรียนอยู่418คนตอนนั้นมีครูอยู่18คนเข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าตกใจในสภาพแวดล้อมที่มันมีอยู่อันแรกก็คือเรื่องกายภาพที่เรามองเห็นด้วยตาไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียนที่มันชำรุดทรุดโทรมก็เลยตกใจอีกปัญหาหนึ่งที่โรงเรียนเจอก็คือปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งผมคิดว่าน่าจะบกพร่องเพราะว่าเห็นจากสภาพเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนไม่ว่าจะเป็นเด็กลักขโมยเด็กก้าวร้าวเด็กนี้เรียนอะไรต่างๆมันจะมีเยอะเมื่อเราเข้าไปดูลึกๆแล้วก็จะเห็นว่าเด็กส่วนใหญ่นะครับที่เข้ามาเรียนกับเราคือเข้าไปเรียนในเมืองไม่ได้พ่อแม่ยากจนขาดแคลนขาดแคลนไปทั้งหมดทุกอย่างทั้งขาดแคลนแล้วก็ทั้งขาดโอกาสด้วย

0: ือชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีชุมชนที่มีชื่อว่าบ้านคูเมืองและที่นี่มีโรงเรียนที่เมื่อ10ปีที่แล้วมีสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าเรียนอีกทั้งในโรงเรียนยังมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายแต่ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคูเมืองแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโรงเรียนที่น่าเรียนน่าอยู่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของทุกคนที่นี
1: ่กว่าจะมาทำความเข้าใจกับเพื่อนครูบาอาจารย์กว่าจะมาจัดการในระบบสิ่งแวดล้อมบริหารจัดการอะไรต่างๆก็ใช้เวลาพอสมควรปัญหาทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องนักเรียนกับการเรียนเราต้องแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันวิธีการอันดับแรกก็คือก็ทำจากตัวเองก่อนทำเป็นตัวอย่างก่อนอันที่สองก็คือสร้างทีมงานในโรงเรียนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนงานในโรงเรียนไปได้โดยที่ไม่มีทีมนำเพราะฉะนั้นก็มองหาเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนว่ามีใครบ้างที่มีจิตอาสาที่อยากจะทำงานพวกนี้พันเมื่อมองเห็นบุคลากรได้บุคลากรมาก็เริ่มมาคุยกันมาวางแผนกันเรื่องเด็กนักเรียนเรื่องระบบดูแลเราทำอย่างนี้ดีไหมต่อปีนี้เราจะก่อนที่เราจะดุก่อนที่เราจะว่าเด็กเราลองเข้าไปดูที่ครอบครัวเขาดีไหมครอบครัวเขาเป็นยังไงลองเข้าไปดูที่ตัวเขาจริงๆว่าเขาเรียนไม่ได้วิชาอะไรแล้วเราก็จะช่วยเขาแล้วก็เรียกเขามาคุยนะครับอันนี้ก็คืออันดับแรกก็คือสร้างทีมตอนนั้นมีครู10กว่าคน14 15คนเราก็เริ่มมาสร้างกันมาคุยกันให้บ่อยแล้วคุยกันแต่ละปัญหาแต่ละเรื่องคือเราจะคุยทุกเรื่องคุยได้ทุกเรื่องเพื่อสร้างทีมแล้วค่อยดึงมาทีละคน2คนในเรื่องที่อยากจะแจ้งให้ทราบเรื่องแรกก็คือเรื่องจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนปีนี้เรามีเด็กเข้าเรียนอยู่663คนเพราะในเรื่องเดียวกันนี้ก็อยากมอบให้ทางหัวหน้าบริหารทั่วไปแล้วก็ทีมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ช่วยคัดกรองนักเรียนที่อาจจะเกิดจากภาวะต่างๆนะครับเพื่อเราจะได้ข้อมูลตรงนั้นมาวินิจฉัยแล้วก็ตัดสินทั้งเรื่องการให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องระบบการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านรีบดำเนินการในเรื่องนี้โดยด่วนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากกติกาการคุยกันในภาพรวมในห้องประชุมเราจะต้องถือปฏิบัติร่วมกันทุกคนจะต้องยึดมั่นในกติกาแล้วก็เดินไปด้วยกันแล้วก็ดึงเด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเรื่องงานประชาสัมพันธ์เรื่องมัคคุเทศก์ผมอยากจะให้พี่ต้องฝึกนักเรียนรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อรับแขกเพราะว่าตอนนี้จะวันที่11นี้ก็จะมีครูมาจากมหาสารคามมาเยี่ยมโรงเรียนเราแล้วก็ให้พวกหนูมาหาคุณครูพรทิพย์แล้วก็ฝึกเรื่องมัคคุเทศก์น้อยที่เราเคยทำ
2: คือเป้าหมายของท่านนี่จะอยู่ที่นักเรียนนะคะเป็นส่วนใหญ่ในเป้าหมายคือพยายามจะสร้างโอกาสให้เด็กในชนบทเนี่ยเขาได้รับโอกาสเท่าเทียมกับเด็กในเมืองนะคะเพราะว่าระยะทางห่างจากตัวเมืองที่เขาจะไปศึกษาต่อเนี่ยโอกาสเขามันมีไม่มากนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงท่านก็เลยอยากจะให้จัดทำตรงนี้เนี่ยให้เป็นที่ที่เขาจะแสวงหาอะไรได้หลายๆอย่างที่เขาควรจะได้เหมือนกับเด็กในเมือง
3: หัวใจอยู่ด้านไหนลูกมาชี้ดิเก่งมากปรบมือเพื่อนเลยค่ะ
4: เรื่องการแก้ปัญหาเรื่องเด็กไม่อยากมาโรงเรียนเราซื้อรถมาโรงเรียนมาก็ให้ไปบริการฟรีตอนเช้าเราไปรับตอนเย็นเราก็ไปส่งตามเวลารับตามเวลาส่งตามเวลาเด็กเขาก็มีความสุขในการมาก็ทำให้เด็กอยากมาโรงเรียนหนึ่งหน้าฝนก็หน้าฝนหน้าร้อนแดดร้อนเด็กก็ไม่มีโอกาสจะเปียกฝนเด็กเขาก็มีความสุขในการมา

สมมติว่าในห้องหนึ่งมันจะมีทั้งเด็กเก่งเด็กเรียนช้าเด็กเรียนไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าโดยปกติคุณครูก็จะสอนเนื้อหาเดียวกันอย่างเดียวกันวิธีการเดียวกันทีนี้เมื่อเรามาดูว่าเด็กที่มันไม่มาเรียนเด็กที่มันหนีเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กที่เรียนในระบบห้องเรียนไม่ได้ก็คือเรียนตามเพื่อนไม่ทันเขาก็ออกมาอยู่นอกห้องนะครับเราแก้ปัญหาก็คือว่าให้ความสำคัญในเนื้อหาสาระแตกต่างกันเด็กที่เรียนตัวหนังสือเนาะตัวหนังสือไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เก่งแต่เขาอาจจะไม่ได้ผ่านกระบวนการรับรู้ของเขาตรงนั้นเขาอาจจะบกพร่องแต่เขาสามารถปฏิบัติงานแทนได้เราก็ให้ปฏิบัติงานแทน

0: ความจริงเราแบ่งนักเรียนเป็น3กลุ่มเมื่อแบ่งนักเรียนเป็น3กลุ่มเราก็ไม่อยากว่าห้องทับ1ทับ2ทับ3ทับ1มักจะมองว่าเป็นเด็กเก่งทับ2มักจะว่าเป็นเด็กปานกลางทับ3มักจะว่าเป็นเด็กที่เรียนไม่ทันเพื่อนอะไรพวกนี้เราไม่อยากให้เกิดความรู้สึกตรงนี้เราก็ให้ห้องจิตอาสาห้องจิตเอื้อเฟื้อห้องจิตสาธารณะก็เปลี่ยนชื่ออย่างนี้เลย
1: How are you?
2: Thank you.
1: Today I have many cards for you. The first you don't know what is it, but I want you to see andTry to read. I'll take one. Okay, now you will read it. Hair. One or two or three syllable.
2: One.
1: Yes, excellent.
3: ห้องทับหนึ่งเราจะให้เรียนแล้วก็มีการเสริมให้หนักขึ้นคุณครูจะต้องไขว่คว้าหาความรู้มาให้มากขึ้นห้องสองก็เป็นห้องเด็กกลางห้องนี้เราก็จะเขาก็จะสนใจการเรียนไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่เราก็จะเสริมตามศักยภาพเขาก็เรียนตามปกติค่ะ
4: ซึ่งอันนี้นักเรียนก็ทราบแล้วว่าวิตามินซีนั้นจัดเป็นสารอาหารประเภทหนึ่งซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานหรือไม่ให้พลังงานคะ
2: ไม่ให้ค่ะ
4: วิตามินนั้นจัดเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่ร่างกายเราต้องการหรือเปล่าร่างกายเราต้องการนะคะประโยชน์สารละลายไอโอดีนนะคะลงไปหลอดละ1หยดนะคะ
3: สำหรับกลุ่มที่3คือกลุ่มจิตสาธารณะเนี่ยในเราก็จะให้เรียนสามัญเหมือนกับกลุ่มอื่นนะคะแต่จะมีอยู่กลุ่มในภาคบ่ายที่เราจะให้เขาฝึกตามความสนใจของเขาเช่นว่าเขาชอบงานปูนงานไม้หรืองานก่อสร้างเราก็จะให้เขาจะแบ่งกลุ่มของเขาแล้วเราก็จะมีวิทยากรภายนอก
0: การที่เราแบ่งเด็กเป็น3กลุ่มนะครับสิ่งที่เรามองเห็นอันดับแรกก็คือว่าเด็กไม่หนีเรียนนะครับเด็กไม่หนีเรียนเพราะว่ากลุ่มที่3เขาก็ได้รับการยอมรับเขาก็มาโรงเรียนเขาก็ทำงานได้เขาก็ได้คะแนนเหมือนกันคะแนนเป็นแค่ตัวเลขที่เราตีค่าแค่นั้นเองคือมนุษย์เราเนี่ยผมมีความเชื่ออย่างเงี้ยว่ามันมีความละเอียดอ่อนในตัวในกระบวนการเรียนรู้เพราะเราไม่สามารถที่จะตัดสินคนบนกระดาษคำตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เพราะการวัดมนุษย์เนี่ยต้องวัดหลายเรื่องนะครับวัดทั้งพฤติกรรมวัดทั้งการทำงานวัดทั้งเรื่องการอยู่ร่วมวัดทั้งความรู้อะไรพวกนี้และวัดทั้งทักษะเพราะการที่เด็กเขาทำคะแนนได้เต็มไม่ได้หมายว่าเขาเป็นเก่งเขาดีเขาอะไรไม่ได้เด็กการทำงานเด็กเขาช่วยเหลือเพื่อนเด็กเรานั้นน่าจะอยู่ในสังคมได
5: ้ในการแบ่งห้องเรียนตัวนี้เราไม่มีความรู้สึกว่าคนที่อยู่ห้องจิตเอื้อเฟื้อจะเก่งห้องจิตอาสาจะเก่งห้องที่อยู่จิตสาธารณะจะไม่เก่งเราไม่มีความคิดแบบนี้เลยครับทุกคนมีความรู้ความสามารถที่เท่ากันแต่ความสามารถนั้นในแต่ละคนจะแตกต่างกันไปครับคนหนึ่งอาจจะเก่งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อังกฤษคนเราเก่งไม่เหมือนกันดังนั้นการที่เรามีห้องแบบนี้ก็ดีครับทำให้เราเรียนรู้ในความสามารถของตนเองครับ

การดึงชุมชนเข้ามีส่วนร่วมกับโรงเรียนวิธีง่ายที่สุดวิธีหนึ่งก็คือขอให้เราได้เข้าไปหาเขาไปเล่าให้เขาฟังชาวบ้านเขามีอะไรเขาให้เราหมดอย่างเช่นผมกำลังสร้างบ้านให้นักเรียนอยู่เดี๋ยวนี้นะครับก็จะมีชาวบ้านนี่เข้ามาช่วยอย่างเช่นอาคารเรียนที่มันทรุดโทรมนะครับชาวบ้านเขาก็จะมาช่วยทาสีมาช่วยเปลี่ยนหลังคาเราซื้อวัสดุมานะครับแรงงานก็ฟรีก็เข้ามาทำวัน2วันก็เสร็จเขาจะเกณฑ์กันมานะสมมติว่าหลังคาวันนี้เขาจะมา20คนเขามาช่วยกันทำถนนอย่างนี้เหมือนกันเราก็ซื้อปูนซื้ออะไรมาซื้อปูนซื้อทรายมาชาวบ้านเขาก็จะมาช่วยที่เขามาทำช่วยเราก็น่าจะเป็นผลที่เขาให้ความสำคัญนะครับที่โรงเรียนก็ไม่ได้หยุดนิ่งก็พยายามทำอยู่ตลอดเขาก็อาจจะเห็นความสำคัญตรงนั้นตอนนี้ผมก็อยากจะถามลุงถามคุณน้าเนี่ยนะครับว่าเรามันใกล้จะเสร็จหรือยังก็นอกจากมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะทำการเกษตรด้วยแล้วก็เราก็จะตอนเช้ามาก็ให้ไปโรงเรียนตอนเย็นมาก็มานอนทำกิจกรรมตรงนี้ทีนี้สิ่งหนึ่งที่พวกเรามองก็คือเราไม่มองที่ตัวเงินเรามองที่องค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนอย่างเช่นปราชญ์ชาวบ้านอย่างเช่นผู้นำชุมชนที่เขามีความรู้ในเรื่องชุมชนที่เขามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เขามีอยู่ในตัวเขานั่นที่เขาจะมาสอนให้นะครับพวกฟ้อนพวกรำอะไรต่างเราไปขอเขาก็มาเลยนะครับอย่างเช่นป.1 ป.2 ป.3 นี่ปีที่แล้วนี่เขาจะมาช่วยเราเนี่ยทุกวันวันละ1คนป.1 ถึง ป.3 มีเด็ก123คนปรากฏว่าผู้ปกครองมาคนละ1วันมันก็ครบเกือบปีการศึกษาพอดีเขาจะมาช่วยสอนนิดเล่านิทาน

0: นิทานให้พวกเด็กๆประมาณปฐมปีที่1ที่2พวกนี้นะเป็นนิทานในพื้นบ้านเรื่องเทวดากับอะไรนะใช่ตัดฟืนนะคุณยายเล่าจบไปแล้วนิทานเรื่องนี้นะไอ้นิทานเรื่องนี้เนี่ยชายที่ตัดฟืนเขาเป็นคนยังไง
1: คนดี
0: เป็นดียังไงเขาเป็นคนดียังไงเทวดาเขาซื่อสัตย์ซื่อสัตย์แล้วทำไมเรารู้ว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์เทวดางมอะไร
1: ขวัญ
0: มาไม่ใช่ของ
1: เขา
0: เอาไหม
1: ไม
0: ่เอาเด็กๆเขาก็ชอบเขาอยากให้เล่าให้ฟังตลอดเขาเองก็มีความสุขที่มาเล่าให้เขาฟัง
2: ผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งที่เราได้จากชุมชนนะครับก็คือการสอดส่องดูแลลูกหลานเราที่อยู่ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นลูกของเขาเองหรือลูกหลานคนอื่นนะเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรเขาก็จะมาช่วยในการอบรมสั่งสอนให้ก็คิดว่าได้แนวทางแก้ปัญหาได้รับรู้ร่วมกันว่าในสังคมเราเนี่ยเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องช่วยกันแก้ปัญหา

0: ก็อยากจะทำโรงเรียนให้มันสะอาดสะอ้านนะมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อยากจะให้สร้างบรรยากาศให้เหมือนบ้านบ้านหลังที่2ของนักเรียนนะครับส่วนพื้นที่ทั้งหมดเราก็ให้นักเรียนแบ่งพื้นที่ให้นักเรียนทุกตารางนิ้วให้นักเรียนกับครูเป็นคนดูแลรักษาไม่ว่าจะรดน้ำต้นไม้ไม่ว่าทำความสะอาดไม่ว่าจะดูแลเรื่องห้องน้ำห้องส้วมเด็กเขาจะทำตลอดเขาจะทำตอนเช้ามาถึงเรียนปุ๊บเขาจะทำเลยเสร็จแล้วเขาก็จะเรียนหนังสือตอนเรียนหนังสือตอนพักเที่ยงเสร็จเขาทานข้าวเสร็จเขาจะมาทำอีกครั้งหนึ่งก่อนกลับบ้านเขาก็จะดูแลอีกครั้งหนึ่งเขาจะดูอยู่3ครั้งถ้าเป็นบ้านของเขาก็ต้องช่วยกันมาจากแนวคิดตรงนั้นนะครับเพราะตรงนี้มันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นของทุกคนร่วมกันเพราะฉะนั้นบ้านของเราจะต้องทำเอง
1: พอเขารักโรงเรียนเราเหมือนกับที่เป็นบ้านของเขาเองเพราะนั้นเขาก็จะดูแลในส่วนต่างๆที่เขาได้รับมอบหมายนะคะถ้าเขาอยากจะให้สวยเขาก็จะทำยังไงเขาก็บางทีเขาก็ปรึกษากันเขาเลยรักโรงเรียนเลยทำให้เกิดว่าพอในจุดที่เขาทำแล้วก็สวยเขาก็เลยอยากมาโรงเรียนบ่อยๆอยากมาดูในความสำเร็จของเขา
0: เป้าหมายในการสร้างโรงเรียนแห่งนี้ให้เหมือนบ้านนะครับเราต้องการปลูกฝังเรื่องจิตวิญญาณของนักเรียนให้เป็นคนรักท้องถิ่นตัวเองนะครับรักบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็ถ้าเขาสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้นะครับเมื่อเขามีโอกาสผมก็อยากจะเห็นตรงนั้นเพราะวันนี้เด็กที่มาเรียนกับเราส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเมื่อโรงเรียนให้โอกาสเขาเต็มที่ผมคิดว่าสักวันหนึ่งเขาคงคิดถึงคนที่ได้โอกาสกว่าเขาเพราะโรงเรียนเคยให้เขาผมคิดว่าวันหน้าเขาคงจะให้กับเรา

ความยากลำบากในการเดินทางยาเสพติดในท้องที่ขาดแคลนคุณครูโรงเรียนจะถูกยุบนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วของโรงเรียนบ้านโป่งหวายอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนบ้านโป่งหวายอยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีถึง122กิโลเมตรการเดินทางต้องใช้แพขนานยนต์ข้ามอ่างเก็บน้ำถึงจะสามารถเดินทางไปถึงโรงเรียนได้ปัญหาต่างๆของโรงเรียนบ้านโป่งหวายได้ค่อยๆถูกแก้ไขเมื่ออาจารย์สายหยุดห้าวเจริญได้เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชีวิตของเธอนั้นเธอเลือกที่จะมาสอนนักเรียนในถิ่นทุรกันดารแทนที่จะสอนโรงเรียนในเมือง

0: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีทุกคนค่ะช่วยกันกวาดนะคะอ้าวคนไหนว่างบ้างมีใครว่างบ้างไหมคะมีใครว่างงานเกวลินว่างงานไหมคะอ้าวว่างงานช่วยครูทำอย่างไรคะช่วยครูหิ้วกระเป๋าดูสิต่อไปจะได้เป็นคุณครูเหมือนครูนะ
1: แรงบันดาลใจที่เลือกมาเป็นครูนะคะเกิดและเติบโตอยู่ในครอบครัว

0: พ่อครูแม่ครูพี่สาวพี่ชายเป็นครูดังนั้นเราก็ได้ซึมซับรับรู้โดยมีครอบครัวเป็นต้นแบบเป็นแม่พิมพ์เป็นแบบอย่างอะค่ะ
1: หลังจากได้สั่งสมประสบการณ์กับการเป็นครูผู้สอนได้9ปีอาจารย์สายหยุดจึงตัดสินใจผู้บริหารโรงเรียนและเลือกมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งหวายจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งปัจจุบันมีนักเรียน166คน
0: เมื่อมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในวันแรกเนี่ยเราได้มาพบปัญหารออยู่ครูขาดแคลนนักเรียนก็มีจำนวนน้อยไม่ถึง120คนเงินงบประมาณก็น้อยตามไปด้วยนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์มีแค่เครื่องพิมพ์ดีดเก่าๆ1เครื่องในการที่จะช่วยสื่อเทคโนโลยีต่างๆมีไม่เพียงพอและมีอย่างจำกัดนี่คือเรื่องในโรงเรียนสิ่งที่เราต้องไปสัมพันธ์ก็คือในเรื่องของชุมชนชุมชนมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นอันดับ1ของอำเภอศรีสวัสดิ์แล้วเด็กแต่ละหมู่บ้านก็คือมีบ้านเรือนห่างไกลจากโรงเรียนก็ขาดแคลนพาหนะในการรับส่งแล้วแถมยังมีห้องเรียนสาขาที่ต้องดูแลรับผิดชอบซึ่งมีระยะทางห่างไกลจากโรงเรียนประมาณอีก14กิโลนั่นคือสิ่งต่างๆที่เราต้องมาบริหารจัดการเราไม่มีเวลาแล้วค่ะที่จะมานั่งคิดว่าโอ้มันเป็นปัญหาแต่เราต้องมาคิดว่าเราจะแก้ปัญหายังไงนะจะมีวิธีการใดที่จะทำให้ปัญหานั้นหมดไปเราต้องทำงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมส่วนร่วมทำอะไรส่วนร่วมทำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนทำครูให้มีความเป็นครูทำให้นักเรียนมีความเป็นนักเรียนนี่คือหน้าที่ของครูดังนั้นเราก็เริ่มต้นที่จะแก้ปัญหาโดยการมีส่วนร่วมส่วนร่วมจากคณะครูส่วนร่วมจากคนในชุมชนโรงเรียนที่มีบุคลากรขาดแคลนดังนั้นครูต้องรู้จักจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ1คนสอนควบชั้นเรียนครู1คนสอน2ชั้นครู1คนสอน3ชั้นอีก1วิธีในการแก้ปัญหาความขาดแคลนครูเราได้มีการนิมนต์พระเราเรียกว่าพระครูค่ะมาสอนศีลธรรมในโรงเรียนแล้วก็ยังมาจัดกิจกรรมสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนแล้วก็ท้ายสุดจัดโครงการโรงเรียนเรียนร่วมเราส่งเด็กซึ่งเป็นนักเรียนชั้นโตๆก็คือป.4 ป.5 ป.6 ไปเรียนร่วมโดยมีพาหนะรับส่งไปยังโรงเรียนใกล้เคียงแล้วโรงเรียนใกล้เคียงนั้นก็ส่งเด็กนักเรียนป.1 ป.2 ป.3 มาเรียนร่วมที่โรงเรียนเรานี่คือการแก้ปัญหาโดยในรูปของเครือข่าย
2: สายที่1ก็คือสายสัญญาณมอนิเตอร์ลักษณะของสายสัญญาณนักเรียนต้องหยิบมาดูมันจะมีทางด้านสั้นกับทางด้านยาวสีเขียวเป็น
3: มาร์คบอดมาร์คบอดมาร์ค
4: กดด้านหน้าแล้วดันด้านในดันด้านในไป
2: สล็อตที่เป็นแรมข้างๆกดออกกดสองข้างเลย
0: ในช่วงที่เราได้มารับรู้ว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติดเป็นอันดับหนึ่งของอำเภอช่วงแรกเราก็รู้สึกวูบเหมือนกันแต่ว่าเรามานั่งคิดว่าหน้าที่เราคืออะไรหน้าที่เราเป็นครูดังนั้นเราเริ่มจากที่ตัวเด็กก่อนเราก็จัดกิจกรรมรณรงค์โรงเรียนเป็นเขตปลอดสิ่งเสพติดโรงเรียนสีขาวในสมัยนั้นถ้านักเรียนเห็นก้นบุหรี่ในโรงเรียนนักเรียนจะมาแล้วค่ะแค่ก้นบุหรี่นะคะนักเรียนจะต้องมาใช่ครับก้นบุหรี่ครับนักเรียนเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอบายมุขเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็พาเด็กออกไปนอกชุมชนไปเดินรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติด
1: ลุงไวนักการพานโรงของโรงเรียนก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ในขณะนั้นได้หลงผิดไปกับยาเสพติด
0: พระเดชผู้บริหารมีอำนาจแต่คุณจะฟันธงเป๊ะอ้างกฎระเบียบนั่นไม่ได้เราแก้ปัญหาแค่คนคนหนึ่งแต่คนคนนั้นมีลูกมีภรรยามีครอบครัวที่ต้องดูแลตรงนี้ คือสิ่งที่เราต้องมองให้ลึกไปด้วย
5: พอ.นี่เขาก็ให้โอกาสให้ลูกเมียเนี่ยมีอาชีพทำกินเนี่ยอยู่ในโรงเรียนก็เหมือนรายได้ผมก็เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมเริ่มมันนั่งคิดนอนคิดแล้วนะครับผมก็เริ่มแบบเปลี่ยนภาพตัวเองอ่ะทำเพื่อท่านบ้างอ่ะ
0: ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอเราใช้การระดมทุนหมู่บ้านเนี่ยคนฐานะไม่ดีแต่ว่าเขามีโอกาสที่จะรู้จักคนอื่นนอกชุมชนที่มีฐานะดียิ่งกว่าวัยรุ่นหรือเยาวชนในหมู่บ้านเนี่ยไปทำงานในเมืองนั่นคือโอกาสที่เขารู้จักคนที่มีฐานะที่ดีกว่าเราใช้จุดนี้ค่ะที่จะระดมทุนภายนอกเข้ามาหลังจากที่เราได้งบประมาณจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษามาก้อนหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือเราต้องโปร่งใสทุกคนรับรู้แล้วก็ทุกคนมาร่วมกันคิดว่าจะนำเงินไปทำอะไรอาคารสถานที่ไม่เพียงพอสร้างห้องอนุบาลหลังใหม่ให้เด็กๆห้องสมุดจากเดิมเป็นมุมเล็กๆในแต่ละห้องเรียนก็สร้างอาคารห้องสมุดห้องส้วมสุดโทรมก่อสร้างห้องสุขาหรือห้องส้วมหลังใหม่สร้างห้องคอมพิวเตอร์ซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์มาด้วยเงินที่มาจากคนทุกคนในชุมชน
1: นอกจากนี้อาจารย์สายหยุดยังให้ความสำคัญกับคุณครูใต้บังคับบัญชาดังคำกล่าวที่ว่าต้องสร้างครูให้เป็นครูที่ดีด้วย
0: ครูต้องมีความเป็นครูนอกจากวิชาความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนแล้วต้องมีจรรยาบรรณมีอุดมการณ์มีจิตวิญญาณของความเป็นครูเปิดโอกาสให้ครูได้ไปพัฒนาตนเองอบรมโดยทางโรงเรียนสนับสนุนงบประมาณการเดินทางหลังจากอบรมมาแล้วก็มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลความรู้เพื่อนำความรู้ที่ได้เนี่ยลงสู่ที่ตัวเด็ก
6: ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆช้าๆค่ะดิฉันได้ไปที่เสถียรธรรมสถานทางโรงเรียนได้ส่งไปพร้อมกับกลุ่มคณะครูนะคะสิ่งที่เราได้กลับมาจากการที่ไปฝึกนะคะก็คือว่า1การฝึกสมาธิเราสามารถที่จะมาสอนเด็กได้เพราะว่าเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็กก็คือยังมีความซุกซนอยู่เพราะนั้นถ้าเราฝึกสมาธิเนี่ยเชื่อว่าการฝึกสมาธิจะทำให้เด็กพร้อมมีความพร้อมที่จะรับรู้และเรียนรู้สิ่งที่ครูสอนในชั่วโมงแรกๆและต่อไปได
0: ้ผู้บริหารก็คือผู้นำทำนำค่ะทออำทำทำนำแล้วก็ทำยังมีทำทอรอรอมอทำนี่คือหลักของผู้บริหาร
7: ในการทำงานของผอ.เนี่ยลูกน้องกลับแต่ผอ.ยังไม่กลับค่ะบางทีพี่มาที่โรงเรียนนี้นะคะผอ.ก็ยังอยู่หกทุ่มตีหนึ่งและตอนเช้าผอ.ก็ยังต้องมาก่อนลูกน้องอีกค่ะมาทำงานก่อนลูกน้องจนเรารู้สึกว่าเออเรายังไม่เท่าไม่คือผอ.เขาทำให้เราดูเป็นตัวอย่างได้อะค่ะรู้สึกประทับใจในส่วนนี้ของผอ.ค่ะ
8: ท่านผอ.สยุทธ์ถึงแม้จะเป็นผู้บังคับบัญชาของเรานะคะแต่ว่าท่านผอ.ก็สามารถที่จะเป็นพี่นะคะคอยให้คำปรึกษากับเราได้ไงค่ะพอจะย้ำเสมอว่าเราเนี่ยไม่มีแม่นะคะแต่เราก็ต้องยืนหยัดเหมือนพอได้เพราะว่าพอก็ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันแต่พอก็สามารถยืนจุดนี้ได้นะคะพอจะบอกเสมอว่าแม้เราเป็นครูที่ดีได้เราก็ต้องเป็นครูที่ดีได้ค่ะก็จะยึดคำพอนี้มาใช้ก็เราก็เปรียบเสมือนว่าพอเนี่ยก็เป็นญาติผู้ใหญ่เราคนหนึ่งนะคะเพราะว่าหนูก็มาจากที่อื่นใช่ไหมคะไม่ใช่คนที่นี่ก็เหมือนว่าผอ.ก็สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะ
1: นอกจากอาจารย์สายหยุดจะให้ความสำคัญกับโรงเรียนและครูแล้วอาจารย์ยังไม่เคยที่จะลืมดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์ของท่านเลย
0: นักเรียนคือนักเรียนประเด็นสำคัญก็คือนักเรียนต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองว่าเขาต้องทำอะไรดังนั้นนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ตามหลักสูตรแล้วต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรนักเรียนต้องมีคุณธรรมจริยธรรมต้องมีความรู้และท้ายสุดนักเรียนเป็นคนดีทางโรงเรียนพยายามปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ ด้วยการมีจิตอาสา

0: ไปพัฒนาวัดไปเก็บขยะที่ตลาดนัดในชุมชนไปให้บริการน้ำดื่มในงานต่างๆในชุมชนเด็กก็ได้เรียนรู้การถึงผู้ให้ทำเพื่อชุมชนแล้วก็ต่อไปเขาก็จะรู้ทำเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติทำยังไง
1: วันพุธเราต้องมาทำความดีเพื่อชุมชนของเราแม้ในตลาดนัดในหมู่บ้านเราจะมีคนเก็บกวาดขยะแต่ก็มีแค่1คนดังนั้นเราตัวเล็กๆเป็นกองทัพมดเดี๋ยวช่วยกันมีจิตอาสา
2: ความเหน็ดเหนื่อยตลอด10ปีของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งวันนี้เธอได้ทำสำเร็จแล้วจากโรงเรียนที่เกือบจะถูกยุบกลับกลายมาเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2551นอกจากนี้เธอยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติยอดครูผู้มีอุดมการณ์ประจำปีพุทธศักราช2553อีกด้วย
3: จากท่านที่ได้รับรางวัลครูผู้มีอุดมการณ์ที่ท่านได้เงินรางวัลมาท่านก็มอบเงินเนี่ยให้กับตั้งเป็นกองทุนครูผู้มีอุดมการณ์ของอำเภอศรีสวัสดิ์นะคะมอบเงินให้กับโรงเรียนในการซื้อรถนะคะเพื่อใช้ในส่วนรวมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนท่านไม่ได้เบิกเงินของโรงเรียนเลย
0: วันที่ได้รับรางวัลก็ตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจถ้าต้นแบบพ่อพิมพ์ของแม่พิมพ์ของเรายังอยู่เขาก็คงจะดีใจยิ่งกว่าแล้วก็มันเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าทำดีได้ดีเนี่ยคือหลักได้รู้เลยว่าที่ผ่านมาเราทำอย่างมีทำทำอย่างเสมอต้นเสมอปลายท้ายสุดก็คือทำดีได้ดีไม่มีใครเห็นในวันนี้แต่เห็นในวันหน้านี่คือความสุขที่ได้รับ

0: ดีครับขอต้อนรับสู่รายการครูมืออาชีพครับครูมืออาชีพเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับเป็นการแบ่งปันการสอนของคุณครูจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับถือว่าเป็นห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ให้กับคุณครูและก็ทุกคนที่รักการศึกษาครับอัดใส่จอสี่เหลี่ยมส่งถึงทุกท่านจนทุกเช้านะครับและหลังจากที่ออกอากาศไปได้ประมาณ2เดือนนะครับก็มีคำถามส่งเข้ามามากมายครับทั้งจากที่เป็นคุณครูและที่ไม่ใช่คุณครูนะครับวันนี้เรารวบรวมทุกคำถามนะครับมาให้ผู้ที่ริเริ่มโครงการโทรทัศน์ครูได้เป็นผู้ตอบข้อสงสัยทั้งหมดนะครับรายการครูมืออาชีพขอต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับท่านรัฐมนตรีครับเชิญครับ
1: คุณบอล
0: หลังจากต้องบอกว่าหลังจากที่ออกอากาศไป2เดือนกว่านี่คำถามมาเยอะมากเลยนะครับ
1: ครับ
0: ผมขออนุญาตเริ่มต้นจากข้อแรกเลยแล้วกันก็ถามว่าอะไรคือแรงบันดาลใจของท่านในการเริ่มโครงการนี้ฮะ
1: ครับในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
0: ครับ
1: แล้วดูแลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
0: ครับ
1: ซึ่งก็กำกับดูแลมหาวิทยาลัยทั้งศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตครูแล้วจากปัญหาคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เรามักจะได้ยินพี่น้องประชาชนหรือประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าผลการศึกษาของเรานั้นอาจจะไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่2ของรัฐบาลชุดนี้โดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราก็มีหลักใหญ่ๆอยู่3เรื่องก็คือเรื่องหนึ่งก็คือปฏิรูปด้านคุณภาพการศึกษายุคใหม
0: ่
1: เรื่องที่2ก็คือเรื่องการสร้างโอกาสทางการศึกษาเรื่องที่3ก็คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแล้วหัวข้อใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเน้นหนักกันที่เรื่องของคุณภาพคุณภาพเราก็แบ่งเป็น 3-4 ส่วนใหญ่ๆเราอยากเน้นหนักคุณภาพของนักเรียนเน้นหนักคุณภาพของสถานศึกษาเน้นหนักคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน

0: ใน3ประเด็นหลังเนี่ยนะครับทั้งผู้เรียนคือนักเรียนเนี่ยนะครับสถานศึกษาเนี่ยเติมงบประมาณเข้าไปจัดการได้แต่เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือคุณภาพของคุณครูนะครับเราจะพบเห็นว่าระยะหลังนั้นมักจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคุณภาพของคุณครูมากหน้าที่ของกระทรวงเราก็ต้องมานั่งคิดนะครับว่าเราจะทำอย่างไรขณะนี้เรามีคุณครูประจำการอยู่หลายแสนคนทั่วประเทศ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทางรัฐบาลถึงได้ใช้โครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็งนั้นพัฒนาครูประจำการก่อนนะครับทุ่มทุนกันหลายพันล้านที่ให้มหาวิทยาลัยทั้งหลายทั่วประเทศที่มีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์จัดการอบรมสัมมนาครูขึ้นมานะครับณปัจจุบันให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นเรียนรู้มากขึ้นและหนึ่งในโครงการนั้นเนี่ยก็คือทีวีครูนะครับที่เชิดทีวี
1: ครับผม
0: ซึ่งทางสกอสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเนี่ยเราน่าจะมีส่วนนะครับเราก็โครงการนี้เกิดขึ้นมาต้องเรียนเลยนะครับว่าเออเราจะทำอย่างไรที่จะให้คุณครูเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาอบรมรวมกันเสียเวลาหรือไปดูงานที่นั่นที่นี่เผอิญต้องเรียนขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านเลยฮะอาจารย์คุณศักดิ์ซึ่งท่านเป็นอดีตผอ.โรงเรียนสาธิตมัธยมของศรีนครินทร์วิโรจน์นะคร
1: ับ
0: ท่านก็เคยมาพบผมแล้วเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องทีวีครู
1: ครับผม
0: ซึ่งผมฟังอยู่5นาทีเอ๊ะน่าสนใจน่าสนใจก็ขอดูรายละเอียดนะครับว่าเป็นไปได้แค่เพราะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยได้เมื่อมีโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็งก็ของบจากทางรัฐบาลซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยท่านเน้นมากเรื่องการศึกษาท่านบอกว่าทุ่มทุนทุกอย่างเนี่ยคุ้มที่สุดคือการศึกษาเพื่อสร้างคนเพราะฉะนั้นทีวีครูเนี่ยจะเป็นช่องทางที่สะดวกพัฒนาคุณภาพครูนะครับเห็นนวัตกรรมใหม่ๆโดยที่คุณครูนั้นไม่ต้องเดินทางนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหลายรวมทั้งเอาปัญหาในแต่ละที่เนี่ยออกมาช่วยกันซึ่งเราไม่หวังผลเฉพาะครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้นเราอยากจะหวังผลให้เห็นทีวีครูนั้นเผยแพร่ไปถึงประชาชนทั่วไปนักเรียนทั่วไปหรือผู้สนใจทางการศึกษาเพราะว่าในหลายเรื่องนั้นลำพังคุณครูเองหรือโรงเรียนเองเนี่ยทำฝ่ายเดียวคงไม่สำเร็จ
1: ใช่
0: ถ้าได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยผู้มีส่วนร่วมทางการศึกษาด้วยและนักเรียนด้วยผมคิดว่าทีวีครูจะมีประโยชน์สูงสุด
1: ครับ
0: ผมเห็นตัวอย่างมาจากของอังกฤษที่เชิดทีวีก็ดูแล้วปรากฏว่า
1: ท่านได้ไปดูถึงอังกฤษเลยป่ะครับ
0: ไปครับ
1: เอาไปเลย
0: ด้วยความสนใจฮะสนใจปั๊บก่อนที่เราจะทำโครงการนี้เราก็ต้องไปดูว่าสิ่งที่ประเทศอย่างอังกฤษเนี่ยเขาทำประสบความสำเร็จเป็นยังไงแล้วเรามาใช้กับเราได้ไหมซึ่งที่ผมดูแล้วผมถือว่าใช้ได้นะครับแล้วโดยเฉพาะบางตัวอย่างเนี่ยเอามาใช้ในประเทศไทยได้ด้วยซ้ำถึงจะเป็นในประเทศอังกฤษนะครับแต่บางตัวอย่างเนี่ยเราก็สามารถผลิตขึ้นเองได้นำนวัตกรรมใหม่ๆนะครับในเชิง3เรื่องที่ผมเห็นเนี่ยนะครับที่อยากให้ทำก็คือ1ก็คือนวัตกรรมใหม่ๆของการจัดการศึกษาวิธีการสอนรูปแบบใหม่ๆครูของเรามีจำนวนมากฮะที่มีเทคนิคมีพรสวรรค์มีวิธีการสอนที่ดีเราก็เอามาเผยแพร่ทั่วประเทศให้คุณครูทั้งหลายเห็นเรื่องที่2ก็คือนวัตกรรมในเรื่องของการแก้ปัญหาในเชิงบริหารนะครับการบริหารจัดการในสถานศึกษาเนี่ยแต่ละคนก็การบริหารเนี่ยก็มีเทคนิคที่ต่างกันนะครับถ้าเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเผยแพร่ให้นักบริหารการศึกษาได้ดูกันทั่วบางอย่างก็สามารถหยิบไปใช้ได้ประโยชน์ได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งรออบรมแต่ละปีเสียเวลานะครับและอีกเรื่องนึงก็คือเทคนิคในการจัดการการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่าในสถานศึกษาทั้งหลายเนี่ยในการเรียนการสอนแน่นอนครับเรื่องการแก้ปัญหาทั้งหลายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นได้บางครั้งบางโอกาสคุณครูก็เองก็อาจจะไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาอะไรอย่างไรแต่ถ้าเรามีตัวอย่างลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นก็สรุปได้ครับว่าแรงบันดาลใจผมเห็นว่าโครงการนี้น่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดโครงการหนึ่งในการที่จะพัฒนาคุณภาพของครูของไทยเราให้ดีขึ้นนะครับ
1: ก็ต้องบอกว่าเสียงตอบรับที่ผ่านมาดีมากนะครับทั้งจากที่เป็นคุณครูเองเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้ปกครองที่ดูก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ
0: ครับ
1: เรามีทั้งเว็บไซต์มีทั้ง Facebook
0: ครับ
1: สมาชิกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0: เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ
1: เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผม
0: ผมอยากจะวิงวอนผ่านรายการนี้นะครับว่าใครที่ได้ดูแล้วเวลาอาจจะเช้าไปสักนิดสำหรับบุคคลโดยทั่วไปแต่ว่าสำหรับคุณครูแล้วเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับในก่อนที่จะเดินทางไปโรงเรียนก็ช่วยกันบอกกันต่อๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้หวังผลเฉพาะให้คุณครูดูเพราะเราเชื่อว่าถ้าคนโดยส่วนใหญ่ของประเทศนี้เห็นแล้วสนใจ

0: แล้วก็จะรู้ครับว่าการศึกษาเนี่ยมันสำคัญและจำเป็นกับลูกหลานเราแค่ไหน
1: ครับผม
0: แล้วถ้าทุกฝ่ายเราสามารถที่ตระหนักในเรื่องนี้ได้แล้วเนี่ยการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเรามันก็จะไปได้เร็วขึ้นแล้วผลประโยชน์ก็ตกกับประเทศชาติโดยตรง
1: อย่างที่บอกเสมอเป็นประจำนะครับว่ารายการนี้ไม่ใช่เพื่อคุณครูเท่านั้นนะแต่เพื่อทุกคนที่รักการศึกษานะครับตอนที่ท่านไปที่อังกฤษหรือว่าได้ดูเนื้อหาของเขาเนี่ยกังวลไหมครับว่าเอ๊ะถ้ามันมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยหรือว่าเป็นวิธีการเรียนการสอนของประเทศอังกฤษแล้วเนี่ยเราจะนำมาใช้ได้ไหมหรือประยุกต์ใช้ได้ไหมเงี้ยครับ
0: หมดนะ
1: ครับ
0: นอกจากบางตัวอย่างซึ่งเกิดจากภูมิประเทศหรือภูมิอากาศหรือขนบธรรมเนียมประเพณีเขาเท่านั้นแต่โดยหลักของการศึกษาแล้วผมว่าก็ไม่ต่างกันต้องอย่าลืมนะครับว่าหลักสูตรการศึกษาบางอย่างเราก็นำมาจากต่างประเทศแล้วมาแปลหรือมาปรับใช้นะครับบางตัวอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าบางตอนเนี่ยแทบที่จะยกมาได้เลยส่งแคปชั่นคำแปลด้วยซ้ำก็สามารถใช้ได้เพราะมันเป็นเรื่องของเทคนิคซะมากกว่านะครับมันไม่ใช่เรื่องของแบบเรียนแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าในทุกตอนในทุกเรื่องในทุกซีรีส์เนี่ยจะมาใช้ได้กับประเทศไทยทั้งหมดซึ่งในส่วนนี้ผมไม่ได้หนักใจนะครับว่าพอเราไปเห็นตัวอย่างแล้วเนี่ยเราจะนำของอังกฤษมาใช้เนี่ยจะไม่ใช้ไม่ได้ไม่ได้ห่วงตรงนั้นเราเชื่อในความสามารถศักยภาพของเราในสามารถที่เราสามารถผลิตนะครับของเราเองได้และสามารถที่จะดัดแปลงจากอังกฤษเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับการศึกษาของไทยได้ครับ
1: ครับผมหลายท่านสงสัยมากเลยว่ารายการโทรทัศน์ครูเนี่ยจะครอบคลุมทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือเปล่า
0: ครอบคลุมแน่นอนครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่เรียนครับมีการประเมินโดยองค์กรการประเมินทั้งในประเทศต่างประเทศสมส.หรือทิมหรือพิซซ่า
1: ครับ
0: ก็พบนะครับว่ากลุ่มสาระหลักเราวิทย์คณิตภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี
1: ่
0: ย
1: แน่นอน
0: เรายังไม่ค่อยได้เกณฑ์เท่าที่ควร
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นรายการนี้ก็ออกคือกลุ่มสาระนี้ก่อนแล้วก็จะตามมาครบทั้ง8กลุ่มสาระ
1: ครับผมไม่ว่าจะเป็นสังคมศึกษาพละศึกษาและสุขศึกษานะครับศิลปะรวมไปถึงการงานอาชีพและเทคโนโลยีด้วยนะครับ
0: ถูกต้องครับเพราะว่าโดยหลักของเราแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้ในอนาคตการสอบโอเน็ตก็ครบ8กลุ่มสาระนะครับแล้วเวลาเราเรียนเราก็เรียนกัน8กลุ่มสาระนะครับก็พยายามครอบคลุมคงไม่ใช่เฉพาะเนื้อหาในสาระเท่านั้นเพราะว่าในรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชีวะเนี่ยท่านเน้นนะครับว่าการศึกษาในห้องเรียนจำเป็นแต่การศึกษานอกห้องเรียนกิจกรรมนอกห้องเรียนก็จำเป็น
1: ใช่การศึกษาไม่ได้หยุดอยู่แค่รั้วโรงเรียน
0: ถูกต้อง
1: รั้วโรงเรียนเท่านั้นนะฮะแล้วนอกเหนือจาก8กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วเนี่ยรายการครูมืออาชีพนี่จะครอบคลุมอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับ
0: อย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นนะครับว
1: ่
0: าเรื่องของการนวัตกรรมในการเรียนการสอนแล้วก็เรื่องที่สองก็คือนวัตกรรมของการบริหารการจัดการศึกษานะครับเพราะว่าการจัดการศึกษาการบริหารโรงเรียนการดูแลทำยังไงให้ระบบการเรียนการสอนไปได้ราบรื่นนั้นบางครั้งเนี่ยก็ติดปัญหาเราก็สามารถที่จะดำเนินการในสิ่งนี้มาเผยแพร่เอาเทคนิคดีๆแปลกๆอะไรเงี้ยสามารถที่ให้คุณครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาทั่วไปได้ดูนะครับ
1: ท่านรัฐมนตรีพอจะยกตัวอย่างให้เห็นสักข้อสองข้อได้ไหมฮะ
0: เท่าที่เห็นเนี่ยสมมติว่านักเรียนเกเรขึ้นมาลักษณะอย่างนี้เกิดการรวมกลุ่มประท้วงหรือติดยาเสพติดอย่างนี
1: ้ครับ
0: เนี่ยจะทำอย่างไรแล้วก็เรื่องที่3นะครับก็คือมันจะผูกกันนิดหน่อยก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะด้านยกตัวอย่างเช่นกรณีของเด็กอ่านหนังสือวิธีการสอนทำอย่างไรให้การอ่านเนี่ยให้ปลูกฝังเด็กที่สนใจการอ่านเพราะเป็นวาระแห่งชาติ
1: โดยส่วนตัวท่านรัฐมนตรีเองแล้วเนี่ยคาดหวังหรือว่าอยากเห็นอะไรในตัวคุณครูของไทยทั้งประเทศครับ
0: ผมเรียนตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งนะครับว่าตอนนี้เรามีคนมีอาชีพครูเยอะแต่ผมอยากเห็นครูมืออาชีพนะครับครูมืออาชีพก็คือคุณครูที่เป็นทั้งครูทั้งจิตวิญญาณนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเป็นครูจริงจังซึ่งตรงนี้ถามว่าคุณครูในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถดำเนินการได้ไหมผมคิดว่าทำได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นคงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายโดยเฉพาะทางกระทรวงเองที่จะต้องพยายามที่จะหาวิธีการที่ให้คุณครูทั้งหลายเนี่ยได้เป็นครูมืออาชีพให้ได้มีคุณภาพของความเป็นครูที่สูงขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็ภาคภูมิใจในความเป็นคุณครูนะครับคุณครูนี่สำคัญมากนะครับเป็นอาชีพที่สำคัญที่สุดในการที่จะสร้างความเจริญให้กับประเทศเราอยากจะเห็นคุณครูนั้นทั่วประเทศเนี่ยมีความมั่นใจและมีความภาคภูมิใจพอถามว่าอาชีพอะไรพอบอกเป็นครูแล้วก็ยืดอกอย่างภาคภูมิใจ
1: ใช่เราจะมีคุณหมอที่เก่งวิศวกรที่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมาจาก

0: ครูที่เก่ง
1: สักวันหนึ่งผมอยากจะเห็นว่า เวลาจะสอบแอดมิชชั่นหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยอยากให้เขาเลือกคุณครูเป็นอันดับหนึ่ง
0: ใช
1: ่แทนที่จะเป็นสาขาวิชาอื่นซึ่งผมคิดว่าเป็นไปได้และควรจะเป็นอย่างนั้นด้วย
0: ควรจะควรจะรายการครูมืออาชีพนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ในโครงการโทรทัศน์ครูเนี่ยมีอะไรอีกบ้างครับนอกจาก
1: ที่สำคัญก็คือเราต้องการให้คุณครูเนี่ยเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นเราก็ถึงจัดตั้งเครือข่ายครูขึ้นทั่วประเทศนะครับโดยให้คณะศึกษาศาสตร์ครูศาสตร์71แห่งของสถาบันทั่วประเทศเนี่ยร่วมมือกันให้ครูเนี่ยเขาเชื่อมโยงกันคำว่าเชื่อมโยงกันไม่ใช่แค่รู้จักกันเฉยๆก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันหรือแม้แต่ที่สำคัญก็คือระดับมหาลัยกับโรงเรียนมัธยมกับประถมเขามีอะไรก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานหลักงานใหญ่ในส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่เชิดชีวีนี้เหมือนกันนะครับ
0: ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากขอบพระคุณมากครับ
1: ครับยินดีครับ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับครูมืออาชีพวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะส

เกตจากสองมุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ย

มันเกิดมาจากสมการสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนนี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว R ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว N เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อย

น้องเคยเจอพระองค์ท่านเหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

ด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: ดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แน่นอนครับเห็นเราสองคนนะครับผมกับอาจารย์ระดาผู้เกียรตินะครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับวันนี้ก็อาจารย์ระดาก็อยู่ในฐานะของไม่ใช่ที่ปรึกษาโครงการนะครับแต่อยู่ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ครับเมื่อวานนี้เป็นเรื่องราวของการสอนคณิตศาสตร์ให้สนุกโดยอาศัยอุปกรณ์ช่วยก็คือใช้ลูกเต๋านี่แหละหรือว่าลูกคุณสมชายเข็มกัดเนี่ยแต่วันนี้เราจะสอนเกมทอรหัสจะเป็นอย่างไรไปชมเลยครับที่เชื่อทีวีครับ
2: วันนี้ครูมีปริศนามาให้พวกเราคิดกันนะตัวอักษรแต่ละตัวในหนึ่งคำรวมกันจะเท่ากับผลลัพธ์โดยได้มาจากการนำตัวอักษรมาคูณกันเช่นคำว่า bat เท่ากับ90 let เท่ากับ168 bet เท่ากับ105แล้ว table จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่า bat เท่ากับ90หมายความว่าอย่างไรจ๊ะ
3: B at A at T equals 90
4: That's a really good mistake Miranda because a lot of people would think that B at A at T equals 90 It's not quite adding Does anyone know what we might do
3: You times them together
4: That's it Sam We're saying that B times A times T equals 90
2: เกมถอดรหัสนี้เราจะใช้ตัวอักษรแทนค่าด้วยตัวเลขค่ะจากนั้นก็คิดคำต่างๆขึ้นมาแล้วคำนวณว่าคำนั้นมีผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่

0: What would be a good place to start? Have bats 90, let 168, and bet. Have any of those numbers got anything in common? Do you look at those numbers? Does anything jump out at you? Jasper?
1: Bat and bet have one letter difference, and they're like, one of them's 15 more than the other one.
0: Okay. What does that tell us about the E? The value of E is?
2: Higher.
0: Well done. Than the value of?
2: A.
0: A. So that's something we know. Brilliant. Looking at 90 and looking at 105, what about those two numbers rings a bell? What have they both got in common? What do you reckon, Tasneem?
3: They're both in the five times table.
0: Well done, they're both in the five times table. They are, aren't they? So I think it's a really good bet that B is going to equal 5.
4: ส่วนมากแล้วเด็กๆจะกลัวคณิตศาสตร์ค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เรียนแล้วเกิดพลาดขึ้นมาก็ยิ่งทำให้เขาคิดว่าตัวเองไม่เก่งเลยสิ่งที่เราพยายามสอนพวกเด็กๆก็คือในสมองของเราไม่ได้มีส่วนสำหรับคณิตศาสตร์ซีกสมองที่เราใช้คิดเลขเป็นซีกเดียวกับการคิดเวลาเล่นเกมอย่างเช่นฟุตบอลเป็นต้น
0: If we're saying that B equals 5, we're actually saying 5 times a number is 90. So what I want you to do is see how many combinations of numbers you can get. 5 times a number equals 90.
4: เวลาที่เราสร้างรหัสเหล่านี้ขึ้นมาสิ่งที่จะทำให้ได้ผลมากที่สุดก็คือพยายามสร้างรหัสง่ายๆก่อนสำหรับนักเรียนที่คิดว่าคณิตศาสตร์ยากหันมาสนุกกับการคิดคำนวณแล้วที่ดีกว่านั้นก็คือเด็กที่ชอบอะไรที่ท้าทายก็จะสนุกกับโจทย์ง่ายๆเหล่านี้เหมือนกับที่เขาได้ทำโจทย์คณิตศาสตร์ยากๆเลยด้วยนะคะซึ่งจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่ากำลังทำสิ่งเดียวกันอยู่แล้วก็ถือเป็นการให้กำลังใจเด็กที่ไม่เก่งมันต่อยอดให้เด็กที่เก่งและสนับสนุนเด็กทุกๆคนอีกด้วยค่ะ
0: What you're going to do now is using what you know already, using that you know that A and T could be what numbers? What numbers could they be?
1: They could be 6 and 3.
0: Yep, or 3 and 6. What else could the A and T be? Bruska?
1: It could be 9 or 2.
0: Could be 9 and 2 or 2 and 9. So using what you know already, you're going to go off and you're going to work out the values of each of the letters B, A, T, L and E. And so finally, you need to work out the value of table, which is T times A times B times L times E.
4: ฉันอนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขเพื่อจะหาผลคูณหลายๆตัวด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือทักษะที่พวกเขาใช้หาความสัมพันธ์ของตัวเลขซึ่งเหมือนกับการเล่นเกมปริศนานั่นเอง
5: I think T is 3 because it's in all of the words and all of the words equal a number that is a multiple of 3
4: ปริศนาการถอดรหัสตัวเลขเป็นวิธีการสอนที่ดีมากค่ะเพราะมันทำให้เด็กๆพยายามค้นหาคำตอบเด็กได้มีส่วนร่วมในการไขปริศนาและก็หาคำตอบในโจทย์เลขยากๆได้โดยที่ไม่รู้สึกกดดันเพราะว่าการถอดรหัสเลขก็เหมือนกับเกมไขปริศนาซึ่งจะทำให้เด็กๆกล้าที่จะไขปริศนาถ้าเราคิดว่าการเป็นวิชาที่ยากและคิดตลอดว่าเราไม่เก่งเราก็จะหยุดทำระบบความคิดสร้างสรรค์ก็จะหยุดทำงานดังนั้นฉันคิดว่าวิธีการสร้างความสัมพันธ์ของตัวเลขมันจะทำให้เราคิดเลขได้ดีขึ้นนะคะ
6: หลังจากชมไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนครูหลายท่านเข้าใจแล้วก็อาจจะมีคุณผู้ชมบางท่านซึ่งเป็นส่วนน้อยผมเชื่อว่าเป็นส่วนน้อยไม่เข้าใจมันผมไม่รู้เรื่องครับ
7: ไม่รู้เรื่องตรงไหนล่ะ
6: ประธานโทษครับในฐานะนักเรียนเก่าผมพกกระดาษมาเองครับ
7: ดีมากเลยเป็นนักเรียนที่เตรียมพร้อมมาก
6: ทีนี้อาจารย์รัตดาช่วยทำหน้าที่อาจารย์อธิบายให้ผมฟังแบบเข้าใจง่ายๆได้ไหมครับ
7: เราลองมาสมมุติกันไหม
6: เอาเกมถอดรหัสแบบไทยๆนะครับ ยังไงครับ
7: เราจะถอดรหัสคำว่าอะไรดี
6: วงกลมครับ
7: วงกลมอะ
6: ฝากอาจารย์เลยครับ
7: วงกลมนะเขียนคำว่าวงกลมใช่ไหมคะ
6: ลายมือหน้าตาขี้เหร่ลายมือผมก็ขี้เหร่ครับ
7: เหมือนกันครูคณิตศาสตร์ลายมือย่างนี้แหละ
6: แต่ว่าอาจารย์หน้าตาดี
7: พอวงกลม

0: มปั๊บเนี่ยเราลองกำหนด3ตัวอักษรสิที่ให้เหมือนเขาอะแต่ครูต้องกำหนดก่อนสมมติครั้งนี้อาจารย์ระดากำหนดว่าตัวเลขของตัวอักษรแต่ละตัวไม่เกิน5แล้วกัน
1: แทนค่าอะไร
0: เราต้องกำหนดคำก่อน
1: ได้ครับ
0: คำว่าอะไรบ้างในบ๊วยลองดูสิ
1: กลมครับกลม
0: คำว่ากลมกลมมีค่าเท่าไหร่ดี
1: กลมแต่เราต้องกำหนดตัวเลขก่อนไม่ใช่เหรอครับ
0: พระเจ้าอาจารย์ระดากำหนดเลยนะ
1: ได้เลยครับ
0: กลมมีค่าเท่ากับ60
1: นี่อาจารย์คิดมาแล้วใช่ไหมครับ
0: ต่อไป
1: กวมครับกวม
0: กวมกวมสะกดไงจ๊ะ
1: กวมครับ
0: โอเคแปลว่าอะไรจ๊ะ
1: กวมแปลว่าเหมือนกับคำว่ากำกวมครับโอ้โหนี่ได้หลายภาษา
0: เอาเท่ากับ15เลยกันนะ
1: ได้ครับ
0: ไหนบอกซิว่า2ตัวนี้มันมีความสัมพันธ์กันยังไง
1: กอไก่กอไก่เหมือนกัน
0: มีกอไก่เหมือนกันถูกมีมาม้าเหมือนกันจำนวน2จำนวนนี้เนี่ยถ้าเราดูกันแล้วมันมีความสัมพันธ
1: ์
0: ตัวจำนวนนับใดบ้างที่นำมาหาร60ก็ได้นำมาหาร15ก็ได้บ่อย่าลืมว่าในโจทย์ที่ครูฝรั่งเขากำหนดเนี่ยเขาบอกว่าจำนวนทั้ง3จำนวนนี้เนี่ยตัวเลขที่มาแทนค่ากอไก่หรือลอลิงหรือมอม้าหรือวแหวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเอามาคูณกันนะไม่ใช่มาบวกถูกไหม
1: ใช
0: ่พอครูบอกว่าคูณปั๊บวันตัวเลข3ตัวนี้ที่แทนค่าของตัวอักษรทั้ง3ตัวต้องมาคูณกันได้60จะทำนองเดียวกัน3ตัวที่คูณกันนี้ก็ต้องได้15มันก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องของตัวประกอบตัวประกอบของจำนวน60และ15ที่มันหาร60ก็ได้15ก็ได้คือจำนวนใด
1: 3กับ
0: 3ก็ได้ใช่มั้ย
1: 3กับ
0: 5ก็ได้ใช่มั้ยถ้างั้นบ่วยเลือกมาเราจะให้กอไก่นี้เท่ากับ3หรือเท่ากับ5ดี
1: เท่ากับ3ก่อนก็ได้ครับ
0: เท่ากับ3สมมติเราบอกกอไก่เท่ากับ3
1: ลองคำนวณดูนะครับ
0: กอไก่นะเท่ากับ3นะตัวกลมเนี่ยก็กับลอลิงแล้วก็มอม้าเนี่ยมันจะต้องคูณกันแล้วได้60
1: ครับ
0: กอไก่ไปแล้ว3ถูกไหม
1: ครับ
0: ต้องคูณกับลอลิงซึ่งไม่รู้ตัวเท่าไหร่วิธีคิดก็คือต้องเอา3เนี่ยไปหาร60
1: ครับ
0: ได้เท่าไหร
1: ่ง่ายมากครับได้20ครับ
0: ได้20แสดงว่าลอลิงกับมอม้าเนี่ยคูณกันแล้วต้องได้20ถูกไหม
1: 4 5 20
0: อ้าวสมมติตรงนี
1: ้เอาแล้ว
0: 4
1: แล้วไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับ
0: นะเท่ากับ60
1: ครับ
0: จากตรงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็น3 5 4ได้ป่ะ
1: 3 5 4
0: ได้มั้ย
1: ก็ได้เหมือนกัน60
0: แต่อย่าลืมว่ากติกาของเราคือตัวเลขที่มาแทนค่าตัวอักษรต้องไม่เกิน5ถูกมั้ย
1: แล้วไม่ซ้ํากันด้วย
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น3 5ก็ได้คูณ4ก็ได้ถูกไหม
1: ครับ
0: เท่ากับ60
1: ครับ
0: อ้าวเรามาดูความสัมพันธ์อันนี้บ้างกอไก่ตะกี้3ใช่ป่ะ
1: ครับ
0: แทนค่า3ลงไปคูณด้วยวอแหวนคูณด้วยมอม้าเท่ากับ15
1: 15
0: เท่ากับ15
1: ถ้าเกิด3
0: ถ้า3 3ไปหาร15ได้เท่าไหร
1: ่ได้5
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าวอแหวนกับมอม้าคูณกันต้องได้5ถูกไหม
1: ก็ต้อง
0: อะไรคูณกันได้5
1: 1 5ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็น3คูณ1ค
1: ู
0: ณ5เก่งมากเลยเก่งมากเลยลองดูซิจะเป็น3คูณ5คูณ1ได้ไหม
1: 3
0: เราสลับที่เป็นคูณ5คูณ1ก็ได้ถูกไหม
1: ได้ครับ
0: ทีนี้เรามาดูนะจากตัวนี้เราสังเกตว่าก อไก่ตัวนี้ก็เป็นกอไก่เท่ากับ
1: 3แล้ว
0: มอม้ามันอยู่ข้างหลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นจำนวนนับที่อยู่ตรงนี้มันควรต้องเป็นตัวเลขตัวเดียวกันถูกไหม
1: ใช่
0: มันควรจะเป็นคู่นี้กับคู่นี้หรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่มันควรจะเป็นคู่นี้ถูกไหม
1: ต้องเป็น3กับ5อยู่ด้านหลังครับ
0: เมื่อมันเป็นคู่นี้ก็คือ5อยู่ข้างหลัง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราได้ละกอไก่คือ3มอม้าคือ5แล้วบังเอิญวอแหวนมันเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก1วอแหวนเท่ากับ1
1: แล้วเขียนตรงนี้มั้ยครับเขียนบนหัวเลยมั้ยครับ
0: ได้ตรงนี้ก็ได้ตร
1: ง1
0: วอแหวน1
1: กอไก่3
0: มอม้า5
1: โอ้ยถ้าเกิดผมทายนะครับ
0: ทีนี้ลอลิงล่ะลอลิงล่ะลอลิงก็หนีไม่พ้น4ถ
1: ู
0: กม
1: ั้ย4ครับ4
0: ลอลิงเป็น4แต่มันไม่เกิน5
1: 1 2 3 4 5
0: ถูกต้องเรียงลำดับไปเลย1 2 3 4 5สรุปว่าวอแหวนเท่ากับ1งองูเท่ากับ2กอไก่เท่ากับ3กอลอลิงเท่ากับ4มอม้าเท่ากับ5ถามว่าคำว่าวงกลมเนี่ยมีค่าเท่ากับจำนวนใดก็เอา1คูณ
1: 2
0: ได
1: ้2ครับ
0: 2คูณ3ได
1: ้6ครับ
0: 64
1: 64 24
0: 24คูณ5
1: เป็น120ครับ
0: 120ก็ได้เท่ากับ120ถูกป่ะ
1: ใช่ครับ
0: นี่ไง
1: ทีนี้อันนี้คือเป็นวิธีการคิดของนักเรียนตอบโจทย์ของครูรับรองว่าสนุกแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการตั้งโจทย์ของครูล่ะครับให้อาจารย์ระดานะครับคิดว่าอันนี้เป็นการตั้งโจทย์วงกลมเหมือนกัน ีกไหมครับเราเฉลยไปแล้วนี่ครับ

0: ว่าวงกลมคืออะไร1 2 3 4 5ทีนี้ในการตั้งโจทย์ครับ
1: ครูต้องเป็นคนกำหนดก่อนว่าวงกลมเนี่ยเราจะให้วแหวนมีค่าเท่าไหร่
0: ก็ต้อง1 2 3 4 5ตามนั้นเลยครับ
1: วงมีค่าเท่าไหร่นะ
0: คร
1: ับเราก็กำหนดไปเลยว่าวแหวนเท่ากับ1งองูเท่ากับ2ที่เรากำหนดตรงนี้เพราะอะไรเพราะเราบอกว่าเรากำหนดให้

0: ไม่เกิน5
1: ครับ
0: ซึ่งมันเหมาะสำหรับเด็กเล็กๆเด็กที่อาจจะเป็นประถม3ประถม2นี่ก็น่าจะได้นะฮะ
1: นี่ก็ถือว่ายากแล้วนะคร
0: ับ เพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันฝึกสมองไงมันทำให้เด็กมีความรู้สึกว่าเออน่าเล่นจริงๆมันคือสมการใกล้ๆใกล้เคียงสมการนี่เองแล้วก็กอไก
1: ่
0: เท่ากับ3ลอลิง
1: ครับ
0: เท่ากับ4มอม้าเท่ากับ5
1: ในการตั้งโจทย์ตั้งตัวเลขก่อนเลย
0: ตั้งตัวเลขก่อนเสร็จแล้วเรามาคิดว่าคำว่าวงกลมเนี่ยมันเป็นตัวอักษร3ตัวอะไรได้บ้างที่เห็นชัดๆคือกลมต่อไปมวนก็
1: มวน
0: ม้าวอแหวนลอลิงต
1: ่
0: อไปมีคำอะไรอีก
1: กว
0: มก็เป็นกอไก่วอแหวนมอม้าเนี่ย
1: ตั้งโจทย์ไม่ยาก
0: ตั้งโจทย์ไม่ยาก
1: แต่ว่าทำน่ะคิดมากเหมือนกัน
0: แต่ว่าเวลาคิดตรงนี้เด็กก็จะหาความสัมพันธ์ของความเชื่อมโยงของตัวเลขไงใช่ไหมว่าอะไรที่มันเชื่อมโยงกันเมื่อเวลาเด็กคิดเนี่ยเด็กจะไม่เอาคำว่ามวนมาคู่กับกลมแต่เขาจะดูว่ากลมกับกลมกับกวมเนี่ยมันมีอะไรที่สัมพันธ์กัน
1: คือ
0: มีกอไก่นำหน้ามีมอม้าเป็นตัวสะกดแล้วก็มีตัวอักษรตัวกลางซึ่งไม่เหมือนกัน
1: ค
0: ือลอลิงกับวอแหวนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กควรจะจับคู่ตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที
1: ่
0: เด็กเขาพยายามจะใช้วิธีการสังเกตว่าเขาควรจะจับคู่ตัวไหนก่อนที่มันสัมพันธ์กันเพื่อหาค่าตัวเลขใช่ไหม
1: ทีนี้ก็ทำให้วิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่น่าเบื่ออีกต่อไป
0: ใช่
1: คณิตง่ายนิดเดียวครับเพื่อนครูครับวันนี้เช่นเคยครับขอคุณอาจารย์รัตดามากๆนะครับที่มาสอนสุดยอดเทคนิคในการสอนคณิตศาสตร์แบบสนุกๆนะครับติดตามชมได้ตลอดสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะ
1: ผมกับอาจารย์รัตดานะครับนี่คือรายการครูมืออาชีพนะครับเราจะมาสอนเพื่อนครูในเรื่องของการสอนเทคนิคสอนคลิปวิชาคณิตศาสตร์ให้สนุกได้อย่างไรในห้องเรียนนะครับวันนี้เรามี2เรื่องด้วยกันจากประเทศอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการสอนช่างตวงวัดสมัยเด็กผมเรียนแล้วผมจำไม่ได้คือจำได้ในชั้นเรียนสอบได้คะแนนดีแต่พอนานวันเข้ากลับไปนึก
0: ลืมหมด
1: วันนี้2เรื่องจะทำนักเรียนสนุกด้วยแล้วก็จำได้ดีด้วยทำยาวิเศษกับทำขนมเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับช่างตวงวัด
0: เออน่าสนใจ
1: ครับอาจารย์ครับ
0: เดี๋ยวเราต้องไปดูกัน
1: จริงเหรอครับ

0: Right, my lovely apprentices, today I have a challenge for you. My potion needs to be 500 millilitres.
1: น้ำยาเวทมนต์ของเราก็คือกิจกรรมที่เด็กๆจะต้องช่วยกันผสมน้ำยาเวทมนต์ขึ้นมาให้ได้ปริมาตรพอดี500มิลลิลิตรโดยพวกเขาต้องใช้ส่วนผสมที่แตกต่างกัน5แบบเพื่อผสมน้ำยาให้ได้ปริมาตรพอดีกับที่กำหนดและต้องใช้ทักษะการอ่านค่าจากเครื่องวัดที่รอบคอบ
0: What do you think we might need to think about if we are making ourselves a magical potion?
2: You have to be able to read capacity.
1: นั่นล่ะจ้ะนั่นเป็นคำตอบที่ดีมากเลยวันนี้พวกเธอจะได้เรียนรู้การอ่านค่าจากวิธีการวัดหลายๆแบบแต่ก่อนอื่นครูถามก่อนว่าเธอรู้ไหมว่าปกติเราอ่านค่าจากเครื่องชั่งยังไง
2: Well if you look at a scale there'll be lines and the lines worth something
0: Okay and you can use that to work it out
2: Yeah
0: Well done
1: อ่ะดีมากจ้ะอ๋อยังมีอีกอย่างนึงที่อยากจะรู้นั่นก็คือว่าเรารู้ได้ยังไงว่าน้ำยาที่เราผสมมีปริมาตร500มิลลิลิตรฮะเพราะว่าเราต้องผสมน้ำยาขึ้นมาจากส่วนผสม5ชนิดเราจะต้องคิดก่อนว่าเราจะกะค่าปริมาตรมันยังไงชารีฟาจ๊ะหนูคิดว่าเราควรจะทำยังไงกับมัน
2: Maybe all of them have to be 100 milliliters
1: นั่นเป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะเพราะว่าถ้าแต่ละอันมีปริมาตรอย่างละ100มิลลิลิตรพอรวมกันก็จะได้500มิลลิลิตรพอดีหนูคิดว่านั่นเป็นเทคนิคหรือว่าวิธีที่ง่ายที่สุด
2: Easiest way because you can do many possible
1: เหตุผลที่เด็กๆจะต้องคิดเกี่ยวกับการกะค่าปริมาตรของส่วนผสม5ชนิดก็เพราะในกิจกรรมหลังจากนี้ต่อไปเด็กๆ

0: ต้องใช้วิธีการหาค่าปริมาตรพวกนี้เพื่อผสมน้ำยาเวทมนต์ขึ้นมาปริมาตรของน้ำยาจะต้องเป็น500มิลลิลิตรแต่ว่าครูจะไม่ให้พวกหนูทำตามวิธีอย่างที่ชารีฟาพูดไม่เอาอย่างละ100 100 100 100 100มิลลิลิตรแต่ว่าพวกเธอจะต้องคิดหาวิธีที่มันแตกต่างออกไปเราจะให้เด็กๆจับกลุ่มกันแล้วก็นั่งตามโต๊ะเพื่อช่วยกันคิดหาตัวเลข5ตัวที่รวมกันได้500มิลลิลิตรนี่เป็นขั้นตอนแรกและขั้นตอนนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆได้คิดแล้วก็ค้นหาตัวเลขที่เหมาะสม เอาล่ะทีนี้ดูที่บอร์ดนะจ๊ะนั่นก็คือเครื่องวัดปริมาตรทรงกระบอกหรือกระบอกตวงฉันนำเอารูปแบบการสอนที่ช่วยให้เด็กๆได้คิดและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมาจากแนวทางการสอนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาให้เด็กๆสามารถอ่านค่าแล้วก็คิดว่าพวกเขาต้องใช้ของเหลวมากแค่ไหนเพื่อผสมน้ำยาที่มีปริมาตร500มิลลิลิตร
1: Is it 25?
2: Absolutely. Let's check though by counting, shall we? 25 50 75 100 125 150 Good.
0: เอาละทีนี้ครูจะเติมของเหลวลงในกระบอกครูจะเติมลงไปทั้งหมด200มิลลิลิตรเห็นไหมจ้าว่ามันเริ่มเยอะละพวกหนูลองดูซิว่ามันจะไปถึงตรงไหนคือครูอยากจะรู้ว่าครูจะต้องเติมลงไปอีกเท่าไหร่มันจึงจะได้ปริมาตรทั้งหมด500มิลลิลิตรเอาละคราวนี้ชาริฟาจ้ะหนูคิดว่าเท่าไหร่จ้ะ
3: The answer is 300 because I counted 50 and end up being 300 left
0: เอาละหนูมองค่าที่เขียนไว้ตรงนั้นแล้วก็นับ50 100 150 200 250 300หนูนับค่าครั้งละ50ตลอดเลยเก่งมากจ้ะคราวนี้เด็กๆจะได้สนุกกันเราจะให้เด็กๆจับกลุ่มกันนั่งตามโต๊ะแล้วก็ช่วยกันผสมน้ำยาให้ได้500มิลลิลิตรโดยใช้ความรู้ที่ครูได้สอนไปเมื่อสักครู่นี
3: ้ No still
2: Hubble hubble toil and troublePour them in on the double. Oh, wow. How much liquid have I now got all together? We had 1, 2, 3, 4 potions.
0: นี่เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กๆฝึกทักษะการพูดการฟังรวมถึงการทำงานร่วมกัน
4: Alright, we've got our muffins today, alright? We're going to get to make our chocolate muffins with chocolate chips, alright? Now, this is our maths though, so we need to think about why we're actually doing muffins in our maths.
5: การทำมัฟฟินเป็นวิธีการสอนที่จะช่วยให้เด็กๆได้คิดเกี่ยวกับทักษะการวัดน้ำหนักและเรียนรู้วิธีการวัดที่ถูกต้องและมีความเหมาะสมเพื่อทำให้มัฟฟินของพวกเขาออกมาให้ดีที่สุดนะครับในช่วงแรกของบทเรียนจะเป็นช่วงสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆเรียนรู้วิธีการอ่านค่าจากเครื่องมือที่พวกเขานำไปใช้ทำให้เด็กๆสามารถเลือกค่าจากเครื่องวัดได้อย่างเหมาะสมและประยุกต์ใช้ในการชั่งน้ำหนักวัตถุดิบแต่ละอย่างของพวกเขาได้ในขั้นตอนต่อๆไปถ้าหากเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวิธีการอ่านค่าจากเครื่องมือวัดน้ำหนักของเราก็ทำให้เรากะน้ำหนักของส่วนผสมผิดเพี้ยนเข้าใจนะแบบนั้นมัฟฟินของเราจะอร่อยหรือเปล่า
4: No. Thank you.Probably the biggest amount you're going to be looking at today is about 200 grams. If I jump up to 200, let's see how many jumps I actually do, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now I've got 8 jumps to get to 200. If I look at that now, is there anybody here who thinks they might know what that number is? That slightly longer interval there.Okay, Elliot, can you tell me what that middle marker would be worth?
3: 100.
4: 100 what?
3: Kilograms.
4: Kilograms or grams?
3: Grams.
4: Grams. Well done. Good boy.
5: เครื่องฉายภาพเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆครับที่ช่วยให้เด็กๆมองเห็นหน่วยบนเครื่องมือชั่งน้ำหนักได้อย่างชัดเจนและยังสามารถช่วยให้เด็กๆรู้วิธีการนำไปใช้ในกิจกรรมต่อจากนี้ด้วย
4: 100 grams. Very good.
5: ผมคิดว่านี่เป็นกิจกรรมที่ดีครับซึ่งเราจะเอาแป้งนมและน้ำตาลไปจัดไว้บนโต๊ะโต๊ะหนึ่งที่จะให้เด็กๆสามารถเดินไปหยิบวัตถุดิบพวกนี้แล้วก็กลับมาที่โต๊ะของกลุ่มตัวเองได้แล้วหลังจากนั้นเด็กๆก็จะเริ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับอ่านค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักพวกเขาจะพยายามทำให้น้ำหนักของมัฟฟินถูกต้องและมีความใกล้เคียงมากที่สุดด้วยเพราะว่าพวกเขาอยากจะชนะการแข่งขันนี้เด็กๆต้องการให้มัฟฟินของพวกเขาออกมายอดเยี่ยมที่สุดบนพื้นห้องจะเต็มไปด้วยผงแป้งเศษน้ำตาลแล้วก็เศษชิ้นส่วน

0: ต่างๆนะครับซึ่งทำให้เราต้องทำความสะอาดหลังจากจบกิจกรรมแล้วสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ก็คือเด็กๆจะได้คุยและก็เรียนรู้กันว่าพวกเขาจะทำอย่างไรเพื่อให้มัฟฟินออกมามีรสชาติยอดเยี่ยมที่สุดในแต่ละกลุ่มของพวกเขา
1: Have you measured it?
2: Yeah.
1: Good. 150 grams.
2: Yep.
1: Good. Good. Thank you.
0: ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เห็นได้ชัดเจนจากกิจกรรมนี้ก็คือเด็กๆทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการทำงานซึ่งแต่ละคนจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปและพวกเขาจะต้องทำอย่างเต็มที่เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ
2: That's enough. That's enough.
3: Yeah, but just put the fabric now.
2: And crack it out. Just pull it. Pull it. Make sure not.
0: มันไม่ใช่แค่เรามาทำมัฟฟินให้เสร็จแล้วก็เอากลับบ้านเก็บเข้ากระเป๋าหลังทำเสร็จหรือรับประทานมันแต่หัวใจสำคัญอยู่ที่เด็กๆทำมัฟฟินได้สำเร็จและก็นำมัฟฟินพวกนั้นมาประกวดกันในตอนท้ายคาบอีกด้วยหลังจากใส่มัฟฟินเข้าเตาอบเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่ถือว่าดีที่สุดก็คือว่าเราจะตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการทำ
4: We've got our 6 muffins here looking very different and we have got our table of scores we're going to be judging you upon your look the taste the texture the smellAnd then teamwork, okay, which was very important as well. Very good texture.
0: ซึ่งเราจะให้คะแนนเด็กๆตามขั้นตอนการตัดสินจากรสชาติจากส่วนผสมและก็จากการทำงานเป็นทีมครับและในตอนท้ายเราจะได้ผู้ชนะออกมา
5: Very nice.
4: Crispy on top still.
0: ผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือเด็กๆได้เรียนรู้และเข้าใจในตอนท้ายของกิจกรรมว่าทีมที่เยี่ยมที่สุดคือทีมที่สามารถวัดและคาดคะแนนน้ำหนักของวัตถุดิบต่างๆได้อย่างถูกต้องและทำตามขั้นตอนได้อย่างเหมาะสมจนทำให้ได้มัฟฟินที่เยี่ยมที่สุด
4: The best chefs really are the best chefs. Can you give them a big round of applause, please?
6: ในฐานะนักเรียนใฝ่ฝันอยากจะมีห้องเรียนแบบนี้เลยครับ สองวิธีที่น่าสนใจมากเลยทำยาวิเศษเด็กพอทำยาวิเศษปุ๊บนักเรียนเก่
7: งเลย
6: ไม่ต้องดื่มด้วย
7: อย่างนี้ไม่ต้องเรียนเลขแล้วสิ
6: โอ้ยต้องเรียนสิครับแต่ว่ามันอย่างนี้เขาเรียกว่าเทคนิคการสอนแบบไหนครับ
7: จริงๆแล้วตรงนี้เป็นการสอนให้นักเรียนเนี่ยลงมือปฏิบัติจริงการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยเขาจะจำได้แม่น
6: ครับอาจารย
7: ์เหมือนที่คุณบ๊วยบอกว่าผมเรียนมาผมจำได้ตอนสมัยเรียนแล้วได้เกรดดีซะด้วยสิ
6: ทำได้ดี
7: แต่พอต่อมาลืมหมด
6: ย้อนกลับมาดูก็คืออาจารย์สมุด
7: ใช่เพราะจะเห็นว่าในเรื่องแรกเนี่ยเขาให้นักเรียนลองทำเวทมนต์จะเห็นว่าครูเขาลงทุนแต่งตัวนะแต่งตัวเป็นแม่มดเลยนะครูก็ตั้งเกณฑ์ว่าต้องให้ได้500มิลลิลิตรนะพออย่างนี้ปั๊บเด็กก็ต้องไปคิดว่าจะผสมน้ำยาประเภท1 2 3 4ซึ่งจะเป็นสีเห็นไหม
6: แล้วแต่สีนี่คือศิลปะด้วยแล้วแต่สีที่ชอบเลย
7: แล้วเขาก็ไปผสมสัดส่วนให้ได้ตามสูตรที่เขาต้องการแต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน500มิลลิลิตรเป็นต้นอัน
6: นี้จะได้ทักษะการตวงจริงๆเพราะว่าน
7: ัก
6: เรียนได้ทดลองตวงจริง
7: ๆได้ใช้เครื่องมือในการตวงแล้วก็รู้วิธีการที่เราจะผสมสูตรให้ได้ตามสูตรที่เราต้องการใช่ไหมแล้วก็จินตนาการไปสิแล้วพอเรียนแบบนี้เด็กจำแม่นไอ้ตรงนี้เป็นเทคนิคที่ดี
6: อย่างเรื่องที่สองนี่จริงจังมากนะครับ
7: เรื่องที่สอง
6: แบบไม่บอกสูตรด้วย
7: ใช่
6: ให้ตวงเองบอกว่าส่วนผสมของมัฟฟินเนี่ยมีอะไรบ้างก็ให้ตวงเองเลยคิดสูตรเอง
7: ใช่
6: ทำไมก็ต้องจริงจังขนาดนั้นครับมีแบบคณะกรรมการตัดสินด้วยครับ
7: ใช่จริงๆตรงนี้นะถ้าเป็นของคนไทยนะควรเป็นขนมอะไรดีคนไทย
6: ผมนึกถึงขนมกล้วย
7: ขนมกล้วยก็ได้หรือขนมครกก็ได
6: ้
7: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็ดัดแปลงเป็นขนมไทยๆเสียแทนที่เป็นมัฟฟินซึ่งไม่ใช่ขนมบ้านเราก็เป็นขนมครกขนมครกมันต้องใช้แป้งอะไรเว้ยว่า
6: ก็แป้งข้าวเจ้า
7: แป้งข้าวเจ้าทีนี้เวลาแป้งจะใช้แป้งแค่ไหน
6: กะทิ
7: ใส่น้ำเท่าไหร่กะทิเท่าไหร่ถึงจะทำให้เนื้อแป้งเนี่ยมันพอดีถูกไหม
6: ถ้าเกิดแป้งหรือว่าปริมาตรไม่ดีหรือว่าผสมไม่ดีเนี่ยก็ไม่อีก
7: หรือถ้าใส่น้ำมากไปมันอาจจะนิ่มเหลวไปเลยมันก็ไม่สุกตัวเนี้ยมันเป็นวิธีการหนึ่งที่ครูเนี่ยให้เด็กได้เรียนรู้จากการลองผิดลองถูกสุดท้ายอนาคตเนี่ยเขาจะรู้ว่าอ๋อมันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครูต้องไม่บอกนะครูต้องให้เด็กคิดเองนะ
6: ต้องใจแข็งหน่อย
7: ใจแข็ง
6: เพราะครูไทยเวลาเห็นเด็กคิดนานไม่ได
7: ้บอกเลย
6: อันนี้สิ
7: บอกเลยซึ่งตัวนี้ก็ทำให้เด็กคิดไม่เป
6: ็
7: นต้องให้เด็กคิดเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถามว่าไอ้ขนมครกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการช่างตวงวัดได้ไหม
6: ได้
7: ใช่ไหมเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็ได้คณิตศาสตร์ก็ได้บูรณาการได้อีกเนี่ยถ้าครูมีเทคนิคตรงนี้นะขนมมีตั้งหลายอย่างในเมืองไทยเราใช่ไหมนั้นเราอาจจะเลือกใช้ขนมในท้องถิ่นของตัวเองตามบริบทของท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องเป็นขนมครกที่เราเสนอก็ได้เพชรบุรีก็ทำอะไรคะ
6: ขนมตาล
7: หรือ
6: ขนมหม้อข้าวหม้อแกง
7: ขนมหม้อแกงใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้

0: ขึ้นอยู่กับบริบทของท้องถิ่นไง
1: พอกลุ่มนี้แบ่งเป็นกลุ่มนี้ทำหม้อแกงอร่อยกลุ่มนี้ทำขนมโคกอร่อย
0: มีแลกเปลี่ยนกัน
1: ก็ให้นักเรียนทำเลยกลุ่มนี้ทำมาเลย
0: ใช่
1: เป็นภาคขนาดใหญ
0: ่เห็นไหมแล้วสุดท้ายเด็กก็จะจำได้ว่าถ้าจะทำขนมขนาดเท่านี้ต้องใช้ปริมาณแป้งเท่าไหร่ใช้ไข่เท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเป็นทางขนมโมแกงทางเพชรบุรีใช่ไหมเด็กก็จะรู้จักเลือกใช้เครื่องมือในการตวงก็เป็นการเรียนเรื่องการตวงการชั่งได้เลย
1: ผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดเด็กได้เขาเรียกว่าถ้าเกิดภาษาอังกฤษคือ learning by doing ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่
1: ทำโดยเรียน
0: เรียนรู้โดยการกระทำ
1: ปฏิบัติจริงๆเน
0: ี่
1: ยจำได้นานจำได้แม่นแน่นเ
0: ลยติดตาเลยและจะจำไปได้ตลอดเลยจะไม่เรียนอย่างนี้เรียนสนุกเด็กก็ไม่เบื่อ
1: ไม่ใช่มีประโยชน์เฉพาะเพื่อนครูนะครับผมฟังเองรู้สึกว่าผมไปปรับใช้ก็ได
0: ้ปรับใช้กับ
1: ลูกเดี๋ยวผมจะไปใช้กับลูกเลยว่าเดี๋ยวทำอะไรกับลูกเองเนี่ยลูกจะจำได้ด้วย
0: ใช่แล้วให้เขาลองผิดลองถูกอย่าเพิ่งใจร้อนบอกเขา
1: ใช้ได้ทุกวิชาเลย
0: ใช้ได้ทุกวิชา
1: เพื่อนครูครับใครที่มีเทคนิคดีๆแบบนี้ก็ติดต่อรายการของเราใช่ไหมครับอาทิตย์นี้ทำในฐานะที่ปรึกษาครับเดี๋ยวยังไงครับ
0: ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนครูนะคะว่าถ้าครูมีรายการพวกนี้ดีๆหรือเทคนิคการสอนที่ดีๆเนี่ยนะเรียนเชื่อว่าครูไทยเราเนี่ยมีเทคนิคเยอะแต่เรายังไม่ไปถึงท่านงั้นเราอยากให้ท่านบอกเรามาเพื่อเราจะได้นำทีมไปถ่ายทำถึงที่เลยค่ะแล้วเราจะได้ประกาศให้คนหนึ่งเขารู้ด้วยว่าครูไทยเราก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกัน
1: ขอบคุณอาจารย์เหมือนกันนะครับจะได้ครับขอบคุณมากครับพรุ่งนี้เจอกันอีกนะครับ
0: ค่ะ
1: ลาไปก่อนนะคุณผู้ชมสวัสดีครับ

0: ใครชอบประวัติศาสตร์อ่ะใครชอบเอาจริงๆเอาจริงๆไม่ต้องอายใครที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอาลองไปถามเด็กๆหรือถามคนไทยนะว่าใครมีความรู้สึกดีประวัติศาสตร์มีความเรียนประวัติศาสตร์แล้วมีความสุขสนุกอยากรู้เราจะพบว่ามีน้อยมาก
1: ต้องท่องจำมันจำไม่ได้ครับก็เลยไม่ชอบครับ
0: เราจะทำยังไงให้ประวัติศาสตร์เนี่ยเรียนได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกประทับใจวิชาประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเบื่อมันเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งจำหรือว่านั่งท่องตำราอย่างเดียวแต่มันสามารถสนุกมีชีวิตชีวา

0: ผมนะครับชื่ออาจารย์อติชาติเกตพันธ์นะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคราวนี้ในส่วนหนึ่งอาจจะเป็นความสนใจส่วนตัวด้วยก็คือผมสนใจทางด้านประวัติศาสตร์นะครับผมก็อยากเอาในส่วนของที่ผมถนัดเนี่ยมาช่วยในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ให้มันน่าสนใจ
1: วันนี้ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่อาจารย์อติชาติกำลังสาธิตการสอนประวัติศาสตร์ในอีกรูปแบบหนึ่งให้กับนักเรียนชั้นป .6
0: เอาละใครชอบดูดวงมั้งผมชอบกันใหญ่แล้วใช่ป่ะโอเครู้ไหมเกิดราศีอะไรรู้กันป่ะ
2: ร
0: ู้นะครับ
2: เอาละ
0: การดูฤกษ์ก่อสร้างเนี่ยนะครับมันจะมีเราจะเห็นภาพนะครับเป็นตารางแล้วผมก็มีคำถามกับตัวเองนะครับในสมัยก่อนเนี่ยผมไม่รู้มันคืออะไรคือเรารู้สึกเป็นอะไรที่มันขลังมากอะแล้วไม่รู้มันคืออะไรด้วยนะซึ่งผมคิดว่าคนทั่วไปก็อยากรู้แต่ว่าก็ไม่รู้จะไปถามใครหรือว่ารู้สึกว่ามันคงเป็นอะไรลึกลับเข้าใจยากผมก็เลยลองมาศึกษาดูปรากฏว่าตัวเลขต่างที่อยู่ในช่องนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นดาวแต่ละดวงเลิกก่อสร้างเขาจะบอกเขาจะเขียนเป็นตารางนะครับอย่างนี้เคยเห็นไหมเราก็จะใส่ตัวเลขลงไปเนาะ5 1 4 3 0อะไรอย่างเงี้ยมีรอลิงด้วยนะอยากรู้ไหมมันคืออะไรโอเคนะครับมันหมายถึงอะไรบ้างนะครับถ้าพวกเราพอดูเป็นคร่าวๆตรงเนี้ยแล้วไปดูดวงต่อได้ดีไหมในการสอนเรื่องนี้นะครับจะไม่ยากเลยก็คือว่าเริ่มต้นนะครับ

0: ผมก็จะปูนะครับคือเป็นความรู้ความเข้าใจก่อนว่าทำไมเราถึงมาสนใจเรื่องนี้นะครับ
1: การสร้างเมืองการสร้างอาคารที่สำคัญสำคัญนะอย่างเช่นในวัดนะจะมีการลงฤกษ์อันนี้คือนะครับดวงฤกษ์นะครับที่อยู่ที่วัดละเปิล

0: เด็กๆก็จะเห็นละโอ้โหมันเป็นอย่างนี้แล้วผมก็แกะมาเป็นตัวเลขด้วยแต่เด็กก็คือไม่รู้ว่ามันคืออะไร
1: อาจารย์บอกเลยคร่าวๆพวกเราคิดว่ามันคืออะไรไอ้ตารางเนี่ยช่องแต่ละช่องคืออะไรมันเลยแต่ละช่องจริงๆไม่ได้คืออะไรนะมันคือแค่จักรราศีเฉยหาเลยใช่ไหมไม่เคยรู้ใช่ไหมนี่ราศีอะไรรู้ไหมราศีเมษราศีพฤษภโอ้แปลกใจเนาะอะไรอย่างนี้นะเอาละเลขนี่คืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: แค่เปิดประเด็นให้เขาตื่นเต้นก่อนว่ามันน่าสนใจพออยากรู้ปุ๊บผมค่อยลงรายละเอียดคราวนี้ก่อนที่ผมจะลงรายละเอียดนะครับผมก็ต้องไปปูพื้นฐานความรู้ก่อนสิ่งแรกที่ผมต้องปูพื้นฐานก็คือเรื่องจักรราศีต่าง
1: ๆราศีมีกี่ราศีครับ
2: 12
1: 12ราศี1ราศีใช้เวลาประมาณกี่เดือนนะ
2: 1
1: เดือนนะครับโลกเราหมุนรอบพระอาทิตย์ใช่มั้ย
2: ค่ะ
1: นะครับเมื่อเรามองผ่านพระอาทิตย์ไปเนี่ยมันจะเจอดาวดวงนึงใช่มั้ยนะครับอย่างนี้นะครับมองไปสมมุติว่าเจอตรงนี้นะไปเจอดาวลิบรานะครับราศีอะไรนะราศีตุลราศีตรงนี้จริงๆก็คือเป็นกลุ่มดาวคันช่างใช่มั้ยกลุ่มดาวนี้อยู่พอมองทะลุไปมันไปตรงกับตรงนี้พอดีเราก็เรียกว่าคนที่เกิดตรงช่วงนี้เกิดราศีอะไรตุลนั่นเองใครเกิดเดือนตุลาคือพอมองพอช่วงโลกที่ตอนขณะที่เราเกิดมองผ่านพระอาทิตย์ไปมันจะไปตรงดาวราศีตุลพอดีแล้วโลกก็จะเคลื่อนแบบนี้อีกนะครับแล้วเราก็มองไปเหมือนพระอาทิตย์มันเคลื่อนมาใช่มั้ยมาอยู่แล้ว
2: ราศ
1: ี
2: ธน
1: ูราศีธนูแล้วโลกมันตรงนี้ก็เคลื่อนมาราศีมังกรแต่ละช่วงใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่นะประมาณ1เดือนหรือ30วันโดยประมาณ
0: แล้วผมก็ต้องปูความรู้ว่าดาวแต่ละดวงนะครับเลข1เนี่ยมันหมายถึงพระอาทิตย์เลขที่2เนี่ยมันหมายถึงพระจันทร์นะเลขที่3หมายถึงดาวอังคารอันที่4ดาวพุธอันที่5ดาวพฤหัสอันที่6ดาวศุกร์อันที่7เสาร์เก่งมั้ยเก่งมากเลยเน
3: า
0: ะ
3: คือคนในอดีตเขาก็มีคณิตศาสตร์ซ่อนไว้อยู่อะค่ะแต่คือเรายังไม่รู้อะไรประมาณนี้ค่ะ
4: รู้สึกประทับใจครับที่คนโบราณได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้มันก็ได้มีสิ่งใหม่ๆที่มาทดแทนครับมันก็อาจจะเลือนหายไปจากในปัจจุบันครับ
0: ตัวผมเองเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์เพราะงั้นผมจะสนใจเรื่องตัวเลขเนาะเห็นอะไรเป็นตัวเลขเนี่ยผมก็ทำไมมันเป็นเลขนี้อ่ะเพราะงั้นเวลาผมไปที่ไหนก็แล้วแต่เวลาผมไปวัดสถานที่สำคัญทางศาสนาหรือว่าโบราณแหล่งโบราณต่างผมก็ว่าทำไมมันต้องมีเลขตัวนี้เลขก็อยู่ในดวงฤกษ์เนี่ยมันคืออะไรคือเราจะมีความสนใจเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในด้วยมุมมองที่เราแบบว่าพยายามที่จะมองมันแล้วมันสนุกอะครับเวลามองอย่างเงี้ยมันจะมีความพิศวงอะที่เราแบบอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรแล้วพยายามไขคำตอบอาจจะถามผู้รู้อ่านหนังสือถ้าไม่ได้เราก็ทำวิจัยหาคำตอบเองเลยต่อไปนะครับต่อไปดวงที่8นะครับเคยได้ยินไหมดาวราหูเคยได้ยินไหมราหูอมจันทร์อะไรเงี้ยราหูไม่ใช่ดาวจริงนะครับราหูจะเป็นเงาที่ทอดระหว่างโลกพระอาทิตย์พระจันทร์นะครับเป็นเงาเกตก็เป็นเงาเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับเป็นดาวที่เพิ่งค้นพบใหม่นะครับไม่นานนี้นะครับแล้วเอามาใส่ในโหราศาสตร์ปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะก็คือดาวยูเรนัสหรือเรียกว่าดาวมฤตยูนะครับเบอร์0
5: ตอนนี้นักเรียนก็สามารถถอดรหัสตัวเลขทั้ง10ตัวได้แล้วแต่ยังมีพยัญชนะอีกตัวที่ปรากฏอยู่ในฤกษ์ก่อสร้างนั่นคือตัวลอลิงหรือลัคนาเกิดซึ่งอาจารย์อติชาติจะเฉลยให้ฟัง
1: ลัคนาคืออะไรลัคนาเกิดตัวนี้สำคัญนะครับใช้ในการดูดวงเลยนะครับสำคัญมากๆหรือลัคนาสร้างเมืองนะครับเป็นจุดกำเนิดสมมุติว่าถามตรงนี้ว่าลัคนาเวลานี้นะครับสมมติมีเด็กเกิดตอนนี้นะหรือว่าสร้างเมืองตอนนี้นะถามว่าลัคนาเกิดหรือลัคนาสร้างเมืองเนี่ยคืออะไรนะครับลัคนาให้เรามองที่ตอนออกมองไปที่ตอนออกอยู่ทางไหนครับตอนออกอยู่ทางนี้ใช่ไหมให้มองไปที่ตอนออกเลยนะมองไปเลยสมมติว่าฟ้ามืดนะเราสามารถมองเห็นได้เลยว่ามีดาวอะไรอยู่ตรงนั้นราศีที่อยู่ตรงนั้นแหละคือลัคนาเกิด
0: จริงๆโหราศาสตร์เนี่ยลึกซึ้งนะครับมันจะมีโหราศาสตร์2อันเป็นโหราศาสตร์ภาคคำนวณกับโหราศาสตร์ภาคทำนายครับอยู่ที่ว่าใครไปสนใจอะไรแต่ในส่วนตัวผมเป็นนักคณิตศาสตร์ผมก็จะสนใจในภาคของการคำนวณการคำนวณว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนนะครับผมมันเป็นศาสตร์ที่แบบลึกซึ้งมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าง่ายๆนะฮะ
1: ตัวเลขที่ปรากฏบนวัดลำเปิงนะครับและอีกหลายที่นะครับจะบอกว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงเนี่ยอยู่ในนะครับราศีอะไรขณะสร้างวัดหรือว่าสร้างเมืองนะครับพูดง่ายๆว่าตารางนั่นคืออะไรนั่นเองแผนที่ดาว

0: เสร็จแล้วลงราศีนะครับราศีแรกที่เราไว้ข้อมูลสุดนั่นคือราศีเมษนะครับเป็นราศีแรกนะครับราศีถัดไปเป็นอะไรครับพฤษภเวียนซ้ายนะครับเขียนไปเลยถัดไปเป็นเมถุนถัดไปเป็นกรกฎนะครับเรียงไปเลยนะครับสิงกันตุลพิจิกธนูมกรกุมแล้วก็มีนเขียนไปเลยนะครับเขียนไว้เลยพอผมปูพื้นฐานความเข้าใจนี้หมดผมก็เริ่มนะครับยกตัวอย่างโจทย์ให้เด็กๆเห็นนะครับว่าโอเคโจทย์นี้ทำด้วยกันใน PowerPoint เลยนะครับให้ดูทีละข้อแล้วก็ให้ตอบในห้องเอาล่ะคราวนี้มาดูเลิกนี่นะฮะอันนี้วัดลำเปิงเนาะถ้าอาจารย์มาเขียนนะเลขมันจะเป็นอย่างนี้นะครับพวกเราบอกอาจารย์เลย1นี่คืออะไรพระอาทิตย์ใช่มั้ยอยู่ในราศีอะไรครับเมษ2คือพระจันทร์อยู่ในราศีอะไรครับพฤษภ4ดาวพุธอยู่ในราศีมีนะครับดูตามนั้นเลยต่อไป8มีไหมราหูอยู่ในราศีพิจิกนะครับส่วน9นะครับไม่ต้องใส่เลย9นี่เราจะรู้มันจะตรงข้ามกับ8เสมอนะก็คืออยู่ตรงนี้นะครับโบราณท่านก็ไม่ใส่ก็ได้รู้กันนะครับ9ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้งั้นไม่ต้องแปลกใจนะ9ไม่ได้ใส่ลัคนาลอลิงลัคนาอยู่ในราศีเมถุนนะครับสุดท้ายนะครับเราก็เพิ่มความเข้าใจโดยทําแบบฝึกหัดให้เด็กทํานะครับแล้วก็มาเช็คคําตอบกันตอนท้าย
1: แบบฝึกหัดในใบงานข้อแรกนักเรียนต้องถอดรหัสตัวเลขจากดวงชะตาเมืองเชียงใหม่เพื่อตอบให้ได้ว่าตัวเลขแต่ละตัวคือดาวอะไรและอยู่ในราศีอะไร

0: ส่วนโจทย์ในข้อที่2นั้นจะมีลักษณะตรงข้ามกับโจทย์ข้อแรกคือนักเรียนจะต้องเป็นคนกรอกตัวเลขลงในดวงฤกษ์ที่เห็น
1: สมมติให้วันที่เด็กชายแดงเกิดดาวต่างๆอยู่ตามราศีด้านล่างจงเขียนฤกษ์เกิดโดยใช้โดยใส่ตัวเลขในตารางโหราศาสตร์

0: วลาเด็กๆนะครับไปเห็นฤกษ์ต่างๆถ้าสมมติเขาสามารถแกะออกมาเป็นตัวเลขได้เมื่อไหร่นะครับเขาจะรู้เลยว่ามันหมายถึงดาวดวงไหนอยู่ตรงไหนบอกคร่าวๆได้นะครับ
1: ว่านำวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์กับวิชาประวัติศาสตร์ค่ะก็ทำให้เราแบบเกิดความสนุกขึ้นแล้วก็ทำให้จำง่ายขึ้นด้วย
2: ประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเราจะย้อนถามไปตอนนี้ถามเด็กครั้งแรกดูเหมือนเด็กจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องไกลตัวดูล่องลอยนะจับต้องอยู่ไหนไม่ทราบแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราได้นำเอาศาสตร์วิชาอื่นแล้วมาเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์เขาย่อมจะเกิดความเข้าใจและเกิดความประทับใจ
0: ตอนนี้ถ้ามีใครเอาเลขอะไรมาให้เราดูเนี่ยรู้หรือยังครับมันคืออะไรแผนวงกลมนี่สรุปแล้วมันคืออะไรครับมันคือแผนที่ดาวนะครับแต่ละช่องหมายถึงอะไรครับราศีหรือกลุ่มดาวใช่ไหมกลุ่มดาวที่อยู่ในจักรราศีถูกไหมครับแล้วก็เลขแต่ละตัวหมายถึงอะไรครับที่อยู่ในนี้ดวงดาวพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวนะครับวันนี้นะครับเราเห็นชัดไหมครับว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันไปเกี่ยวกับหลายเรื่องมากๆเลยเห็นชัดไหมฮะเยอะมากเลยนะครับวันนี้เรารู้สึกไหมว่ามันใกล้ตัวเรามากนะครับอาจารย์ยังมีกิจกรรมอีกเยอะเลยนะครับที่มันเกี่ยวข้องในลักษณะนี้นะครับบางอย่างเนี่ยต้องใช้ความรู้มากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะได้เรียนเรื่องต่างๆเหล่านั้นนะครับในส่วนหนึ่งก็คือประวัติศาสตร์เป็นไงครับประวัติศาสตร์สนุกหรือยังสนุกเลยใช่ไหมทุกอย่างที่สอนนี่เป็นประวัติศาสตร์หมดเลยใช่ไหมครับเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับประวัติศาสตร์ที่เราเคยคิดว่ามันน่าเบื่อเอาถามตรงๆเนาะนะครับตอนแรกอาจารย์ถามว่าเรียนประวัติศาสตร์เป็นยังไงพวกเรายกกันแค่นิดเดียวใช่ไหมมีประมาณนั้นมั้งที่ชอบประวัติ

ศาสตร์ใช่ไหมอาจารย์ถามจากใจวันนี้เรียนไว้3กิจกรรมนะครับรู้สึกลึกๆเลยว่ามันต่างจากตอนเดิมตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าคือเราเรียนแล้วเรารู้สึกชอบประวัติศาสตร์มากขึ้นน่าเรียนมากขึ้นแล้วประวัติศาสตร์ดูสนุกมากกว่าเดิมยกมือสูงๆเลยถ้าคุณครูหรือว่าคนทั่วไปนะครับสนใจประวัติศาสตร์ในมุมมองที่ว่ามันไม่มีคำตอบตายตัวเนี่ยแล้วว่าอยากค้นหาแล้วมองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยผมว่ามันจะทำให้เรารู้สึกสนุกแล้วเวลาถ่ายทอดประวัติศาสตร์เหล่านี้ไปกับเด็กๆอะไรมันสนุกครับเพราะมันเริ่มมีชีวิตชีวา

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น
1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบ

0: ในทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับ 3/2 โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเอง

ดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดูตัวอย่างก่อนนะครับนี่คือกระบวนการผมจะต้องมาสร้างหนึ่งโนดเพื่อไว้บอกเด็กทุกคนที่ผมสอนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะอยู่ระดับใดผมจะสอนม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ผมก็จะบอกว่าเทอมนี้ทั้งเทอมเธอเข้ามาที่โนดนี้โนดเดียวเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องไปสร้างโนดย่อยๆนะครับสั่งงานเด็กเช่นว่านี่ครับงานครั้งที่1ผมก็วิ่งไปโนดนึงงานครั้งที่2ผมก็วิ่งไปโนดนึงนี่งานครั้งที่1งานครั้งที่1ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ทุกคนเอาคะแนนไม่ล่อหลอก5คะแนนนะสมัครสมาชิกแล้วอัพโหลดรูปของตัวเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปสร้างบอกของตัวเอง1ชิ้นนี่คืออยากให้เด็กสร้างบอกเป็นพร้อมภาพประกอบอย่างน้อย1ภาพนี่นะครับบอกแหล่งที่มาของข้อมูลแหล่งที่มาของรูปภาพให้ถูกต้องด้วยส่งภายในเมื่อไหร่นี่ครับเวลาแล้วเวลาแจ้งส่งตรงแสดงความคิดเห็นข้างล่างนี้ว่าตัวเองไปสร้างบอกนั้นน่ะอยู่ที่ไหนครับนี่ครับนี่เช่นอยู่ที่ www.thaikoodview.com/node นี่อย่างนี้การแจ้งส่งเป็นโหนดก็คือเป็นบล็อกเอามาส่งเหมือนกับเอากระดาษรายงานมาส่งบนโต๊ะครูนี่คือโต๊ะครู 6/1 โต๊ะของครูแล้วกันที่ 6/1 ไว้งานครั้งที่1กรุณาเอาสมุดมากองตรงนี้ก็คือโหนดนี้ไงสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาแจ้งไม่แจ้งโหนดช่วยไม่ได้นะก็คือโทรไม่ส่งกันบ้านครูอะแล้วครูจะไปตรวจได้ไงเธอต้องบอกโหนดครูว่าเธอทำไว้ที่ไหนเด็กเขาก็มาแจ้งพอแจ้งเราก็เข้าไปตรวจเนี่ยครับเขาก็เอาเรื่องอะไรก็ได้ผมบอกแล้วไงเรื่องอะไรก็ได้อาจารย์สังเกตดูวิธีการให้คะแนนนี่ถึงขั้นตอนการให้คะแนนตกลงกับเด็กสำหรับเทอมที่แล้วครั้งที่หนึ่งถ้าดอกกล้วยไม้นี่ไม่ผ่านนะนักเรียนต้องปรับอีกเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะนักเรียนเธอได้กุหลาบขาวเนี่ยผ่านนะเธอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูปั๊บครั้งแรกเนี่ยทำไมครับได้ดอกกล้วยไม้นี่แสดงว่าเด็ดนะเนี่ยไม่ใช่ย่อยมาเด็ดโอ้โหแถมให้ดอกกุหลาบอีกดอกด้วยชื่นใจเห็นไหมครับมันก็ชื่นใจแล้วแต่เด็กเขารู้กับเราสองคนก็โอเคละอ้าวประเด็นต่อมาตรงนี้เราให้เด็กตรงต่อเวลาครูสนองให้วันที่เท่าไหร่เด็กเริ่มทำอะไรนี่ครับอาจารย์บอกส่งวันที่20กุมภาอาจารย์ไม่ต้องสนใจแก้ไขล่าสุด21กุมภาติดลบได้ทันทีครับนี่คือการไม่ตรงต่อเวลานี่คือกระบวนการง่ายๆนะครับอาจารย์อย่าไปใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้ทั้งเทอมทุกชิ้นงานใช้แต่บล็อกเนี่ยไม่ถูกต้องเลยครับอย่างน้อยๆเด็กต้องเขียนครับเด็กต้องเขียนด้วยมือเพราะการเขียนด้วยมือนี่เป็นการฝึกทักษะในการเขียนภาษาไทย
1: วันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนนะครับการสร้างบล็อกให้กับพวกเรานะอันดับแรกที่เราจะทำก็คือให้นักเรียนเข้าไปที่เว็บ Thai Good View ก่อนนะครับนักเรียนเข้าไปตรงคำว่าสมัครสมาชิกก่อนเวลาเราสมัครเนี่ยพยายามให้เราเนี่ยไม่ใช้ชื่อที่จริงของตัวเองนะไม่ใช้ชื่อจริงไม่ใช้นามสกุลจริงให้เขียนเป็นนายกนายขออะไรไปก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีแล้วข้อมูลพวกนี้มันจะไม่เซฟให้กับตัวเรานะ
2: คุณครูวิทยาได้เริ่มการเรียนการสอนแบบใหม่โดยสอนให้นักเรียนสร้างบล็อกเพื่อใช้ในการส่งการบ้านซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น

หลังจากที่เราลงรูปภาพอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับใส่หัวข้อเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลองไปด้านล่างดูนะครับแล้วก็ไปคลิกตรงคำว่าบันทึกนะพอบันทึกเสร็จไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นวันที่ที่เราบันทึกไว้ให้นะแล้วสังเกตดูตรง as date ด้านบนนะครับก็จะมีรหัสโน้ตของเราที่เราจะใช้เข้าไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นของครูนะครับถ้าอย่างของครูเนี่ยครูก็จะบอกรหัสโน้ตให้พวกเรามานะเราก็เวลาจะเข้าดูหรือว่าจะเข้ามาดูงานที่ครูสั่งเราก็เข้ามาในโน้ตนี้หลังจากที่ครูสอนแล้วอ่ะให้เราจับกลุ่มมันเองแล้วค่อยนำรายชื่อมาส่งให้ครูนะครับแล้วก็ครูจะบอก address ในบล็อกของครูไว้นะครับมันจะเป็นโน้ตนะเป็นรหัสอยู่เราก็มาดูโจทย์เอาโจทย์ไปเสร็จแล้วก็เราก็ไปสร้างบล็อกขึ้นมาบล็อกนึงนะพอเราทำเสร็จหมดแล้วนะครับตอบคำถามในบล็อกเราเสร็จหมดแล้วเราก็เข้ามาในบล็อกของครูแล้วก็มาโพสต์ทิ้งเอาไว้แล้วก็เชื่อมลิงก์กันไปสำหรับบล็อกของเราเองนะครับแล้วครูก็จะเข้ามาตรวจตามวันที่กำหนดเอาไว้

0: ต้องเอาสี
1: ตอนแรกต้องเอาอะไรมาคูณกับอะไรก่อนสักอย่าง
0: กับ n น่ะ n กับ n มันไม่ใช่2 n มันเป็น n กำลัง2
2: จะเริ่มสอนตั้งแต่แรกสุดนะครับใช้ตั้งแต่การให้เด็กๆ เขาสร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมาก่อนนะครับและหลังจากนั้นก็เรื่องสอนเรื่องการลงรูปภาพลงอะไรที่มันเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับที่จะช่วยให้เด็กเขามีความสนุกนะครับแล้วก็มีความสนใจมากขึ้นในการที่จะทำงานส่งเรานะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็จะให้เด็กจับกลุ่มกันนะครับแล้วก็ให้แก้โจทย์ปัญหาครับผมเมื่อแก้เสร็จแล้วก็ให้ส่งผ่านทางบล็อกของเรานะครับโดยที่ให้เด็กสร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ส่งผ่านไปลิงก์เชื่อมนะครับเรื่องการให้คะแนนก็จะเป็นแนวที่ว่าผมจะคอมเมนต์ไปถ้าอย่างเด็กที่ทำถูกต้องนะครับกลุ่มไหนทำถูกต้องเราก็จะให้คำชมเชยไปจะให้เป็นหน้ายิ้มไปนะครับ

0: ว่ารู้กันส่วนเด็กคนไหนที่ยังทำผิดอยู่ครับก็จะคอมเมนต์ไปว่าผิดแล้วก็ให้กำลังใจไปว่าให้พยายามต่อไปมีอะไรมาปรึกษาอย่างนี้นะครับก็จะให้เป็นหน้าที่ร้องไห้ไปครับผมจากที่ดูจากเด็กที่คอมเมนต์ลงมาก็นอกจากที่เด็กๆ เขาจะตอบคำถามอย่างเดียวก็จะใส่ลูกเล่นคือเด็กบางคนถนัดคอมพิวเตอร์นะครับก็จะใส่ลูกเล่นอะไรเข้ามาเยอะแยะมากขึ้นนะครับทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นนะครับที่จะส่งงานครับผม
1: ให้ทำการบ้านผ่านทางบล็อกค่ะทำทางอินเทอร์เน็ตก็ส่งได้เหมือนไม่เหมือนแบบทำในสมุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตามส่ง
2: ผ่านทางบล็อกดีกว่าค่ะเพราะว่าส่งงานตรงเวลาได้ครูเขารู้ว่าส่งตอนไหน
3: คุณครูพิชยาได้นำเอาบล็อกมาใช้ในการสอนวิชาภาษาจีน
4: ครั้งที่แล้วจำได้ไหมที่เราซื้อสอนเกี่ยวกับการเข้าไปสมัครสมาชิกในเว็บไซต์แล้วก็ให้พวกเราหัดสร้างบล็อกของตัวเองที่หนังสือมีเนื้อหาให้อ่านเกี่ยวกับภาษาจีนเกี่ยวกับประเทศจีนแล้วก็ให้เราเข้าไปเขียนคำตอบหรือว่าเข้าไปแสดงความคิดเห็นแต่วันนี้เราซื้อจะให้แสดงความคิดเห็น4สาวงามแห่งแผ่นดินจีนหรือว่าซื่อต้าเหมยเหรินสาวงามทั้ง4คนเนี่ยชอบคนไหนมากที่สุดเพราะเหตุใด

0: ปกติเขาก็จะเล่นแต่คุยกับเพื่อนแต่ว่าพอเราสร้างกลุ่มขึ้นมาก็คืออยากให้เขาเข้ามาดูในกลุ่มภาษาจีนที่เราสร้างขึ้นมาก็จะอาจจะใส่ความรู้เข้าไปให้เขาอ่านหรือว่าเขาอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับภาษาจีนหรือว่ามีคำถามอะไรที่อยากรู้แล้วก็ไม่กล้าถามในห้องเรียนก็สามารถเข้ามาเขียนถามในนี้ได
1: ้มีความแตกต่างนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเคยเรียนมาก็เข้าไปในเพิร์ลบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าไทยกู๊ดวิวนี่คือจะมีหลายวิชาให้เราได้ศึกษาแล้วก็ได้ทำอะค่ะ
2: การเรียนแบบเก่ามันก็จะดูเป็นเดิมๆไปนั่งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบนี้ก็จะได้เปิดโลกกว้างขึ้น
3: เวลาเราแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนเวลาเขาอาจารย์เขาถามว่าสงสัยอะไรก็ไม่มีใครกล้าถามแต่ถ้าไปแสดงความคิดเห็นในเว็บบางคนก็อาจจะกล้าถาม
4: คุณครูสุทัศน์ได้ใช้ Facebook และบล็อกมาเป็นช่องทางในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
5: เดี๋ยวคาบนี้นะครับก่อนที่จะเรียนนะครับครูจะแนะนำว่าบทที่เราจะต้องไปเรียนด้วยตนเองนะครับที่ครูบอกในชีตนะก็คือบทแรกเลยเรื่องแสงนะครับแสงธรรมดานะครับเกี่ยวข้องกับการเลี้ยวเวงกับการแทรกสอดว่าเราจะต้องไปเรียนรู้จากไหนได้บ้างครูทำทางเลือกเข้าให้หลายทางมากเลยทางเลือกแรกเข้าผ่านเว็บโรงเรียนเลยนะครับผ่านเว็บโรงเรียนเข้าทางไหนที่ครูบอกเห็นไหมพอเข้าเว็บโรงเรียนมาแล้วก็เข้าไปตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับก็เข้าหมวดวิทยาศาสตร์แล้วเราก็จะเจอการเรียนรู้ของฟิสิกส์ชั้นม.5 มีทางเลือกที่2ให้เข้าผ่าน Facebook ทุกคนอัพ Facebook ครูไว้แล้วใช่ไหมครับแอดมาแล้วอัพแล้วหลายคนเด็กม.5 ทั้งหมดรับแล้วเวลาเข้าผ่าน Facebook เห็นไหมครับเข้ากลุ่มมา M5 นะครับ M.5 นะวงเล็บ2553จะเป็นรุ่นเราทั้งรุ่นเลยงั้นตอนนี้มีเพื่อนเข้ามาเกือบทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับคนเล่น Facebook บางคน Facebook ไม่เล่นนะบางคนเว็บโรงเรียนเข้าไม่ได้เข้าผ่านบล็อกของไทย Good View นี่นะของไทย Good View เราจะเห็นว่ามีเหมือนหน้าเว็บทุกอย่างเลยเห็นไหมของไทย Good View เห็นไหมครับมีทั้งลิงก์ในเว็บหน้าแรกหน้า2แล้วก็มีบางคนแบบไม่ได้เข้าไม่ได้ในเว็บเข้าไม่ได้มีลิงก์เนื้อหาให้เหมือนกันเห็นไหมครับเวลาเราลิงก์เนื้อหาไปก็เหมือนกันครับก็จะเจอเว็บเห็นไหมจะเจอเนื้อหาข้างในเหมือนกันตอนนี้สั่งงานไปแล้ว2อย่างนะลองไปเปิดดูนะครับว่างานมีอะไรบ้างเห็นไหมมีทั้งแบบฝึกหัดมีทั้งเกมให้เล่นด้วยเกมตรงนี้จะอัปโหลดตลอดเวลานะครับจะแล้วแต่เวลางั้นใครที่ติดตามก็จะได้คะแนนงั้นเราจะเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทั้งหมดเลยบทนี้โอเคไหมครับใครแบบอยากเรียนรู้แบบในนี้เปิดดูแล้วแต่ยังไม่เข้าใจเพราะมันเป็นเนื้อหาในหนังสือทั้งนั้นเลยถูกต้องไหมที่เอามาลงเข้าไป YouTube เลยครับนะใน YouTube มีลงไว้เหมือนกันเซิร์ชคำว่าสรุปแสงตอนนี้มีอยู่คนเดียวเลยที่ทำสรุปแสงนะเซิร์ชไปเจอเลยครับมีของครูเจอของครูแน่นอนมีคนเดียวครับยังไม่มีใครทำตรงนี้ยังมีอีกถ้ามีคนไม่เข้าใจก็ติดต่อครูได้ตลอดเวลาทั้งใน M ทั้งในเฟซ

0: ต้องเข้าใจว่าสมัยนี้เทคโนโลยีมันเยอะนั้นเด็กก็สามารถเข้าทางไหนก็ได้โดยใช้เทคโนโลยีที่ตัวเองมีเป็นการที่เด็กก็ไม่ลำบากโดยใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วเด็กจะเรียนที่ไหนก็ได้แล้วเวลาติดต่อสื่อสารกับผมก็ใช้ Facebook กับ M งั้นเด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแต่อะไรที่ไม่เข้าใจก็สามารถถามผมได้โดยตรงก็เหมือนนั่งเรียนในห้องเหมือนกัน
1: บางคนแค่แบบจับหนังสือก็เหมือนอยากจะหลับแล้วแต่แบบพอเล่นคอมก็เหมือนโอเครู้สึกดีขึ้นฉันได้เล่นคอมแต่มันเป็นการเล่นคอมที่มีสาระมีประโยชน์ขึ้นสามารถทบทวนได้ทุกเวลาค่ะเหมือนเวลาว่างไม่ได้ออกไปไหนก็เล่นคอมอยู่ก็สามารถเข้าไปทบทวน

0: หรือว่าแบบเหมือนเราขาดเรียนเราก็สามารถเรียนย้อนหลังตามให้ทันเพื่อนได
1: ้ประโยชน์ก็แบบคือไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอะอยู่ที่ไหนแล้วก็มีมือถือแล้วก็สามารถเปิดเว็บขึ้นมาดูได้ว่าเนี่ยครูเขาสอนเรื่องนี้แล้วก็มาทบทวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็เหมือนตอนที่เราเรียนใช่ป่ะคะบางครั้งเราก็อาจจะมีพลาดบ้างแบบเหมือนจุดนี้ยังไม่เข้าใจเราก็สามารถเปิดไปดูได้แล้วแบบเปิดไปดูเราก็สามารถกลับแบบเหมือนตรงนี้ไม่ฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ไปฟังใหม่ได้แล้วก็ก่อนสอบอย่างเงี้ยใช้ทบทวนแต่ว่าเวิร์คค่ะ
3: การเป็นครูเนี่ยถ้าเราคิดว่าจะทำอะไรด้านไอทีแล้วคนเขาจะร่วมมือกับเราได้เนี่ยเราต้องไปนั่งในใจเขาให้ได้ก่อนถ้าเราไปนั่งในใจเขาได้ทุกอย่างเนี่ยพูดง่าย

0: ที่นี่คือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีโครงการแหลมผักเบี้ยก่อตั้งขึ้นเนื่องจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องสิ่งแวดล้อมทรงเล็งเห็นว่ากลไกธรรมชาติสามารถช่วยธรรมชาติได้และต้องพระราชทานแนวพระราชดำรินี้แก่ชาวไทยเพื่อการพลิกฟื้นธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1: ปี2532พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเนี่ยนะคะผ่านบริเวณหาดแหลมผักเบี้ยและในตอนนั้นเนี่ยที่ท่านทอดพระเนตรเห็นก็คือเห็นป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมค่อนข้างมากนะคะท่านก็เลยมีพระราชดำริว่าจริงๆแล้วตอนนี้ปัญหาในเมืองเนี่ยคนก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันขยะน้ำเสียก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันทำไมถึงไม่ลองเอาขยะมาฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อให้ป่าชายเลนได้อุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะหลังจากมีพระราชดำริในวันที่12กันยายน2533สำนักงานกปร.ก็สนองพระราชดำริร่วมกับกรมชลประทานนะคะแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนานะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชดำริให้ได้สำเร็จผลวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยคือให้ทดลองนะคะค้นคว้าหาเทคโนโลยีในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชนซึ่งเป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายนะคะซึ่งมีปรัชญาหลักสำคัญของโครงการก็คือใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะคะเราได้มีเทคโนโลยีในเรื่องของการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตมีเทคโนโลยีเรื่องของการบำบัดน้ำเสียโดยใช้บ่อผึ่งนะคะใช้พืชบำบัดน้ำเสียใช้หญ้ากรองน้ำเสียและป่าชายเลนบำบัดน้ำเสียนะคะในปี2542เราก็ได้ถวายเทคโนโลยีนี้นะคะกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะท่านก็มีพระวินิจฉัยนะคะแล้วก็บอกกับทีมคณะนักวิจัยว่างานเรายังไม่ได้หยุดแค่นี้สิ่งที่วัตถุประสงค์ที่ต้องทำต่อไปก็คือขยายผลไปสู่ชุมชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้ที่นี่นะคะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและก็ประชาชนทั่วไปในการเข้ามาศึกษาค้นคว้า
0: ที่โรงเรียนวัดบางขุนไทจังหวัดเพชรบุรีอาจารย์ณัฐประภัสกำลังเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนออกไปศึกษาค้นคว้าที่โครงการแหลมผักเบี้ย
2: ก็ให้เด็กๆ เนี่ยได้ศึกษาค้นคว้างานของพระองค์ท่านว่าทำอะไรบ้างเพื่อจะให้เด็กๆ เนี่ยได้เรียนรู้งานของพระองค์ท่านแล้วก็ยึดงานของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดี
3: นักเรียนทราบไหมว่าใครเป็นผู้ชายที่ทำงานหนักที่สุดในประเทศไทย
4: ในหลวงค่ะ
3: ในหลวงท่านทำอะไรทำยังไงที่นักเรียนว่าทำงานหนักในความคิดของนักเรียน
5: เวลาน้ำท่วมครับผม
6: ว่าคนที่ยากไร้ค่ะ
7: เอาของไปบริจาคครับ
3: โครงการของในหลวงมีอะไรบ้าง
8: โครงการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครค่ะ
9: โครงการคนหลวงค่ะ
10: โครงการย่าแฝกครับ
3: ที่บ้านเกิดของเราคือจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็มีโครงการพระราชดำริของในหลวงเหมือนกันโครงการอะไรคะ

0: ในการเข้ามาศึกษาดูงานนะคะหรือจะเป็นแหล่งเรียนรู้หรือจะให้จัดฝึกอบรมเนี่ยนะคะวิธีการก็คือเมื่อติดต่อทางเจ้าหน้าที่นะคะสิ่งที่เราต้องทราบก็คือว่าท่านจะมาศึกษาดูงานด้วยวัตถุประสงค์ในเรื่องของอะไรบ้างนะคะจะดูเรื่องของขยะดูเรื่องน้ำเสียหรือว่าจะดูเรื่องของการใช้ประโยชน์จากขยะและน้ำเสียนะคะแล้วก็จำนวนคนวันเวลาและสถานที่เพื่อที่ทางโครงการจะได้จัดเจ้าหน้าที่และวิทยากรในการดำเนินงานให้ตรงวัตถุประสงค์ของทุกท่านนะคะ
1: ดังความหวังของกลุ่มประชาที่ประทานจากฟากฟ้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
0: สำหรับกิจกรรมที่เราจัดให้กับโรงเรียนวัดบางขุนไทรในวันนี้นะคะเราก็จะเน้นไปเรื่องของการให้ความรู้ว่าน้ำเสียนี่คืออะไรแล้วน้ำเสียเราจะดูได้ยังไงว่าน้ำเสียเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบไหนนะคะแล้วขยะเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กมากๆและกำจัดขยะด้วยตัวเองสามารถทำที่บ้านได้ทำยังไงนะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องระบบนิเวศป่าชายเลนด้วยเราก็เลยมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด5ฐานฐานแรกก็จะเป็นเรื่องของน้ำเสียและตะกอนของน้ำเสียเสียมีคุณลักษณะยังไงเราจะดูยังไงนะคะ
2: เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยลองตักใส่ตักทุกอย่างใส่เข้าไปเลย
3: น่ากินไหมคะ
2: น่าใช่ไหมน่าใช่ไหมน่าอาบไหม
3: เนี่ยนะคะพี่จะบอกให้เห็นว่าทุกวันของน้องๆนะคะในการใช้น้ำเข้าไปเนี่ยก็เหมือนเป็นการที่จะไปเติมทำให้น้ำเนี่ยเขามีสิ่งปนเปื้อนมากขึ้นนะคะ
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการบำบัดน้ำเสียเกิดขึ้นนะครับ
3: ในน้ำเสียเนี่ยทางด้านหลังที่น้องได้เห็นอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบการบำบัดน้ำเสียรูปแบบหนึ่งไอ้เจ้าจุลินทรีย์ตัวเล็กๆในน้ำเนี่ยแหละค่ะที่เขามีประโยชน์นะคะเพราะว่าเขาจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียอันนี้น้ำที่เข้ามาที่นี่นะคะก็เป็นน้ำมาจากบ้านเรือนของน้องๆเนี่ยแหละค่ะเรารวบรวมมาแล้วก็ส่งเข้ามาที่นี่นะคะนอกจากนี้เห็นไหมคะบ่อเรากว้างใหญ่เปิดโล่งใช่ไหมคะเรามีลมฟิวนะคะเรามีแดดส่องลงมานะคะสายลมแสงแดดตรงนี้นะคะเราจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียนะคะเพราะว่าเจ้าสายลมแสงแดดเนี่ยเขาก็จะดึงอากาศที่อยู่ข้างบนนี้แหละค่ะลงไปในน้ำ
0: พอเข้าฐานที่2ถ้าเราจะทดสอบคุณภาพน้ำการตรวจว่าคุณภาพน้ำดีหรือน้ำเสียใช้วิธีการทดสอบยังไง
4: เวลาเราถึงที่เก็บน้ำตัวอย่างเนี่ยไปเห็นแหล่งน้ำแต่ละแหล่งเนี่ยสีมันแตกต่างกันเนี่ยถ้าเราอยากรู้เบื้องต้นว่าน้ำอ่ะมันดีหรือมันเสียขนาดไหนเราก็จะต้องมีเครื่องมือที่ไปวัดดูไอ้เครื่องมือตัวแรกเนี่ยตัวนี้เป็นการวัดหาออกซิเจนที่ละลายในน้ำน้องรู้ไหมว่าพวกปลาหอยปูหอยกุ้งปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันควรจะมีออกซิเจนละลายในน้ำอยู่เท่าไหร
5: ่สองครับสี่ครับ
4: ยิ่งมากปลาก็ยิ่งมีอากาศหายใจเยอะดังนั้นก็ควรจะมีตั้งแต่4มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นน้ำเสีย
6: ตอนนี้เท่าไหร่แล้ว
5: 0.9
4: ประกาศทั้งน้ำประกาศทั้งให้เพื่อนได้ยินด้วยเท่าไหร่แล้ว
7: 0.9
4: ทีนี้เราลองมาดูในน้ำดีบ้างทีนี
6: ้ดูตัวเลขสิครับหนุ่มน้อยเท่าไหร่แล้วตอนนี้บอกเพื่อนหน่อย
5: ถูกลองเลย
4: ปลาอยู่ได้ป่าวปลาอยู่ได้ป่าว0.2
6: อันนี้คืออะไรครับทางยาวๆเนี่ยแปลงยาวๆนี่เราเรียกว่ารู้ไหมจริงๆแล้วเป็นระบบบำบัดน้ำเสียนะครับเป็นเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เราเอาต้นหญ้าต้นไม้พืชน้ำต่างๆนะมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียนะครับ
0: คุณภาพน้ำที่ผ่านแปลงพืชบำบัดน้ำเสียเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้ำตั้งแต่ก่อนเข้าแปลงจะมีสีหนึ่งจะออกค่อนข้างดำและน้ำที่ผ่านแปลงพืชแล้วเนี่ยน้ำจะค่อนข้างใสและออกสีเขียวใสๆนะคะอันนี้เป็นมาจากกลไกในเรื่องของการบำบัดตามธรรมชาติเขาจะกินสารอินทรีย์ที่มากับน้ำเสียและเปลี่ยนรูปให้ไปเป็นธาตุอาหารเป็นสารอนินทรีย์ซึ่งพืชเหล่านี้ก็จะไปใช้ในการเจริญเติบโต
8: การทำปุ๋ยหมักโดยทั่วไปเนี่ยเรามีหลายวิธีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ของแหลมผักเบี้ยเนี่ยเรามีวิธีการใช้ดินเข้ามาช่วยในการให้เขาย่อยสลายได้ดีขึ้นถูกไหมครับจะเห็นได้ว่าสีดำๆเนี่ยนะสีดำๆตัวนี้จะเป็นของขยะแล้วหลังจากนั้นเราจะมีการใช้ดินเข้าไปช่วยในการกลบเพื่อที่จะให้เขามีการย่อยสลายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นชั้นถูกไหมคะนี่เหมือนกันเลยเห็นป่ะเป็นชั้นขยะดินขยะดินขยะดิน
4: เริ่มต้นด้วยเดี๋ยวเราจะมีพื้นที่จะดูดซับกลิ่นด้วยนะครับ
8: ซ้ายเราจะใส่ประมาณสูงประมาณ5เซน
4: ต่อไปนี่สำคัญแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวขยะ

0: ลงนะครับเดี๋ยวเราจะถมหน้าดินกลบหน้าเข้าทั่วนะครับกลบให้ทั่วโอเคนี่เราทำได้ละ1ชั้นเดี๋ยวเราจะทำต่อมาอีก1ชั้น2ชั้นเป็น3ชั้น
1: จริงๆแล้วทุกบ้านเนี่ยสามารถทำได้เพียงแค่หลักสำคัญของมันก็คือว่าจะต้องแยกขยะให้ได้และขยะที่เอามาทำปุ๋ยก็คือขยะอินทรีย์ใช่ไหมคะขยะอินทรีย์เนี่ยถ้าน้องๆแยกได้ที่บ้านนะคะก็เอาขยะอินทรีย์เนี้ยมาใส่หลุมถ้าไม่มีถังก็ขุดหลุมมีพื้นที่ในบ้านก็ขุดหลุมเอาดินกลบนะคะหลังจากนั้น30วันน้องก็จะได้ปุ๋ยมาเพื่อใช้ในการปลูกต้นไม้ในบ้านเรือน
2: ตอนนี้นะคะน้องก็มาอยู่ที่ทางเข้าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนของโครงการแหลมพักเบี้ยของเราเดี๋ยววันนี้น้องๆก็จะเห็นว่าป่าของโครงการแหลมพักเบี้ยเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหนนะคะเรื่องป่าชายเลนก็เป็นอีกหนึ่งระบบของโครงการนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียป่าชายเลนเนี่ยบำบัดน้ำเสียนะคะโดยการที่เราให้น้ำเสียเนี่ยลงสู่ป่าชายเลนแล้วก็อาศัยตอนช่วงน้ำขึ้นค่ะคือน้ำทะเลมันขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้มันเจือจางหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพวกรากต่างๆรากอากาศของต้นแสมหรือว่ารากค้ำจุนของต้นกงกลางเนี่ยเขาก็จะมีการปล่อยออกซิเจนออกให้กับน้ำพวกนี้ก็จะเป็นการเติมออกซิเจนให้กับน้ำเสีย
1: ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่แหลมพักเบี้ยเนี่ยนะคะเราวัดจากสถิติเรื่องของปริมาณต้นไม้จากเดิมที่ไม่มีเลยเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นเยอะเกือบเป็นพันไร่แล้วในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าจะมีสัตว์หน้าดินเล็กๆเพิ่มอีกเยอะมากที่มากับตะกอนน้ำทั้งหลายเนี่ยนะคะปูแสมปูทะเลเนี่ยเยอะขึ้นมากนะคะซึ่งทำให้ชาวบ้านบริเวณนี้เนี่ยนะคะมาจับปูต่อ1วันเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า300กิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีนกอพยพและมีนกอีกหลายชนิดเข้ามาในบริเวณโครงการด้วยและล่าสุด 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนกที่ไม่เคยเจอเลยในบริเวณนี้นะคะเพิ่มขึ้นอีก3ชนิดซึ่งเป็นนกชนิดเดียวกันกับที่พบที่เขาใหญ่ก็แสดงว่าพื้นที่นี้สมบูรณ์พอและนอกเหนือจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นนกแล้วนะคะยังมีตัวเงินตัวทองเพิ่มขึ้นด้วยเพราะตัวเงินตัวทองเป็นอินดิเคเตอร์หรือตัวบ่งชี้ที่บอกความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

0: มีปูสะแ
1: ม่ปลาใช้ออกซิเจน4มิลลิกรัมต่อลิตร
2: ใช้พืชในการบำบัดน้ำเสีย
3: โครงการแหลมผักเบี้ยในพระราชดำริมีนายหลวงเป็นผู้ก่อตั้งฐานที่1บำบัดน้ำเสียน้ำเสียคือน้ำที่ใช้แล้ว
4: ในน้ำเสียมีธาตุอาหารตะกอนสามารถปลูกพืชได
5: ้ใช้ถังคอนกรีตหมักวิธีหมักคือทำแบบขนมชั้นชั้นที่1ใส่ถ่านชั้นที่2ใส่ทรายชั้นที่3ใส่ขยะเปียกได้เรียนรู้การบำบัดน้ำเสียการแยกขยะการทำปุ๋ยหมักแล้วก็การบำบัดน้ำเสียโดยปลาชายเลน
3: กิจกรรมที่ชอบที่สุดก็คือการหมักขยะครับเพราะว่าถ้าเรามีขยะเราก็จะได้ทำปุ๋ยได้ครับ
4: หนูอึ้งกับโครงการนี้มากค่ะแล้วก็ไม่เคยทราบมาด้วยว่าโครงการนี้นายหลวงท่านจะทำขึ้นมาแล้วหนูก็ไม่เคยทราบว่าพืชจะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ค่ะ
6: ในฐานะที่เป็นครูสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการก็คือองค์ความรู้ต่างๆที่สามารถนำไปบูรณาการประยุกต์ใช้เชื่อมโยงในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเช่นการหาค่า pH ของน้ำในกลุ่มวิทยาศาสตร์การทำปุ๋ยหมักในกลุ่มการงานอาชีพและครูก็เข้าใจว่าสิ่งที่นายหลวงทรงทำเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสังคมคือชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงเกิดความรู้ที่ยั่งยืน
7: ความภูมิใจที่เราได้รับใช้พระองค์ท่านนะคะจริงๆแล้วนักวิจัยทุกคนที่มาทำงานที่นี่เนี่ยนะคะเราไม่มีค่าตอบแทนอย่างอื่นนอกจากความภูมิใจที่เราได้และสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เสมอก็คือว่าทุกครั้งที่มีคนมาดูงานเด็กหนึ่งคนเนี่ยค่ะในอนาคตอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนะคะเขาจะจดจำสิ่งที่เขาได้ศึกษาไปเนี่ยค่ะไปเพื่อพัฒนาประเทศชาติในอนาคตนักวิชาการทุกคนหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานที่นี่นะคะเราก็จะมองเหมือนกับว่าเราคือผู้หนึ่งที่ปิดทองหลังพระมากกว่าแต่ถ้าทุกๆคนปิดทองหลังพระแล้วองค์พระได้สวยได้สำเร็จสมบูรณ์มันก็เป็นความภูมิใจหนึ่งซึ่งคิดว่า

สัปดาห์นี้รายการครูพบกูรูขอเสนอวิธีการทำหุ่นมือเพื่อให้คุณครูนำไปประยุกต์กับการสอนวิชาต่างๆและดึงดูดความสนใจของนักเรียนซึ่งผู้ที่จะมาให้ความรู้ก็คือคุณเกียรติสุดาพิรมหรือครูอ้าวผู้บุกเบิกรายการเจ้าขุนทองรายการละครหุ่นที่ดังที่สุดในเมืองไทย

0: มีความรักในการ์ตูนนะคะในนิทานสำหรับเด็กอยู่แล้วดังนั้นไอ้ความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้มันนำมาประกอบกับหุ่นมือเมื่อเรารู้จักศิลปะหุ่นมือเนี่ยเราก็เริ่มศึกษามันจุดเริ่มต้นที่ทำเจ้าขุนทองนะฮะเริ่มมาจากที่ทางช่อง7น่ะผู้บริหารช่อง7เนี่ยอยากได้รายการที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะเด็กดูตอนเช้าโดยที่ไม่มีโฆษณาขั้นเคยเอาหุ่นเนี่ยไปเล่นกับเด็กนะเด็กจะสนใจแล้วเขาจะเชื่อถ้าเด็กเล็กนะคะเขาจะเชื่อว่าอันนี้เป็นตัวนั้นตัวนี้ถึงเขารู้เขาก็ทำเป็นไม่รู้เพราะว่าเขาจะสื่อสะท้อนอารมณ์ตัวเองออกมาทางนั้นบางทีเด็กเนี่ยจับหุ่นมาเล่นเด็กเล่นหุ่นเนี่ยเราจะดูอะไรได้เยอะแยะเลยจากสิ่งที่เด็กพูดว่าเด็กเล่นอะไรเด็กพูดอะไรหรือบางคนเนี่ยเด็กเตรียมคนมาถึงแบบอาจจะก้าวร้าวนะจะมีการตีหุ่นนะคะทันทีเลยบางคนนี่อ่อนหวานก็จะแบบค่อยๆพูดจาเพราะนะคะมันจะมีหลายอย่างค่ะคงเหมือนคนนั้นนะหุ่นเนี่ยคือรูปแบบรูปลักษณ์ของตัวนะคะรูปร่างหน้าตาสีสันอันนี้ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งคือความมีชีวิตที่เราใส่ให้นะมีความมีชีวิตชีวาแล้วก็บุคลิกนะฮะที่เราใส่ให้หุ่นมันจะได้เป็นจริงขึ้นมา
1: น่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมหรือเทคนิคการสอนที่มาช่วยเด็กๆให้เรียนสนุกขึ้นอาจจะได้เทคนิคจากเพื่อนๆที่ไปเวิร์กช็อปด้วยกันหรือจากทีมงานแนะนำเพิ่มเติมมาค่ะ
2: ก็อยากแบบว่าหากิจกรรมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาสอนให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นนะคะ
3: ถ้านักเรียนได้รับเทคนิคที่ทำให้เด็กเนี่ยเขามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับกลุ่มได้ทำงานร่วมกับเพื่อนแล้วก็มีการแบ่งปันความคิดได้ดีขึ้น
4: เอามาช่วยสอนช่วยทำกิจกรรมทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเด็กก็ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนั้น
5: เราอาจจะมีการใช้หุ่นให้มีการเคลื่อนไหวแล้วเด็กก็จะได้มองเห็นว่าภาพเคลื่อนไหวแล้วเด็กจะมีความสนใจกับตัวคุณครูมากขึ้นแล้วก็ในสื่อของการเรียนการสอนได้มากขึ้น
6: การสนทนาของช่วง Sharing Idea ในวันนี้จะเป็นการพูดคุยถึงปัญหาเรื่องสมาธิความสนใจในการเรียนของนักเรียนและวิธีการแก้ปัญหาของคุณครู
0: อยากรู้ว่าเวลาสอนมีเรื่องลำบากใจอะไรเกี่ยวกับเด็กๆเรื่องการสอนเนี่ยค่ะมันมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องลำบากใจว่าอยากจะถ่ายทอดให้เด็กแต่เด็กรับได้ไหมหรืออะไรไหมเบื่อไหมอะไรเงี้ย
7: ที่เราเจอนะคะก็จะเป็นช่วงระยะความสนใจของเด็กจะสั้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นเด็กเล็กด้วยแล้วก็เหมือนถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้สัก15นาที20นาทีก็อาจจะทำได้แค่10อะไรเงี้ยค่ะ
3: สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนของเขาเนี่ยเขาจะไม่ชอบอะไรที่ซ้ำๆซักๆคุณครูคิดว่าถ้ามีอะไรมาใหม่ๆเนี่ยน่าจะเรียกร้องความสนใจในการเรียนของเด็ก

0: มากยิ่งขึ้นนะคะ
1: พอมาถึงห้องเรียนเนี่ยหนึ่งอุปกรณ์ของเด็กประถมเนี่ยมันจะมากขึ้นเช่นมีกล่องดินสอมีดินสอยางลบไม้บรรทัดเงี้ยนะคะพอเวลาคุณครูสอนปัญหาที่เกิดขึ้นมาอีกก็คือคุณก็จะเล่นแต่ดินสอตัวการ์ตูนไม่ฟังคุณครูอะไรเงี้ยสนใจแต่ตัวการ์ตูนใหม่ๆคิตตี้เบนเทนอะไรที่เขานิยมกันนะคะ
2: สำหรับความสนใจของเด็กในชั่วโมงเรียนนะคะก็มีปัญหาอยู่นะคะอย่างเช่นที่ว่าเวลาสอนเนี่ยก็จะมีเด็กบางคนที่แอบทำอะไรใต้โต๊ะกินขนมบ้างลอกกันบ้านบ้างทำวิชาอื่นบ้างขณะที่คุณครูก็สอน
3: ปัญหาต่างๆที่คุณครูประสบมานะคะคุณครูมีวิธีที่จะช่วยให้มันแก้ปัญหาอะไรบ้างคะ
4: จริงๆแล้วอะค่ะก็คือเราจะโดยที่แบบว่าสัญชาตญาณของความเป็นครูก็คือต้องแก้สถานการณ์นั้น
3: ๆ
4: ก็เหมือนเด็กเขาไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบเลยนิทานหรือไม่ก็ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยพอความสนใจกลับมาปุ๊บก็เริ่มต่อที่เราสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่เราจะไม่หลากหลายอะค่ะก็คือจะใช้แบบเดิมๆ
5: อาจจะเน้นน้ำเสียงว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วอยู่หน้าห้องเรียนแล้วก็จะเป็นมุมนิทานจากหนังสือนิทานจากหนังสือโดยบางทีเราก็จะให้เขาหยิบมานิทานที่เขาชอบเล่มหนึ่งแล้วเราก็จะเป็นคนเล่าแล้วก็พอช่วงปลายๆหน่อยก็จะให้เขาเป็นคนเล่าแทนเราก็จะดึงได้พักหนึ่งแล้วก็ความสนใจที่มันมีมากกว่าบางทีกับของเล่นของเขาเขาก็จะไป
1: ป.1ก็ต้องมีการแข่งขันการให้ดาวเราจะเพิ่มการให้ดาวเด็กดาวเด็กดีเขาก็จะตั้งใจฟังแล้วก็จะพยายามอ่านหนังสือของเราให้ได
0: ้เด็กๆ เขาจะมีการชอบบทบาทสมมุติกันแสดงเป็นครูแสดงเป็นนักเรียนอย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาจะยังชอบมีการให้
1: รางวัล
0: ค่ะชอบยังชอบอยู่ค่ะแล้วก็มีการชมเสริมแรงเด็กๆ เขาจะชอบค่ะ
3: คุณครูทุกท่านได้คุยมาเนี่ยก็ดีแล้วนะคะมีครูที่ดีมีโรงเรียนที่สนับสนุนเยอะแล้วก็กิจกรรมที่ฟังมาเนี่ยก็ดีแล้วแต่ว่าอันที่เป็นหุ่นเนี่ยนะคะก็สามารถเอาว่ามันสามารถเข้าไปอยู่ในทุกกิจกรรมที่คุณครูทําอยู่แล้วแล้วหุ่นมันมีหลายแบบคือเราต้องสังเกตว่าอันไหนที่มันมีผลกับเขาแล้วอาจจะเป็นคนที่ชักจูงคือทุกอย่างนะหุ่นมันคือรูปแบบการ์ตูนนะมันเหมือนตุ๊กตานี่คือรูปแบบมัน เสียงนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เราเอาให้เด็กเนี่ยมัน3อันประกอบกันนะคะแล้วก็ตัวเราที่ต้อง acting เป็นเล่นละครเป็นรู้สึกว่าการที่จะช่วยให้ปัญหานี่ดีขึ้นให้คลี่คลายขึ้นเนี่ยเป็นทางหนึ่งนะคะหุ่นเนี่ยจะช่วยให้จิตใจเขาอ่อนโยนนะคะให้เขา เรียนรู้จากเรื่องที่เราเอาหุ่นมาเล่นแล้วเป็นตัวที่ทำให้เด็กโตหน่อยเนี่ยสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมได้ว่าตัวเขาเป็นอย่างไรตัวเขารู้สึกยังไงตอนนี้นะคะเราจะได้เข้าใจเขาดังนั้นเนี่ยการนำหุ่นมาไว้กับการเรียนการสอนหรือการอบรมเด็กๆเนี่ยมาทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูอ่อนโยนอ่อนหวานขึ้นหุ่นจะเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในทุกอย่าง
6: การเวิร์กช็อปในวันนี้ครูอ้าวได้นำวิธีการทำหุ่นมือชนิดต่างๆในแบบง่ายๆมาแนะนำให้กับคุณครูเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อในการสอนและดึงดูดความสนใจของนักเรียน
3: อันนี้เราก็จะมาทำหุ่นชนิดหนึ่งที่ง่ายมากคือหุ่นพวกหุ่นมือนะคะคืออย่างเนี้ยนะคะเป็นเรื่องของการตกแต่งตามจินตนาการสามารถจะครูทำให้เด็กเล็กสนใจในแบบเรียนในบทเรียนนะคะแล้วอุปกรณ์ที่ทำเนี่ยใช้ทำเนี่ยก็ไม่ซับซ้อนนะคะอุปกรณ์ก็มีอุปกรณ์ง่ายๆที่เราสามารถจะหาได้ทั่วไปอย่างเช่นเศษวัสดุต่างๆกับเศษกระดาษไม้ติมก็จะใช้สำลียัดหรือไม่ก็ได้นะคะเป็นหัวอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นหัวตรงๆมาก็ได้เดี๋ยวคุณครูลองทำไหมคะ
1: ใช้กาวแปะเลยหรอคะ
3: ใช้กาวแปะค่ะอันนี้เป็นทำอย่างง่ายๆคือว่าไม่ต้องใช้ได้เย็บอะไรอย่างเงี้ยถ้าครูจะเย็บก็ได้นะคะอันนี้เหมาะกับเด็กเล็กๆแล้วก็เหมาะกับ เรื่องสั้นๆค่ะเรื่องที่จะเล่นน่ะสั้นๆการทำหุ่นเนี่ยมันให้ความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็ มันอยู่กับตัวเองค่ะเวลาที่ทำไปแล้วก็นั่งคิดอะไรไปแล้วก็ออกแบบในใจด้วยแล้วจินตนาการในใจด้วยว่าตัวนี้นิสัยอย่างนี้นะหน้าตาคนเป็นอย่างนี้ติดตาตรงนี้เอ๊ะผมเอาทรงอะไรดีเครื่องประดับมีไหมนะคะเวลาที่เขาออกแบบไปเนี่ยแล้วทำไปด้วยเนี่ยมันได้อะไรหลายอย่างนอกจากความคิดสร้างสรรค์อย่างที่รู้ๆกันนะคะแล้วถ้าเผื่อให้เด็กทำไปกับเราด้วยก็จะยิ่งดีตามปกตินะคะเวลาทำหุ่นเนี่ยเราจะไม่มีการวิจารณ์กันเราจะให้เป็นเรื่องของจินตนาการจริง
6: ๆคุณครูแต่ละท่านใช้จินตนาการในการตกแต่งหุ่นถุงมือของตนเองอย่างตั้งใจและสนุกสนานโดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายและมีสีสันที่สวยงาม
3: ใช้เวลาไม่นานนะคะใช่ไหมคะแป๊บเดียวเราก็ทำออกมาแบบไอเดียแตกต่างกันไปนะคะสังเกตดูเมื่อกี้ดูคุณครูกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งแช่มชื่นแล้วก็อยู่กับจินตนาการตัวเองทีนี้การเล่นเนี่ยไอหุ่นอย่างเงี้ยมันเล่นง่ายมันแค่กระดิกนิ้วนะคะตัวไหนพูดนะตัวไหนพูดนะทีละนิ้วเป็นการแยกประสาทได้ดีมากสำหรับเด็กฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กที่จะต้องจับดินสอที่ก็ไอเนี่ยมันเป็นการฝึกสมองอย่างนึงการเล่นก็ขยับนิ้วตามใจชอบนะคะก่อนที่มันจะไปถึงคนดูที่เป็นเด็กมันจะต้องเริ่มจากเราไปที่หุ่นแล้วหุ่นถ่ายทอดไปนะคะแล้วเด็กถึงจะได้รับเข้าใจตัวละครนั้นๆและเข้าใจเรื่องราวนั้นๆ
7: นายพลานค่ะนายพลานบอกว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้เหรอเจ้าหมอปลาเนี่ยเราหามาตั้งนานแล้วนายพลานก็จับเจ้าหมอปลาไปแล้วก็บอกยายกับหลานว่าไม่ต้องห่วงนะต่อไปนี้เนี่ยเจ้าหมอปลาเนี่ยจะไม่มาเกเรยายกับหลานอีกแล้วหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยก็เลยกลับไปหาแม่ได้อย่างปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมคะได้อย่างปลอดภัยนำหุ่นนิ้วมือค่ะมาเล่านิทานเด็กก็จะมองว่าเรามีหุ่นอะไรบ้างแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความสนใจมากขึ้นนะคะคือเวลาคุณครูพูดอ่ะเขาอาจจะมีความสนใจแป๊บนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีหุ่นมือหรือว่ามีถุงมือมาช่วยเนี่ยเขาก็จะให้ความสนใจกับสิ่งนั้นมากขึ้นนะคะคือเด็กอ่ะเขาก็จะชอบอะไรที่ใหม่ๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าจะได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนนะคะ
3: ท่านนี้ก็มาถึงหุ่นอีกอย่างนึงนะคือหุ่นเขาเรียกว่าหุ่นทำจากถุงกระดาษประมาณว่าถุงกระดาษท่านนี้หุ่นนี้มันทำได้หลายอย่างหลายวัสดุมากมันมีกระดาษก็ได้ผ้าถุงมือของหรือใช้เสื้อผ้าเก่าก็มาทำได้ฟองน้ำก็ได้นะคะมันง่ายดีก็เลยเอามาให้แนะนำนะคะมาแนะนำให้ทำกันอันนี้ทำจากกระดาษสีนะคะถ้าเป็นจริงเนี่ยให้เด็กๆทำแล้วฝึกหัดอะไรกันเนี่ยก็ใช้กระดาษเหลือใช้ดีกว่านะคะวิธีทำเนี่ยมันก็คือหุ่นเนี่ยมันไม่ขยับมือก็ปากนะคะอันนี้ขยับปากเป็นหลักแล้วทำจากกระดาษคือทำง่ายแต่ว่าไม่ทนนะนั่งทับแป๊บเดียวก็แบนแล้วนะทีนี้ถุงเนี่ยคือตัวหลักของตัวนะคะแบบนี้เราก็ทำถุงแบบนี้นะคะเหมือนพับถุงธรรมดาเนี่ยแหละค่ะขึ้นมาจากกระดาษพอที่จะใส่มือเราเข้าไปได้ขนาดนั้นนะคะธรรมดาเนี่ยเราเคยเห็นถุงอย่างนี้ใช่ไหมที่เอาตรงนี้ขยับใช่ไหมตอนนี้เราเพิ่มขึ้นมาให้มันชัดยิ่งขึ้นพอเวลาปากมันใหญ่ชัดเจนเนี่ยมันก็สามารถจะให้ความสนุกสนานได้มากขึ้นเพราะปากมันใหญ่พูดแล้วเห็นชัดอันนี้ก็เอาปากนี่แปะเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันเป็นจานกระดาษนะคะอันนี้เลยเป็นหุ่นที่ประยุกต์ขึ้นมาหน่อยจากถุงอย่างเดียวเป็นมีจานกระดาษด้วยอันนี้เราก็มาเริ่มจากการที่ทำถุงก่อนนะคะก็เหมือนถุงกระดาษทั่วไปถุงกระดาษแบบมีก้นนะคะเราก็จะพับประกบกันแล้วก็กะขนาดค่ะเดี๋ยวลองพับดูนะคะก็ใช้กาวเป็นหลักนะคะเพราะว่าครั้งนี้เป็นการลองทำดูก็จะให้ง่ายแล้วก็รวดเร็ว

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คื

แนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกต์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็นศูนย์สูตรในการคำนวณก็คือ Sx เท่ากับ Uxt ครับซึ่ง Sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ Ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกต์ไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v0t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v0t บวกเศษ1 2

GT กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี SY เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป T ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ T เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร V เท่ากับ V0 บวก GT ก็แทนค่าเข้าไป V0 เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก G คือลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ T ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง

0: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
1: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: One card for you. One card for you. One card for you. You want? You want? Card for you. One card for you. One card for you. Okay. Four. Okay. One. Three.เกมนี้ให้นักเรียนนักเรียนจะมีการ์ดทุกคนใช่ไหมคะมีการ์ดทุกคนนักเรียนจะมีการ์ดซึ่งมีชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนจะรู้ว่าของตัวมีอะไรแล้วก็จะมาดูว่าคนในภาพนี้เขาทำอะไรนะคะคนมีชื่ออยู่ตรงนี้เขาทำอะไรแต่ทุกคนจะไม่มีแซมเราต้องค้นหาว่าแซมอยู่ตรงไหนและทำอะไรขั้นตอนที่นักเรียนจะทำก็คือรายงานผลว่าตัวเองเป็นใครและทำอะไรโอเค understand
1: yes
0: for example who get who got got I Martin who stand up okay what is Martin doing
2: Martin is stealing someone's bag
0: Martin is stealing someone's bag okay you lookfor here. Look at Martin. Okay? Understand? I will give you the paper and you write the name of someone here when you listen the ที่เพื่อนพูดโอเคไหมโอเคไหม the sentence ที่เพื่อนพูดโอเคไหมคะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะโอเคนะครูแจกอันนี้ต่อไปอันหนึ่งแบบรวดเร็วทำสตาร์ทเลยแจกช่วยกันแจกส่งไปทุกคนจะได้นะคะส่งไปช่วยกันส่งนิดนึงวันโอเคครูก็ต์เวนดี้โอเค what is Wendy doing
3: Wendy
0: is playing football. Is Wendy playing volleyball?
4: No.
0: No. Okay, you write number of Wendy. You write? Wendy. Where is Wendy? ใครสามารถใส่ได้ออกมาใส่ตรงนี้ให้คุณครูหน่อยอ่ะ1คนเอามาใครก็ได้ออกมาเอาฟ้ามาเลยโอเคใส่ในนี้เลย Wendy อยู่ตรงไหนเอาปากกาที่ค่อยๆเขียนโอเคมั้ยคะโอเคอ้าวหาต่อไปอ้าวฟ้าหาบ้างหาคนที่2ฟ้าถามเพื่อนฟ้าถามเลย What is John โอเคอ่ะ What is
5: John
0: John อะไรเมื่อเราจะถามก็ถามที่เป็น ing John อะไรคะ What is
6: John
0: โอเคใครก็ Johnต้องถามก่อนว่าใครก็จอนคนที่วันโอเคก่อนที่วันอ้าวก่อนตอบ
7: John is playing volleyball with his girlfriend
0: โอเค you come on please and check the name here write the name here John is อ้าวลองมอง John อยู่ตรงไหน John is playing volleyball เขาบอก John is playing volleyball okay thank you very much okay John isPlaying volleyball with his friend. Ah, John, you ask your friend who got number อะไรก็แล้วแต่ it up to you. อ่ะบอกเลยถามเพื่อนเลยเอาคนต่อไป Philip. Okay. หันไปถามเพื่อนและถาม
8: Who got Philip?
0: Okay. Who got Philip? Okay. ทุกคนถามเอาทุกคนถาม Philip ถามด้วยคำพูดว่าไง
6: What is
0: What is หรือ What ที่เราใช้เฉพาะตัว PS What Philip doing หรือ What is Philip doing อ่ะโอเค You answer
9: Philip is writing a postcard to a friend
0: โอเคโอเค Come on please and write the name in the this card หมดยังหมดคนยังอ้าวเหลือต่อไปใครแล้วต่อไปใครคะชื่อต่อไปชื่ออะไรคนที่3ชื่อตัวที่4ชื่ออะไรลูก
10: ไ
0: ทยชื่ออะไร What the name
10: ไท
0: ยน่ะเทียน่ะไทยน่ะโอเคอ่ะไทยก็ทู่ก่อนโอเคเพรมเอาเพื่อนๆถามเพรม What the music บอมมาเขียนให้ครูหน่อยสิตรงไหน listening to the music ใส่ชื่อตรงไปตรงไหนลูกอ้าวดูสิบอมทำเหมือนของเปรย์ไหมเวลลูกมาดูสิได้ไหมครับไม่ได้อ่ะใครได้คะอ้าวตะนอยมาลูกตะนอยมามีไหมเขานั่งอยู่บนอะไรคะบนอะไรบนอะไรคะดังๆ beach
7: chair
0: โอเคใครจะอาสามายืนเขียนตรงนี้ให้คุณครูโอเคอยู่โอเค thank you very much โอเคต่อไปคนต่อไปพีเตอร์พูดกับพีเตอร์โอเคโอเคถามทุกคนถาม
6: what
0: เขียนบอกไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน no no no again please again please Peter is
7: coming
0: out of the sea ชัวร์ไหม sure ไหมลองดูสิถูกไหม right or wrong
6: right
0: okay ต่อไป who got Joe โอเค very good Joe เพื่อนๆถามเพื่อนๆถามก่อนโจ้ถึงตอบเพื่อนๆถามลูก
6: What is Joe doing?
7: Joe is selling ice cream.
0: Selling ice cream. ไหนโจ้คุณครูยังไม่เห็นโจ้ของกระนอยใช่ไหม
6: Yes
0: โอเค Another who got ชื่ออะไร
3: Vanessa
0: who got โอเค3 4คนใครจะตอบ1คนว้าโอเคเอาแกมถาม what อะไร what is หันไปทางที่หันไปทางว้านี่หันไปทางว้าโอเค
3: Vanessa is living on beach
0: ว้าถูกไหมคะดูด้วยนะคะดูด้วยพี่จะนอยเขียนถูกไหมจะนอยเขียนถูกไหมพี่นอยเขียนถูกไหมถูกไหมคะ
7: พี่อาจารย
0: ์ How about Martin everybody How about MartinMartin is ใครได้ Martin who got Martin from Martin is
2: Martin is stealing someone's bag
0: okay you come on and write already she is very good at writing she is very good you wait for her okay and then number who got Mark okayWhat is Mark doing?
7: Mark is swimming in the sea.
0: Okay, Mark is swimming. Okay. Who got Karen? Who got Karen? Okay. ใครตอบ ปังชุบ Okay, ปังชุบ
5: Little sister.
0: Okay, ปังชุบ Who is winner? Okay, you. Okay.
2: Karen is talking on her mobile phone.
0: Karen เรียนดูตรงนี้ด้วยนะคะโอเคถูกไหมคะคาเรนจะอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะโอเคนะคะต่อไปคาเรนแล้วต่อไปใครคะแกร์ผู้ก็แกร์โอเค What is Karen doing
8: Karen is playing volleyball with her boyfriend
0: โอเค Karen is playing volleyball with her boyfriendแค่ playing with her boyfriend แล้ว her boyfriend what does what is his name
6: John
0: very good and then Fred who got Fred okay who want to ask okay จ้า ask what is Fred
11: what is Fred doing
0: okay
12: Fred is running around the beach
0: what Fred is running around the beach FredOkay. Fred is very
6: strong
0: and fat. นะคะ fat. You look here. Fred. Fred. Yeah. And then, what is Vicky? Okay, you got Vicky? Okay. Ready.
13: Vicky is making a sand castle.
0: Okay, sand castle. You yes or not?
1: Yes.
0: When?
9: When you go to the sea.
0: And in the festival, what festival?
9: Songkran.
0: Very good. Songkran. You can make sense.
5: Reading a book.
0: Oh, Susan is reading a book. Look at Susan also. Susan is?
13: Susan is reading a book.
0: Very good. Susan is reading a book. About?
13: Tim.
0: Who got Tim? Okay, I think nobody got Tim. Okay, you got Tim. Okay, what is Tim doing?
13: Tim is paying for his sister.
0: Okay, is Tim paying football with his sister?
13: Yes.
0: Yes, okay, very good. Yes, very good. And Jenny, who got Jenny? How? Okay, Jenny. What is Jenny doing?
14: Jenny is windsurfing.
0: Jenny is?
14: Windsurfing.
0: Windsurfing. Say about like that. Jenny is? I like windsurfing. Say about like that. Praying. Like that?
15: ไหวแล้ว
0: ไหวป่ะ
15: ไหว
0: ถ้าอีกหนึ่งเกมนี้เรามาดูกันจุดอ่อนจุดแข็ง

เขียนตรงนี้หน่อยหนึ่งค่ะเป็นเอ

他们的人。เพราะฉะนั้น

0: is she opening ใช่ไหมคะ she is opening her umbrella นะคะเพราะว่าทำไมถึงเปิดร่มลองทำดูว่าได้ไหมแต่ละคนเป็นสปอร์ตเป็นเกมสปอร์ตแข่งกันแล้วเดี๋ยวดูว่าถูกไหมที่เขียนว่าหน้าใครถูกเดี๋ยวให้รางวัลจริงจริงอันนี้ถูกไหมนะคะเขาให้คำศัพท์นักเรียนมาแล้วคำศัพท์ง่ายมากคำศัพท์เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรคำศัพท์ที่เขาให้นะที่เกี่ยวกับในภาพซึ่งเป็น verb ที่สามารถไม่ได้เติมเป็น G แต่นักเรียนสามารถเอามาใช้ในรูปของ present continuous ได้ได้ไหมบ้างใครได้สักหนึ่งประโยคบ้างป้าเป๊ะได้ใครได้ประโยคว่าไงลูก
1: He is reading newspaper
0: Yes very good He is reading
1: newspaper
0: Okay He is reading newspaper or he is reading a newspaper นะคะเก่งมากคู่ปากฝน
2: The man is coming out of his car
0: The man is coming out of his car Okay, very good
3: He is coming out of the bus
0: Yes, he is coming out หรือ getting out นะคะ getting on not getting out ไม่มี
1: The man is smoking.
0: Okay, smoking. What does it mean, smoking? Smoking. Suburi. ได้ไหมยากไหม
4: ไม่ยาก
0: ไม่ยากแต่ต้องจับให้ถูกนะต้องจับให้ถูกตกลงแค่เส้นคอนติเนียร์นี่เขียนได้ไหมเนี่ยตกลงได้แน่นะเกมนี้อีกหนึ่งเกมสุดท้ายแล้วนะแล้วเราจะได้ไหมว่าเส้นคอนติเนียร์ที่เราทำถูกต้องไหมเกมนี้เราเช็คจริงๆเลยคนระวังเซนเทนซ์เท่านั้นโอเคไหมโอเคเป็นไรดีเดี๋ยวถ้าเกิดบิงโก้บิงโก้ลองมาใช้กันบิงโก้โอเคค่ะถ้าเป็นเกมบิงโก้นักเรียนเคยเล่นมาเยอะแล้วกับเกมบิงโก้หลายๆอย่างนะคะวันนี้เป็นเกมบิงโก้ที่ออกแอคชั่นเรียนต้องออกเสียงให้ครูฟังก่อนว่าคำเหล่านี้คือคำว่าอะไรบ้างนะคะดูตามภาพบนกระดานบนโปรเจคเตอร์นี้คำแรกซิโก้ขณะที่ครูแจกภาพให้เพื่อนเนี่ยเขียนประโยคสักหนึ่งประโยคอะไรก็ได้ที่เรียนชอบลงข้างล่างเลยเป็น present continuous ที่ถูกต้อง

0: study, okay? And Nun,
1: he is mopping the floor.
0: Mopping the floor, see.
2: Abba is swimming in a pool at the moment.
0: Oh, very good. Joe,
3: I am playing computer game now.
0: Okay.
4: What?
0: That?
1: They are studying.
0: Okay.
1: She is singing now.
0: Singing.
1: Singing.
0: Okay, I put it over. She is singing now.
1: She is singing now.
0: Very good.
1: Okay,
0: very good. And then you?
1: They are studying at this moment.
0: Okay, มีทางด้วย
1: I am playing a bingo game now.
0: Bingo game now.
1: She is sleeping on sofa.
0: On sofa, okay.
1: She is drinking a water now.
0: No. Water. เป็นอันเขาเป็นคำนามที่ไม่นับจำนวนเอาภาชนะไปใส่อะไรเราดื่มด้วยอะไรแก้วเป็นอะA glass of water. Okay, right again. A glass of water or a cup of tea like this. She is drinking a glass of water. Okay. Not kicking football. Football is a sport. Not kicking. ต้อง playing. นะใช้คำว่า playing football. Kicking a ball. Kicking a ball. แก้กันต่อไป Okay, he's writing about
1: it.
0: Dancing, okay.
5: We are playing English play.
0: Okay, very good.
5: I am jumping down.
0: Okay, very good.
5: He is jumping.
0: Okay, very good.
5: He is having lunch now.
0: Having lunch now. Okay, very good.
1: She is dancing.
0: Okay, good. Very good.
5: He is swimming in the pool.
0: Okay, he is swimming in the pool. And you? Okay, driving a car. You?
6: They are fighting on the
0: car. Again, please, loudly, please.
6: They are flying
0: in sky. Okay, and you?
7: She is singing.
0: She is singing.
7: Singing
0: อีกแล้ว Sing อะไรลูก
7: Singing.
0: Singing. Wow.
8: She is drinking a glass of water.
0: Drinking a glass of water. Okay.
8: Studying
0: at the moment. No. ท่านนี้ตอบยังตอบยังครับตาโอเคลูกHe is running. No.
8: She is sleeping on the sofa.
0: And then,
8: she is playing football.
0: Playing football. Okay. Team แก้ยังลูกเอาทีมพูดใหม่
8: She is playing football.
0: Okay. Everybody can make the sentence. Okay. You can make. You can write the sentence. Okay, Pat. You understand? Yes. Okay. Everybody can make the sentence. And then, okay. You play the game. Oh, bingo game one time only. And then say goodbye. Are you ready?
9: Yes.
0: Okay. เอาแบบผู้บอกแล้วขีดต่อไป Studying.Driving ลักษณะของบิงโกลักษณะนี้คือแต่ละคนจะมีเปเปอร์พิกเจอร์ซึ่งไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะต่อไปตัวสุดท้ายในรอบนี้ Kicking เนาะเราครูมีกี่คำนะจำได้ป่ะครูมีกี่คำ10คำนะคะ8แล้วนะคะ4แล้วนะ dancing flying เท่าไหร่แล้ว
10: 6
0: แล้วอ้าว6เท่าไหร่6 drinking โอเค you are finished you said คำว่าBingo, you finish, bingo. Show me to your friend. Okay, yes, okay, you get. ได้คำว่าอะไรมั่งลูก This one. Drinking. ดูต่อลูกอะไร Flying. อะไรคะ Dancing. And studying.
11: ปรบมือให้เพื่อนของที่แท้
12: การนำเกมมาเนี่ยไม่จำเป็นเราจะต้องคิดเองเราอาจจะออกมาจากสื่อหลายๆอย่างคุณอาจจะเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตจากการที่คุณได้ไปอบรมมาจากหนังสือแหล่งรีซอร์สต่างๆมากมาย

แล้วก็คัดออกมาให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละแพทเทิร์นนั้นๆเด็กเห็นภาพโอ้สวยเด็กได้เขียนเด็กได้ใช้เด็กได้เรียนแต่เขาเรียนโดยวิธีการเล่นอะไรคะเล่นจากเกมนี่แหละค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับการสื่อสารปัจจุบันนี้เราทำกันได้หลายวิธีมากครับแต่ลองนึกในอดีตว่ายังไม่มีเทคโนโลยีแบบนี้การสื่อสารในยุคนั้นมีเพียงแค่การพูดและการเขียนเท่านั้นการเขียนจึงสัมพันธ์ไม่แพ้การพูดครับถ้าเกิดเราเขียนได้สวยคนก็ชอบแล้วก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงแต่ถ้าเขียนไม่สวยอ่านไม่รู้เรื่องก็คงสื่อสารกันไม่ได้เลยครับนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องเรียนคัดลายมือกันวันนี้ครับจะมีวิธีการสอนการคัดลายมือจากทั้งครูไทยและครูต่างประเทศมาให้ชมกันครับเราจะเริ่มจากครูต่างประเทศก่อนครับเราไปที่ฝรั่งเศสไปดูกันว่าเขาใช้ศิลปะมารวมกับการสอนคัดลายมือเนี่ยเขาทำกันอย่างไรแค่ฟังก็น่าสนุกแล้วใช่ไหมครับซึ่งวันนี้ครับเราได้ชมการสอนการคัดลายมือจากทั้งครูไทยและครูต่างประเทศครับโดยจะเริ่มจากครูที่ประเทศฝรั่งเศสกันก่อนครับที่นั่นเขาใช้ศิลปะมารวมกับการสอนคัดลายมือครับฟังดูน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนุกมากครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันในปรัชญาจากการสอนศิลปะการคัดลายมือที่ฝรั่งเศสครับเชิญครับ
1: ในฝรั่งเศสมีการสอนคัดลายมืออย่างเป็นแบบแผนเหมือนในอังกฤษโดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ลายเส้นเป็นเครื่องมือสื่อสารของเด็กๆให้พวกเขาได้คิดและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์อย่างมีอิสระในเมืองลียงการคัดลายมือแบบนี้มีเปิดสอนอยู่ทั่วไปไม่จำกัดแต่ในโรงเรียนการคัดลายมือเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรในโรงเรียนชองเดอลาฟองแตนผู้อำนวยการจีนรุสโซอธิบายให้เราฟังว่า
2: การเขียนทำให้เกิดความเข้าใจเราเขียนให้ใครเราเขียนให้ตัวเองและเราเขียนให้ผู้อื่นด้วยการเรียนรู้วิธีการเขียนเริ่มขึ้นจริงๆในชั้นป.1แต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนในชั้นนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือให้เด็กๆได้ฝึกเขียนลายเส้นต่างๆเตรียมพร้อมก่อนเรียนวิธีการเขียนในโรงเรียนอนุบาลเราเน้นสอนที่ศิลปะท่าทางสิ่งสำคัญคือให้เด็กๆลองทำท่าทางด้วยตัวเองและถ้าถูกขอให้ทำจะต้องทำซ้ำเองได้อย่างถูกต้อง
1: มีการสอนเรื่องลายเส้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลตั้งแต่ก่อนที่เด็กๆจะจับปากกาได้ซะอีกกิจกรรมต่างๆเช่นการเต้นสอนเด็กๆให้รู้จักการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องซึ่งเรียนแบบมาจากเส้นโค้งมนของตัวหนังสือการเคลื่อนไหวนี้เป็นสิ่งที่มุ่งเน้นในระดับอนุบาล
2: การสอนที่เราเน้นในโรงเรียนประถมศึกษาโดยเฉพาะในชั้นประถมปีที่1คือการเรียนเขียนเส้นต่อเนื่อง
1: วันนี้อาจารย์โคลด์คาวินเยอร์สอนวิธีการเขียนตัวทีให้เด็กอายุ 6-7 ปี
3: เราจะมาเขียนตัวอักษรนี้แบบเชื่อมต่อกันนี่คือเส้นบรรทัดสำหรับเขียนการเขียนตัวอักษรตัวทีนั้นครูจะลากเส้นนี้ขึ้นไปถึงบรรทัดที่2แบบนี้ครูจะยังจับช็อคค้างไว้ตรงนี้และลากอีกเส้นลงมาและจบด้วยการขีดเส้นตรงกลางแบบนี้การพูดให้เด็กจำว่าต้องลากเส้นขึ้นไปและลากเส้นลงมาและขีดเส้นจบตรง

0: กลางจะช่วยให้เด็กๆจำได้ว่าต้องเขียนตัวอักษรนี้อย่างไรและควรพูดไปพร้อมกับทำให้ดูด้วยลากเส้นขึ้นพอถึงจุดบนสุดแล้วลากลงมาก่อนที่ผมจะเปลี่ยนจากการเขียนให้ดูบนกระดานมาเป็นให้เด็กๆลองเขียนกันเองผมจะเขียนตัวอักษรในอากาศด้วยเพื่อให้มือและแขนของเด็กๆนั้นจำท่าทางที่พวกเขาต้องทำได้เด็กที่ถนัดข้างขวาก็จะทำตามมือข้างขวาของผมส่วนเด็กที่ถนัดข้างซ้ายก็จะทำตามมือซ้าย
1: หลังจากทำท่าทางในอากาศเด็กๆก็ฝึกเขียนบนกระดานของตัวเอง
0: จับดินสอให้ถูกวิธีนะลากเส้นขึ้นลากเส้นลงมาและขีดเส้นตรงกลาง
1: การพัฒนาทักษะนี้สำคัญต่อเด็กๆอาจารย์โคลดใช้ศิลปะสอนบทเรียนของเขาพวกเขากำลังวาดรูปแกะโดยสร้างรูปร่างจากลายเส้นซึ่งจะช่วยเรื่องการเขียนของเด็ก
0: ๆพวกเราจะวาดรูปหญ้าแบบนี้นะการวาดรูปแกะจะช่วยพวกเราอย่างไร
2: วาดรูปหญ้าแบบซิกแซกช่วยเราเขียนตัว M ค่ะ
3: เราวาดแบบที่เราชอบเช่นวาดเป็นวงได้ไหมครับ
0: เธอจะวาดเป็นวงก็ได้แต่ว่าดีกว่าถ้าเธอเขียนเส้นแบบที่มันเป็นจริง
1: ๆหลังจากนั้นนักเรียนได้วาดรูปของพวกเขาเองนี่เป็นการฝึกเขียนลายเส้นรูปทรงพื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบของตัวอักษรด้วยวิธีที่สร้างสรรค์เด็กๆแต่งแต้มสีลงไปบนรูปของพวกเขาทุกวิชาให้ความสำคัญเรื่องการคัดลายมือในวิชาว่ายน้ำใช้รูปถ่ายตอนเรียนสอนฝึกสร้างประโยค
0: ใครเป็นคนแต่งประโยคที่ว่าฉันเรียนว่ายน้ำเหมือนปลา
1: ในกระดาษที่แจกให้มีตัวเขียนกำกับไว้กับตัวพิมพ์ด้วย
0: เรียนรู้ถูกต้องเหมือนปลาฉันเรียนว่ายน้ำเหมือนปลาดีมากลอกมันลงไป
1: การให้ตัวอย่างตัวเขียนช่วยทำให้นักเรียนจำวิธีการเขียนที่เรียนได
0: ้การคัดลายมือเป็นกิจกรรมที่กระจายอยู่ในหลักสูตรมันแทรกอยู่ในทุกวิชาที่สอนในโรงเรียน
1: การคัดลายมือที่ดีช่วยให้เด็กๆจำตัวอักษรเวลาอ่านหนังสือในห้องสมุดการสอนคัดลายมือเป็นศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องมากในฝรั่งเศสชองลูอีโคเอนผู้เชี่ยวชาญศิลปะตัวอักษรอธิบายถึงต้นกำเนิดของตัวเขียน
4: นี่คือตัวเขียนที่เราสอนในโรงเรียนในปัจจุบันรูปแบบนี้ใช้มานานกว่า50ปีมีที่มาจากแบบตัวอักษรที่เรียกว่าลารงซึ่งสร้างขึ้นมาจากเส้นศิลปะการคัดลายมือแนวคิดคือการสร้างความสมดุล
1: การใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นในโรงเรียนทำให้การพัฒนาการเขียนของเด็กลดลง
4: ในปัจจุบันการมีคอมพิวเตอร์ทำให้เราเห็นมโนภาพของสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นพวกเราไม่ได้ใช้การรับรู้ด้วยการสัมผัสการคัดลายมือจึงเป็นวิธีหนึ่งในการกลับมาสัมผัสวัตถุต่าง
1: ๆการคัดลายมืออาจไม่ได้ทำกันเป็นประจำทุกวันแต่มันเป็นทักษะในการเขียนตัวเขียนที่ดีอาจารย์ฟาเบียนมาวาสอนคัดลายมือให้กับนักเรียนชั้นป.6
5: เรามีอุปกรณ์อะไรที่ใช้เขียนบ้าง
6: ผมมีพวกจิ๋วแบบปลายแหลมครับ
7: ผมมีปากกาขอแรงครับ
1: การใช้อุปกรณ์คัดลายมือแบบดั้งเดิมรวมทั้งเทคนิคต่างๆทำให้เด็กๆสามารถดึงธรรมชาติของศิลปะการเขียนออกมาได้
8: ผมรวมวิชาการเขียนกับศิลปะเข้าด้วยกันเพื่อทำให้การเขียนเป็นสิ่งที่เพลิดเพลินและการสร้างตัวอักษรเป็นเรื่องสนุก
5: ใน2ทำหน้าที่ต่อจากนี้ครูอยากให้พวกเธอลากเส้นต่างๆลงบนกระดาษแผ่นนี้เอาลงมือได
8: ้ในวิชาศิลปะเด็กๆไม่จำเป็นต้องคัดลายมือแต่พวกเขาต้องสามารถ ใช้อุปกรณ์ต่างๆลากเส้นได้
5: เอาคราวนี้พวกเธอจะเขียนตัวอักษรกันตัวอักษรของเธอต้องมีเส้นหนาเส้นหนาปานกลางและก็เส้นบาง
8: ผมชอบการฝึกหัดการเขียนเพราะเป็นการเตรียมพร้อมเด็กๆสำหรับระดับมัธยมศึกษาถ้าลายมืออ่านไม่ออกครูชั้นมัธยมศึกษาจะไม่ตรวจการบ้านให้และมันทำให้เด็กๆได้คะแนนต่ำบ่อย
1: ๆเด็กบางคนวาดตัวอักษรประดิษฐ์
8: มีเส้นบางแบบที่หายไปแต่เธอใส่เส้นขดเกลียวมากมายส่วนอันนี้เธอไม่ได้ใช้แค่เส้นขดเกลียวในการตกแต่ง
2: ตัวอักษรนี้มีเส้นวาดน้อยกว่าจึงอ่านได้ง่ายกว่ามากค่ะ
1: ฟาเบียนให้เด็กๆนึกถึงเส้นและรูปร่างที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวอักษร
7: เส้นเอ็นไปข้างนึงครับ
5: ใช่มันทำมุมพอดีเอาไหนมีอะไรอีก
7: ขีดที่อยู่บนตัวอักษรขีดที่อยู่บนตัว A จะอยู่ต่ำกว่าครับเหมือนมีตัว L เอียงอยู่ด้านหนึ่งและมีตัว C ประกบติดเข้าไป
8: ใช่ครึ่งวงกลมนี้ดูคล้ายตัว C
1: เด็กเปรียบเทียบการคัดลายมือกับวิธีที่เรียนมา
7: สำหรับตัวอักษรบางตัวเราเขียนที่กลางบรรทัดแต่ว่าบางตัวจะใช้3บรรทัดในการเขียนแต่บางตัวใช้แค่2บรรทัดเราเริ่มจากตรงกลางจากนั้นก็ลากเส้นขึ้นและลงแล้วก็ลากเส้นขึ้นและลงอีกครั้งแล้วลากเส้นคล้ายเส้นโค้งเราต้องระวังให้เส้นไปจรดกับเส้นบรรทัดพอดีและไม่เลยเส้นบรรทัดด้วย
1: จากการลากเส้นและรูปร่างเหล่านี้เด็กๆทำแบบฝึกหัดเพื่อปรับปรุงลายมือ
5: เอาเริ่มลากวงแรกจากด้านล่าง
7: ส่วนวงที่2จะเริ่มจากด้านบน
1: การเรียนและการสอนคัดลายมือเป็นการฝึกวินัยซึ่งจะเป็นประโยชน์แต่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการของเด็กๆในการแสดงออก
4: การเขียนเป็นการสื่อสารเป็นการหล่อหลอมความสัมพันธ์กับผู้อื่น
1: เพื่อให้การสอนการสื่อสารผ่านการเขียนประสบความสำเร็จต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอด้วยความสร้างสรรค์ใช้ประสบการณ์ของเด็กๆเรื่องรูปร่างและการเคลื่อนไหวเพื่อสอนอักษรประดิษฐ
4: ์ในฝรั่งเศสเราพยายามทำตามแนวคิดการสร้างอิสระภายในโรงเรียนอิสระเป็นสิ่งสำคัญขณะเดียวกันเราต้องไม่เกินเลยเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการเขียนคือการทำให้ผู้อื่นเข้าใจเรา
9: บรรยากาศสนุกสนานมากเลยนะครับเป็นการบูรณาการวิชาศิลปะกับการคัดลายมือเข้าด้วยกันครับโดยใช้ศิลปะหลายๆอย่างมาทำให้เด็กนั้นเรียนอย่างสนุกสนานและมีรอยยิ้มจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก็จะออกมาครับน่าสนใจมากๆครับส่วนครูไทยของเราก็ไม่น้อยหน้าครับมีการนำเอานิทานมาเล่าให้เด็กฟังเพื่อจะให้รู้คำศัพท์ไปด้วยแล้วก็ยังมีการใช้การเล่นที่สนุกสนานมาบวกเข้าด้วยกันเป็นการพัฒนาเด็กไปด้วยครับจะพัฒนาอย่างไรไปกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการในพัฒนาทักษะไปพร้อมกับการคัดลายมือครับ

การคัดลายมือเป็นทักษะการเขียนที่สำคัญแล้วก็มีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นรากฐานที่นักเรียนสามารถนำไปจดบันทึกแล้วก็ใช้สอนใช้เรียนในวิชาอื่นๆได้นอกจากนั้นการคัดลายมือนี่ก็จะฝึกให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิขณะที่เขากำลังเขียนได้ฝึกสร้างนิสัยการทำงานที่เป็นระเบียบก่อนที่เราจะให้นักเรียนคัดคำหรือข้อความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นก่อนนะคะสำหรับการที่เราจะให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นเนี่ยเราก็ควรจะจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเขาเรามีกิจกรรมอื่นให้เขาได้ทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนเนี่ยเด็กจะเกิดความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงของเขาด้วยค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ก่อนที่นักเรียนจะคัดลายมือนะคะมิสมีนิทานมาเล่าให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าฟังจบแล้วมิสจะให้นักเรียนตอบคำถามจากนิทานเรื่องนี้นะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเธอชื่ออะไรจ๊ะในไร่กว้างแห่งหนึ่งก็มีส้มผลกลมๆชอบกลิ้งไปกลิ้งมา

ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับคูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม

0บวก f พัมๆ0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พัม0ครับบวก f พัมพัม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พัม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พัมพัม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับ -2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่ไหมครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทเทรดนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1:1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
0: พลัง

ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การคัดลายมือเป็นศาสตร์การเขียนที่สำคัญแล้วก็มีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นรากฐานที่นักเรียนสามารถนำไปจดบันทึกแล้วก็ใช้สอนใช้เรียนในวิชาอื่นๆได้นอกจากนั้นการคัดลายมือนี่ก็จะฝึกให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิขณะที่เขากำลังเขียนได้ฝึกสร้างนิสัยการทำงานที่เป็นระเบียบก่อนที่เราจะให้นักเรียนคัดคำหรือข้อความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นก่อนนะคะสำหรับการที่เราจะให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นเนี่ยเราก็ควรจะจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเขาเรามีกิจกรรมอื่นให้เขาได้ทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนเนี่ยเด็กจะเกิดความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงของเขาด้วยค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ก่อนที่นักเรียนจะคัดลายมือนะคะมิสมีนิทานมาเล่าให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าฟังจบแล้วมิสจะให้นักเรียนตอบคำถามจากนิทานเรื่องนี้นะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเธอชื่ออะไรจ๊ะในไร่กว้างแห่งหนึ่งก็มีส้มผลกลมๆชอบกลิ้งไปกลิ้งมา
1: วิธีคัดเลือกนิทานก็จะดูจากเนื้อเรื่องเป็นหลักนะคะถ้ามีเนื้อเรื่องหรือตัวละครที่ตรงกับคำหรือข้อความที่นักเรียนจะคัดเนี่ยก็จะนำมาเพื่อจะใช้นำเข้าสู่บทเรียนและเชื่อมโยงไปถึงการคัดลายมือค่ะ
0: วันนี้อากาศดีมากท้องฟ้าสดใสที่ไร่กว้างแห่งนี้ก็เลยจัดให้มีงานเลี้ยงต้อนรับผลไม้ที่มาจากไร่อื่นเมื่อถึงเวลาแนะนำตัวผลไม้ต่างๆก็จะบอกชื่อของตัวเองโดยเริ่มจากสวัสดีค่ะฉันชื่อลิ้นจี่แดงฉันชอบชื่อนี้มากเลยนะคะเพราะว่าชื่อนี้มันบอกถึงสีสวยๆของฉันตามด้วยสวัสดีครับผมชื่อแตงโมอ้วนผมมาชอบชื่อนี้มากเลยครับเพราะว่าชื่อนี้มันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของผม
1: เนื้อเรื่องของนิทานเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่าเธอชื่ออะไรเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้สามารถบอกให้เด็กทราบถึงชื่อของผลไม้แต่ละชนิดลักษณะรูปร่างสีของผลไม้ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้เรื่องผลไม้พร้อมไปกับการที่ได้ฟังนิทานแล้วเมื่อฟังแล้วเนี่ยเด็กสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังได้ไหมเราสามารถประเมินผลการฟังของนักเรียนได้จากการถามตอบและเราก็จะให้นักเรียนลองสรุปความสำคัญของเรื่องโดยให้เขาเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องบนกระดาน
0: เรื่องนี้ใครไม่ชอบอาบน้ำคะ
2: จอม
0: จอมไม่ชอบอาบน้ำแล้วเพื่อนที่มาจากไร่อื่นคนแรกที่ขึ้นมาแนะนำตัวใครคะ
2: ลิ้นจี่
0: ต่อจากลิ้นจี่เป็นใคร
3: แตงโม
0: แตงโมแตงโมเขาชอบชื่อเขาตรงไหนคะ
1: ในแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยเด็กจะต้องทราบว่าเรื่องที่ฟังเนี่ยชื่อเรื่องอะไรตัวละครที่สำคัญของเรื่องมีอะไรบ้างแล้วมีสถานที่ที่เกิดขึ้นของเรื่องเนี่ยคือเรื่องอะไรเด็กจะสรุปความรู้ลงไปในแผนภาพโครงเรื่อง
0: เรื่องอะไรคะ
1: สาเหตุที่ให้นักเรียนออกมาเขียนคำบนกระดานเราจะสามารถประเมินผลเขาได้เลยว่าเขามีทักษะการเขียนคำได้ถูกต้องหรือเปล่าเราสามารถตรวจสอบตอนนั้นได้เลยและถ้าเกิดเราทราบว่าเด็กคนนั้นเขาเขียนไม่ถูกเนี่ยเราสามารถแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือเขาโดยการช่วยสอนและแนะนำตรงนั้นไปเลยว่าเขาเขียนผิดตรงไหนบ้าง
0: ในเรื่องนี้เรารู้จักชื่อผลไม้ทั้งหมดกี่ชื่อ
4: ตอบแล้วนะห้ามใช้นะคะแล้วเวลาที่เพื่อนตอบนักเรียนต้องตั้งใจฟังด้วยว่าเขาตอบว่าอะไรอ้าวเริ่มมะม่วง
5: แอปเปิ้ล
4: แอปเปิ้ล
6: น้อยหน่า
4: น้อยหน่าม
7: ะละกอ
4: มะละกอชมพู
8: ่
4: มังคุด
9: งอค่ะ
4: งอ
10: องุ่น
4: องุ่น
11: สตรอเบอรี
4: ่สตรอเบอรี่
12: เชอร์รี่
4: เชอร์รี
1: ่การที่เราจะถามอะไรนักเรียนเนี่ยแล้วนักเรียนเขาได้ตอบจากประสบการณ์ตรงของเขาเนี่ยทำให้เขาตอบด้วยความมั่นใจแล้วเขาก็จะรู้สึกภูมิใจว่าเขาอะตอบได้แล้วอีกอย่างนึงที่มิสได้วางกติกาของนักเรียนก็คือให้เขาต้องตั้งใจฟังเพื่อนตอบเพราะว่าถ้าเพื่อนตอบไปแล้วเนี่ยเขาก็ควรจะต้องเปลี่ยนชื่อผลไม้อื่นไป
4: อันนี้ฟังให้ดีนะคะจะทดสอบความจำของนักเรียนมิสจะบอกร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงสั้นๆนอกจากฟังแล้วนักเรียนต้องจำมือด้วยนะว่ามิสทำมือยังไง
1: เราจะให้เขาฝึกทดสอบความจำเพราะว่ามิสจะไม่ได้ติดเนื้อเพลงบนกระดานให้เขาได้อ่านตาม
4: ผลไม้กินแล้วอร่อยดี
1: เพลงที่ให้มานี้เด็กเขาจะทราบว่าผลไม้มีประโยชน์เพราะว่าเขาได้รับวิตามินจากนั้นเราก็จะมาขยายประโยชน์ของผลไม้ต่างๆต่อไปจากประสบการณ์ให้เด็กเขาได้ตอบเอง
4: เมื่อกี้นี้ในเพลงเขาบอกว่าผลไม้มีประโยชน์ยังไงคะ
13: มีมากมาย
4: มีมากมายโดยเฉพาะวิตามิน A ที่บำรุงสายตา
1: กิจกรรมต่อไปก็คือการนำแผ่นภาพผลไม้ที่เป็นของจริงมาให้นักเรียนได้เห็นเพื่อให้นักเรียนได้

0: ได้เห็นลักษณะรูปร่างสีที่แท้จริงของผลไม้
1: รูปที่หนึ่งอะไรเอ่ย
0: เมื่อนักเรียนบอกชื่อผลไม้ถูกแล้วเนี่ยเราจะฝึกให้เขาได้สะกดคําเพื่อว่าเขาจะสามารถเขียนได้ถูกต้องด้วย
1: มิสจะให้ออกมาเขียนชื่อผลไม้บนกระดานเห็นนะคะเขียนด้านบนนะ

0: วินมาตรวจเช็คชิว่าถูกไหมวิทวินออกมาไปตรวจชิว่าตรงไหมไปแปะให้อยู่บนตัวที่
1: การที่ให้เพื่อนมาตรวจสอบในสิ่งที่นักเรียนเขียนเนี่ยก็จะเกิดผลดีทั้งคนที่เขียนแล้วก็คนที่ตรวจสอบคนที่เขียนก็จะทราบว่าเราเขียนถูกต้องไหมหรือถ้าผิดตรงไหนแล้วนักเรียนที่มาตรวจสอบเองเขาก็จะได้ใช้ความรู้ที่เขามีอยู่มาใช้ด้วยว่าสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องนั้นถูกจริงไหม
0: ตอนนี้เรามาทบทวนวิธีที่จะคัดลายมือให้สวยงาม
2: ตัวตรง
0: ต้องนั่งตัวตรง
2: คัดบ่อยๆ
0: ฝึกคัดบ่อยๆเก่งมาก
2: ต้องบอกว่าแหละก้มหน้าเล็กน้อย
0: เวลาคัดหลังตรงแล้วต้องก้มหน้าเล็กน้อยไปก้มหลังหรือนอนคัดได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
3: ต้องช่องไฟ
0: ต้องดูช่องไฟด้วยว่าตัวหนังสือแต่ละตัวมันห่างกันมากน้อยแค่ไหน
2: ตามแบบ
0: คัดตามแบบ
1: การที่เราต้องย้ำเตือนสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในการคัดลายมือทุกครั้งก็เพื่อให้เด็กเข้าได้ฝึกให้เป็นนิสัยเวลาที่เขาไปเขียนอะไรที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยท่าทางการนั่งการจับดินสอเนี่ยควรจะถูกต้องก่อนที่จะให้เขาคัดลายมือเราก็จะต้องให้เขาดูก่อนว่าคำที่เขาจะคัดในวันนั้นน่ะมีคำอะไรบ้างเขาจะต้องรู้ว่าเขาคำนั้นๆเนี่ยอ่านอย่างไรเมื่ออ่านได้แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องสะกดให้ได้ด้วยเพราะว่าเมื่อเขาคัดได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาจะต้องนำคำนั้นไปใช้เขียนหรือว่าไปใช้ในวิชาอื่นๆเนี่ยเขาก็สามารถเขียนได้ถูกต้อง

0: ขณะที่นักเรียนกำลังคัดลายมืออยู่นั้นมิสก็จะเดินดูเงียบๆเพื่อให้นักเรียนเขาเกิดสมาธิในการทำงานอยากจะสร้างนิสัยความเป็นระเบียบในการทำงานให้เขาทำงานด้วยความสุขุมใจเย็นแต่ถ้าเด็กคนไหนเขามีปัญหาเรื่องการเขียนหรือว่าเขียนได้ไม่ถูกต้องมิสก็จะไปแนะนำเขาที่เป็นรายบุคคล
1: นั่งหลังตรงหลังตรง
0: ถ้าตัวไหนออกนอกรอยตัวไหนออกนอกรอยต้องลบเขียนใหม่ลบอ้าวลักดูสระอูดนี่ก็หายเห็นไหมลูก

0: นอนหนูรักก็เลยเอามานอกบรรทัดได้ไหมคะลูกไม่ได้
1: ไม่อยากให้การคัดลายมือเป็นการเขียนอย่างเดียวครูควรจะหากิจกรรมต่างๆเสริมเข้าไปเพื่อให้ความรู้ให้เด็กได้เกิดทักษะทั้งการฟังการพูดการอ่านและก็การเขียนเพื่อนักเรียนจะได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้

0: ช้าวันนี้ชีวิตเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเขียนบันทึกรอน้องคนหนึ่งชื่อน้องนิพนธ์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการที่หนึ่งในใจนะครับคุณผู้ชมเคยเขียนไดอารี่ไหมครับสำหรับผมแล้วนะครับคำว่าไดอารี่ก็คือการบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในอดีตนะครับไม่ว่าเรื่องราวอันนั้นจะเป็นเรื่องราวที่เรามีความสุขเรามีความทุกข์กับมันนะครับคุณค่าของไดอารี่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราย้อนกลับไปอ่านมันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ครับคุณค่าของไดอารี่มีมากกว่านั้นครับคุณค่าของไดอารี่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับลูกศิษย์ให้กลายเป็นคุณแม่กับคุณลูกได้เรื่องราวจะดำเนินอย่างไรนะครับต้องถามน้องนิพนธ์เองครับนิพนธ์นิพนธ์สวัสดีครับนิพนธ์สวัสดีเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาเชิญนั่งครับให้น้องนิพนธ์แนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรกำลังศึกษาอยู่คณะอะไรชั้นปีอะไร
1: ชื่อนิพนธ์ลิ้มจิตสมบูรณ์เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีหนึ่ง
0: การสอบที่นี่ถือว่าเป็นการสอบยากเหมือนกันนะการเรียนของเราดีขึ้นเนี่ยจุดเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับที่หนึ่งในใจของเราวันนี้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ชื่อว่าคุ
1: ณคร
0: ู
1: เสียมพรปทุมนันครับ
0: คุณครูเสียมพรปทุมนัน
1: ครับ
0: จริงไหมครับที่บอกว่าความผูกพันระหว่างน้องนิพนธ์กับคุณครูเสียมพรเนี่ยเป็นเหมือนแม่และลูกเลย
1: ใช่ครับเขาก็ดูแลทุกอย่างแม้กระทั่งตอนที่จะสอบเข้าที่นี่เขาก็ทำตารางอ่านหนังสือให้ครับ
0: เรียนโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเรไรใช่ไหมครับที่น้องนิพนธ์จบมาเนี่ยคือจบแค
1: ่ป.6ครับ
0: ป.6
1: แต่ตอนมาอยู่ม.3แล้วเขาก็ยังดูอยู่ครับ
0: แสดงว่าผูกพันมากนะครับพูดถึงที่หนึ่งในใจของเราในวันนี้นะครับครูสีอมพรเนี่ยลักษณะท่าทางของครูเป็นคนอย่างไรครับ
1: ตัวผอมๆครับแล้วเขาจะเสียงดังมาก
2: เอื้อนได้แล้วเอ้ยข้างหน้ามีกี่คำขุนแผนกลับมาจากปราบข้าศึก
0: ตัวเล็กเสียงดัง
1: ครับ
0: เป็นคนยิ้มง่ายไหม
1: ใช่ใช่
0: ลักษณะใบหน้าเป็นอย่างไรครับ
1: หน้าเรียว
0: ๆหน้ายาวเรียวยาว
1: ผมยาวฟูฟูไม่ฟูแต่เขาจะบางทีถ้าเขาหมัดมันก็จะไม่ฟู
0: มีหน้าม้าไห
1: ม
0: ไม่มีหน้าม้าหรอครับตามรูปที่เราเห็นมานี่ไงมีหน้าม้าด้วยมีรูปนิพนธ์ตอนเด็กด้วยเห็นไหมข้อมูลเราหามานะซึ่งสำเนาอันนี้นะครับเป็นสำเนาที่คุณครูสีอัมพรเนี่ยทำให้กับน้องนิพนธ์ใช่ไหมครับหน้าตาครูดูใจดีนะครับนิสัยใจคอเป็นอย่างไรครับ
1: ก็ดุบางทีครับแต่มันก็ไม่ค่อยได้มีบ่อยครับเขาจะเป็นคนอย่างนี้ที่ผมชอบเรียนเขาก็เพราะว่าเขาจะไม่พยายามเอาอะไรมายัดใส่หัวว่าอันนี้ผิดหรือว่าอันนี้ถูกครับเขาจะบอกแค่แนวทางว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นพื้นฐานที่มันต้องทำอย่างนี้แต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆมันถึงจะมีคนมาวัดว่ามันถูกหรือว่ามันผิด
0: วันนี้สอนแบบวิทยาศาสตร์เลยนะครูสอนวิชาอะไรอ่ะ
1: ภาษาไทยครับ
0: ภาษาไทย
1: ครับ
3: เขาก็ตอนรับเข้ามาก็จะเป็นเด็กเงียบๆขรึมๆไม่ค่อยพูดแต่พออยู่ไปสักระยะก็จะเริ่มมองเห็นว่าเขาจะมีภาวะผู้นำสูงมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็สามารถที่จะพูดให้เพื่อนยอมรับในตัวเขาได้แล้วก็เป็นหัวโจกของกลุ่มทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องเล่น
1: ก็คือดื้อครับเหมือนแบบคิดว่าตัวเองเก่งแล้วเงี้ยคือไม่ต้องฟังใครก็ได้คิดว่าแบบโตแล้วอ่ะ
3: เรียกได้ว่าคือ

0: ือไม่เต็มที่กับชีวิตทางที่เราสังเกตจากการพูดการตอบคำถามเขาจะมีสมองที่เหนือคนอื่นคือจะเป็นเด็กที่เรียนเก่งทีเดียวเวลาสร้างทำชิ้นงานอะไรเนี่ยเขาจะทำได้ดีพิเศษกว่าคนอื่นแต่เขาจะไม่ทำเต็มที
1: ่เข้าเรียนไหม
2: ก็เรียน2วิชาที่บอกพี่ยาวเลขกับอังกฤษ
0: ความคิดของเขานะคะที่เราตกใจคือเขาบอกว่าการเรียนในชั้นป.6เนี่ยไม่เห็นจะต้องตั้งใจอะไรมากมายเลยเพราะอย่างไรก็ตามครูต้องให้จบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรียนแค่พอผ่านก็พออันนี้ที่รู้สึกตกใจว่าเอ๊ะทำไมเด็กป.6เขาคิดขนาดนี้อ่ะการแค่ผ่านโดยแค่พอผ่านกับผ่านโดยที่แบบเต็มที่กับชีวิตได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้เกรดดีๆไปเนี่ยผลมันต่างกันก็พยายามจะพูดให้เขาฟังตรงนี้ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะก็เริ่มรู้แล้วว่าเด็กคนนี้มีภาวะเสี่ยงกับการเรียนรู้จากความคิดของเขาเองไม่ใช่ใครทำ
1: และความผูกพันของเราที่จากครูกับลูกศิษย์เนี่ยเปลี่ยนเป็นแม่กับลูกได้อย่างไรครับ
2: ก็ตอนนั้นผมเขียนคำขวัญวันแม่ครับคือเขาให้เขียนคำขวัญประกวดในโรงเรียนครับทุกคน
1: เพื่อนเขียนมาแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงอะไรก็แล้วแต
0: ่คนอื่นก็นั่งเขียนกันแต่เขาเนี่ยนั่งแบบท่าทางแบบไม่อยากเขียนเราก็ดูแลเอ๊ยยังไงอ่ะทำไมไม่เขียนล่ะลูกเขาก็บอกว่าไม่มีปากกาเราก็หยิบของเรามาให้เขียนไปลูกเดินดูทั้งห้องผ่านไปรอบนึงก็ยังไม่เขียนก็ถามทำไมไม่เขียนก็ตอบว่าไม่มีอารมณ์บอกถ้าไม่มีอารมณ์ตายตรงนี้แหละว่าเขียนก็ได้เขียนก็ได้ก็ก้มหน้าก้มตาเขียนมานิดนึงซึ่งเราก็ไม่พอใจเท่าไหร่หรอกเพราะว่าคือไม่ตั้งใจในการทำงานทีนี้ก็พอก้มลองอ่านก็อึ้งเลยอ่ะ
2: ผมเขียนว่าวันแม่มีประโยชน์อันใดถ้าดวงใจแม่ไม่หวนมา
0: ว่าโอเราเนี่ยบังคับให้เด็กคนนี้คือทำตามใจเราเพราะเรายังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเราจะให้เด็กเนี่ยทำสร้างชิ้นงานให้ครบสมบูรณ์แล้วเอามาประเมินตามกระบวนการนะคือมุ่งแต่งานของเราเราไม่ได้นึกถึงใจเด็กเลยว่าคำขวัญที่เขาเขียนมาเนี่ยมันบอกอะไรได้มากมายการเลือกคำแต่ละคำออกมาสื่อความหมายให้ครูสิริพรรู้สึกเลยได้ว่าเขาโดดเดี่ยวอ้างว้างที่เขาขาดแม่
2: คือมันเป็นอารมณ์แบบคือแบบประชดอะครับคือไม่มีก็ได้อยู่กับพ่อก็ได้หรือว่าโตด้วยตัวเองก็ได้อะไรประมาณนี้ครับ
0: ก็ได้ทราบว่าครอบครัวเขามีปัญหาซึ่งพ่อกับแม่เขาแยกทางกันก็ทำให้เขาอาจจะเกิดปมตรงนี้ว่าเขาไม่มีความสุขในชีวิตของเขาก็เลยเราจะทำยังไงให้เขามีความรู้สึกว่าชีวิตเขาไม่ได้ว้าเหวอ้างว้างปานนั้นยังมีใครหลายคนที่หวังดีต่อเขาแล้วก็รวมทั้งเราด้วยคนหนึ่งทีนี้ก็จะเขียนบอกยังไงให้เขาได้รับรู้ถ้าเกิดว่าเขียนธรรมดาหรือเรียกมาบอกธรรมดามันอาจจะไม่ลึกซึ้งกินใจในฐานะของครูภาษาไทยก็เลยตัดสินใจเขียนเป็นกลอน
1: อันนี้ครับคำขวัญวันแม่นะครับคุณครูเขียนนะครับว่าอย่าคิดมากหากชะตาฟ้าลิขิตทุกชีวิตย่อมอยากสร้างทางเลือกใหม่จะทดแทนกันได้ไหมดวงใจขอเป็นแม่คนใหม่ให้ลูกยาแม้ไม่ได้ก่อกำเนิดเกิดกายเจ้าแต่จักเฝ้าช่วยดูแลแก้ปัญหาให้ความรู้ความคิดวิทยาเสริมสติสร้างปัญญาให้เกรียงไกรขอเพียงเจ้าตั้งใจใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่คว้าปริญญามาอวดแม่สักใบแม่ก็แสนดีใจแล้วลูกรักครูเสียมพรนะครับเด็กชายนิพนธ์ในช่วงนั้นคือเขียนเป็นกลอนตอบกันแล้วนะครับเด็กชายนิพนธ์ตอบว่าอ่านเองจำได้ไหมอ่านเลยครับ
2: ได้แน่ๆถ้าครูอยากเป็นแม่ผมหายเคืองขมตอนได้อ่านกลอนแม่จะคอยเฝ้าสอนและดูแลเป็นได้แน่แม่ที่แสนดีผมคงได้มีแม่แน่ละสิหนูนิพนธ์จะมีแม่คราวนี้จะรักแม่คนนี้ทุกนาทีคือครูเสียมพรแม่หนู
1: นั่นคือความผูกพันรู้สึกไงที่ครูเขียนมาแบบนี
2: ้ก็ดีใจครับดีใจมาก
1: ก็เหมือนคนเวลาคนหิวน้ำเนาะแม้ว่าจะไม่ใช่บ่อใหญ่เป็นน้ำสักแก้วหนึ่งครึ่งแก้วก็ยังดี
2: ใช่ครับ
1: ที่คุณครูเขาเสนอไมตรีมานะครับคำว่าได้แน่ถ้าครูอยากเป็นแม่ผมเนี่ยรออันนี้เขียนตอบนานไหมครับอยากจะรู้
2: นานมากครับเพราะว่าตอนนั้นยังเขียนไม่ค่อยเป็นครับแล้วก้อนแปรสำหรับเด็กๆมันยากมากเลย
1: ยากมากนะนี่เขียนตอนปออะไรฮะ
2: ตอนป .5
1: ป .5 โอ้เขียนนี่ถือว่าแม้ว่าฟังมันอาจจะดูรู้สึกเอ๊ะสัมผัสอาจจะขาดบ้างตกบ้างเกินบ้างแต่มันมาจากความรู้สึกล้วนๆเลยนะ
2: ครับ
1: แล้วสิ่งสำคัญหัวใจของการเขียนกลอนต่างๆเนี่ยอยู่ที่ความรู้สึกนะกลอนหรือว่าสุนทรภู่ที่มีชื่อเสียงได้หรือว่ากวีเอกของโลกเขียนจากความรู้สึกหลังจากนั้นก็มีการเขียนตอบกันด้วยไดอารี
2: ่ใช
1: ่ด้วยบทกลอนไดอารี่เนี่ย
2: ครับ
0: คือสิ่งที่เราสังเกตพบเด็กคนนี้ชอบอ่านแล้วก็วิธีการใช้คำของเขาเวลาเขาส่งงานเรามาเนี่ยเขาจะใช้คำน้อยแต่ความหมายมากซึ่งพบได้ยากในเด็กประถมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะพัฒนาเขาโดยใช้การอ่านผสมการเขียนผ่านบันทึกน่าจะช่วยเขาได้เพราะว่าถ้าอยู่ต่อหน้าเพื่อนเนี่ยเขาจะตีว่ามาดาแมจมีความสนุกสนานไม่ตั้งใจเรียนแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราส่งงานพันนี้ให้อ่านรู้สึกเขาอ่านดีแล้วก็สื่อสารมาดีก็เลยใช้บันทึกเขาก็เขียนมาเราก็ตอบเขียนมาแล้วก็ตอบ
1: แล้วเวลาเขียนนะครับน่ารักมากอันนี้ขออ่านอีกอันนึงคือในขณะที่ครูสอนเนี่ยครูก็ไม่บอกหรอกนะว่าลูกผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าสอนในกลอนอ่ะมีอยู่ทีนึงที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะสับสนว่าอนาคตไม่รู้จะไปทางไหนช่วงนั้นคิดว่าอะไรครับที่บอกว่าอนาคตของฉันเนี่ย
2: คือมันบางทีมันเหมือนครับความคิดของเด็กๆคือมันจะสร้างคล้ายๆสร้างวิมานในอากาศมีคือแบบ
1: เป็นทุกคนอนาคตเราจะเป็นอะไร
2: ทั้งๆที่เรายังไม่แบบไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยแต่เราก็คิดไว้ตั้งนานแล้วนะว่าเราจะเป็นไอ้นู่นเป็นไอ้นี่เป็นไอ้นั่นแต่เราไม่เคยทำอะไรเลยคือเราไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่วางแผนอะไรทั้งนั้นแค่เราคิดขึ้นมาเฉยๆว่าเฮ้ยเราจะเป็นไอ้นี่นะ
1: เป็นได้นะอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่
1: จึงกำเนิดบทกลอนว่าอนาคตของฉันให้เด็กชายนิพนธ์อ่านครับช้าๆนะครับ
2: ครับอนาคตของฉันฝันไว้หลายอย่างแต่ยังครึ่งๆกลางๆนะแม่เอ๋ยเช่นอยากเป็นนักฟุตบอลอยู่เรื่อยเลยแต่ก็เฉยไม่ตั้งใจซ้อมเลยนะพอตั้งใจจะให้เป็นนักดนตรีคิดอีกทีเป็นอาหารจะดีกว่าพออ่านหนังสือพ่อก็ชวนไปตกปลาทางข้างหน้าฉันจะเป็นอะไรดี
1: คุณครูตอบว่า
0: อนาคตใครหนอขอสัมภาษณ์ช่างฉลาดเรียงร้อยถ้อยภาษาสัมผัสนอกใช้ได้นะลูกยาสัมผัสในแม่หาไม่ค่อยมีเนื้อความบ่งบอกไว้ให้สลดอนาคตจะไปทางไหนนี่เป็นทหารนักฟุตบอลนักดนตรีหรือเป็นชาวประมงดีนะดวงใจอยู่ที่ใจเจ้าแน่ไม่แปรผันคิดมุ่งมั่นฟันฝ่าอย่าหวั่นไหวคิดจริงทำจริงทุกสิ่งไปต่อให้ช้างมาฉุดไว้ไม่สะเทือนแม่เห็นใจเจ้าเหมือนหลักปักเลนเลอะอะไรมาชนเถอะเป็นรอยเลื่อนหากเจ้าเป็นอย่างนี้แม่ขอเตือนอนาคตเจ้าจะเหมือนผักตบชวา
1: เราสงสัยไหมครับครูตอบมาว่าผักตบชวาอย่างเงี้ย
2: คือตอนแรกก็สงสัยครับแล้วก็พอเริ่มคิดว่าแบบผักตบชวามันก็แค่แบบลอยไปลอยมาไปวันๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบว่ามีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยมันมีประโยชน์แต่ว่าบางทีมันก็น้อยมากสำหรับอะไรก็
1: การดำเนินชีวิต
2: ใช่ครับ
1: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการเขียนไดอารี่สามารถหนึ่งแน่นอนการใช้ภาษาไทยดีขึ้น
2: ใช่ครับ
1: สิ่งที่เปลี่ยนไปในตัวเราคืออะไรครับ
2: คือพอเราเริ่มเขียนก่อนครับเราจะเริ่มมีความคิดที่แบบคือถ้าเราเขียนเฉยๆเนี่ยมันจะแบบมันจะเป็นภาษาที่มันแบบซ้ำไปซ้ำมาแล้วแบบมันก็จะไม่ได้ความ
1: เราไม่ได้เขียนแค่ส่งกลับบ้านนี่คือเขียนใช้ในชีวิตจริง
2: ใช่ครับ
1: สิ่งหนึ่งที่เกิดเรื่องของการศึกษาไม่พัฒนาในเรื่องของทักษะไม่พัฒนาคือว่าไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงเรียนแค่ในโรงเรียนแต่ว่าเด็กชายนิพนธ์ได้ใช้ในชีวิต
0: การฝึกแต่งกลอนซึ่งเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเด็กประถมแม้จะเป็นประถมปลายก็ตามนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มเขียนภาษาสื่อสารถ้าเกิดว่าเราใช้บันทึกเขาจะใช้เรื่องที่เกิดในชีวิตของเขาเขียนสื่อสารออกมาเพราะฉะนั้นเขาจะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มีคำที่ใช้อยู่ในเรื่องนี้เพราะว่าเขาใช้อยู่แล้วในวิถีชีวิตประจำวันของเขาเอามาสื่อสารเอามาเขียน ภาษาที่ใช้อาจจะไม่แบบว่าเป็นวรรณศิลป์ที่งดงามแต่เขาสามารถสื่อความเป็นตัวเขาออกมาได้ด้วยภาษาง่ายๆแล้วก็ใช้เหตุการณ์ในชีวิตเขามันไม่ใช่เรื่องไกลตัว

0: พี่พลเดี๋ยวก่อนนี่พลไม่ได้มาโรงเรียนนานเมื่อกี้บอกพี่ว่ากี่ปีนะ
1: 3 ปี
0: แสดงว่าน้องๆไม่เคยเจอนิพนธ์เลย
1: ใช่
0: เท่าที่พี่สืบทราบมาว่านิพนธ์เป็นตัวอย่างของน้องๆหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านดีเอาเรื่องเก่งภาษาไทยการเขียนบทกลอนเรื่องของตัวอย่างการเกเรมีครบทุกอย่างพี่เชื่อว่าน้องๆคงอยากเจอนิพนธ์เอางี้รอตรงนี้เดี๋ยวพอพี่ให้สัญญาณพี่กระพริบตานะนิพนธ์รอตรงนี้แต่ว่าพี่อยู่ในห้องพอพี่กระพริบตาปุ๊บนิพนธ์เดินเข้าไปเลยนะ
2: แล้วผมจะรู้แน่ๆอันนี
0: ้จ้าอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวส่งสัญญาณให้รับรองรู้แน่นอนเจอกันนะเจอกันก่อนรู้กันแต่เรานะครับให้น้องตื่นเต้นนิดนึง
3: วันนี้นะคะครูมีครูพิเศษปกติแล้วชั่วโมงครูเสมพรสอนคนเดียวใช่ไหมวันนี้มีครูพิเศษมาอยากรู้ไหม
4: อยากค
0: ่
4: ะ
0: ตื่นเต้นนะ
3: เดี๋ยวเชิญพบกับครูพิเศษของครูเลยค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับนักเรียนครูเป็นครูพิเศษนะครับครูถูกส่งมาจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อมาดูการสอนของคุณครูสิยมพรว่าผ่านเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาหรือไม่
0: จุดเด่นของครูสิยมพรก็คือว่าให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเขียนไดอารี่หรือว่าบันทึกประจำวันจริงไหมครับ
3: ใช่ค่ะเพราะมันเป็นของหลักสูตรป.6
0: แล้วเรามีตัวอย่างไหมครับเวลาเราอธิบายว่าใครมีคนนี้มีตัวอย่างว่านึกถึงรุ่นพี่คนนั้นที่จบไปแล้วอะไรอย่างนั้นมีไหมครับ
3: ครูยกตัวอย่างใครลูกเขียนบันทึกเก่งๆ
0: ใครครับ
3: มีคนไปติดรู้จักพี่นิพนธ์เหรอ
0: เราก็เห็นพี่นิพนธ์ไหมครับครูเล่าบ่อยไหม
6: บ่อยค่ะอ
0: ย่างเช่นเล่าว่าอะไรบ้างครับ
3: เรื่องอะไรบ้างอ่ะ
7: ที่เขาเป็นคนดื้อเขาไม่น่าแต่งก่อนเก่ง
8: เวลาเขาสงสัยอะไรเขาก็มักจะถามครู
9: ที่ครูเล่าให้ฟังก็พี่นิพนธ์ครูไม่ให้เล่นบอลในสนามพี่นิพนธ์ก็จะไม่เล่นข้างอาคารแต่ถ้าครูพูดว่าไม่เล่นไม่ให้เล่นบอลครูก็พี่นิพนธ์ก็จะเอากระดาษมาดูแล้วก็มัดกันแล้วก็มาเตะแล้วพี่เขาก็บอกว่าไม่ใช่ลูกบอล
0: ขอเสียงปรบมือต้อนรับศิษย์เก่าที่เป็นตัวอย่างที่ดีและไม่ดีกับนักเรียนของทีมขอเสียงปรบมือหน่อยกับพี่นิพนธ์ครับเป็นไงครับเปลี่ยนไปไหมใครคิดว่าพี่นิพนธ์หล่อยกว่าคนอื่นไม่ได้เจอศิษย์รักมานานกี่ปีแล้วครับครูครับ
3: น่าจะสัก3 ปีได้แล้วมั้งตั้งแต่ไปเรียนพระนครเหนือไม่เคยได้เจอ
0: ครูอธิบายแนะนำเลยครับครู
3: ค่ะเห็นอย่างพี่นิพนธ์นี่อยากเห็นตัวจริงอ้าวหัวหน้า
10: เรียนคุณรบ
6: สวัสดีค่ะ
3: พี่นิพนธ์คือคนที่ครูเล่าให้พวกเธอฟังบ่อยๆเพราะว่าพี่เขาคือเด็กห้องป.6/1ที่เคยอยู่กับครูแล้วครูก็ประทับใจเขาประทับใจในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนบันทึกประจำวันที่พวกเธอทำกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรียงความใครเคยอ่านเรียงความพี่นิพนธ์แล้วแม่ของฉันไม่ว่าจะเป็นคำขวัญ นะไม่ว่าจะเป็นการเขียนกลอนสดพี่นิพนธ์ทำได้หมดทั้งๆที่พี่นิพนธ์เป็นเด็กอย่างที่รัฐสิทธิ์พูดเป็นเด็กค่อนข้างดื้อมีความรู้สึกตัวเองเก่งที่สุดทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เรื่องเรียนนะแต่ในที่สุดพี่นิพนธ์ทำได้ทุกอย่างพี่นิพนธ์ผ่านอุปสรรคมาแล้วมากมายแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับที่ครูพอใจ
0: ตื่นเต้นนะครับ
1: ครับ
0: ตื่นเต้นเพราะกลุ่มน้องๆผิดหวังครับแนะนำตัวเองก่อนปัจจุบันได้ทำอะไรอยู่ที่ไหน
3: น้องจะได้รู้จัก
1: ตอนนี้ครับพี่เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าปี1ตอนแรกๆที่เขียนน่ะพี่ยังไม่เข้าใจหรอกว่าพี่จะเขียนทำไมจะเรียนทำไมภาษาไทยพี่ก็พูดได้อยู่แล้วโตมา 3-4 ขวบก็พูดภาษาไทยแล้วถูกป่ะ
0: เออใครคิดเหมือนพี่เขายกมือขึ้นครับ
3: เป็น
0: คิดเหมือนกันทั้งห้องเลย
1: พอเวลาเราเขียนไปเรื่อยนะพอถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะเริ่มเข้าใจว่าคือมันมีส่วนที่เรายังไม่รู้แล้วถ้าเกิดเราเรียนไอ้ตรงสิ่งที่เรายังไม่รู้เนี่ยขึ้นมาแล้วเรายังสามารถดึงเอาไอ้ภาษาไทยที่เราคิดว่ามันไม่ต้องเรียนหรอกนะเอากลับมาใช้พัฒนาศักยภาพตัวเองมากขึ้นไปอีกอ่ะมันเป็นความสามารถส่วนหนึ่งที่มันสามารถจะเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเกิดเราเรียนจนชำนาญแล้ว
0: ผมอยากเห็นภาพการดวลกันระหว่างสุดยอดการแต่งกลอนที่คุณครูภาคภูมิใจ
3: ในอดีต
0: กับศิษย์ปัจจุบัน ใครจะเก่งกว่ากันแต่ดูซิว่าเด็กใหม่น่าจะเยอะกว่าเด็กเก่าเพราะฉะนั้นผมกลัวจะโดนรุมมากเกินไปผมเนี่ยจะอยู่ฝ่ายพี่นิพนธ์
5: ซูเปล่า

0: ีพี่นิพนธ์พี่บ๊วยทางนี้มีกัญญารัตน์รัฐสิทธิ์ณัฐิดานะกฎกติกาของเรา
1: คือ
0: นะเราจะกำหนดหัวข้อขึ้นมาแล้วให้ต่อกันคนละ1วรรค
1: เมืองเมืองไทย
0: เอาละอ่านหัวข้อดัง
2: ๆเมืองไทยแสนดี
0: มาตัวแทนไปชุ
1: บ
0: ใครชนะเลือกจะขึ้นก่อนเลยพี่เอาขึ้นก่อน
3: ขึ้นก
1: ่
3: อน
1: เฮ้ยแมนแมนไปเปล่าจะต้องติดยายเรียนอยู่ทุกวันนายแมนไปหรือเปล่า
0: ตกลงให้พี่ขึ้นก่อน
1: ขึ้นไปเลยสุพรรณบุรีเชื่อพี่สุหนึ่งในเมือง
0: ดูเขาอ้
1: อมในเมือง
0: อ้อมข้างใน
1: Thank you.

0: ยี่ยมมากเยี่ยมมาก
1: สุพรรณบุรีเป็นหนึ่งในเมืองความเป็นเรื่องเอกลักษณ์มีมากหลายไวๆแล้วนะครับสรรพสิ่งของดีมีมากมาย
2: อ้าวเร็วอ้าวเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเร็วสู้เขาสู้เขาบอยอัพรบมือให้สองฝ่ายคุณครูตัดสินว่ายังเสมอกันอยู่นะคะเพราะว่าน้องซึ่งได้ประสบการณ์ก็สามารถต่อได้ทันของพี่ถึงแม้จะมีประสบการณ์ก็ยังใช้คำที่แบบว่าซ้ำๆกันอยู่มากหลายกับมากมายความยังไม่ไปทางไหนเลยนะคะ
1: ใช
2: ่ให้เสมอ
1: เสมอกันครับ

0: ที่สุดนะคะก็ช่วงนั้นเขาจบไปแล้วในความรู้สึกของเราเนี่ยนะคะว่าเราพาเขาถึงฝั่งแล้วได้เข้าโรงเรียนที่เขาพึงพอใจก็คงจบแล้วล่ะเพราะว่าเด็กทุกๆรุ่นก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันน้อยคนนักที่จะกลับมาหาเราปรากฏว่าวันหนึ่งมาก็ไปยืนลับๆล่อๆอยู่ที่ประตูก็เอ๊ะมาหาแม่แล้วลูกเขาก็ครับเขาก็เดินเอามือไขว้หลังเขาก็เดินแล้วก็มานั่งคุกเข่าแล้วก็ที่มือไขว้หลังคือมีพวงมาลัยมาพวงหนึ่งมาไหว้แล้วก็มีกระดาษมาให้แผ่นหนึ่งแล้วก็เขียนกลอนมาให้เป็นความรู้สึกที่พออ่านแล้วเรารู้สึกไม่เสียดายเวลาเลย1ปีที่เขาอยู่กับเราเราเห็นจากพวงมาลัยพวงนั้นแล้วก็กลอนที่เขาเขียนมาให้ว่าเด็กคนนี้คงไม่ทำให้เราผิดหวังเขาต้องใฝ่ดีแน่ๆ
1: เราเด็กๆเนี้ยเราก็จะฝันว่าเราจะเป็นอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เรามาในหัวดูครับแต่ถ้าเกิดแบบมันจะไม่มีพรุ่งนี้สำหรับคนที่แบบไม่เข้มแข็งพอสำหรับวันพรุ่งนี้หรอกก็คือถ้าเกิดเรายังไม่ได้ทำวันนี้เพื่อความฝันในวันข้างหน้าของเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงพี่ก็บอกไม่ได้ว่าพี่จะประสบความสำเร็จในอาชีพวิศวกรของพี่หรือเปล่าแต่พี่ก็ทำได้แค่ทำหน้าที่ของพี่ในวันนี้ให้ดีที่สุด

0: เกเรในความดื้อในความไม่เชื่อฟังใครพี่นิพนธ์เชื่อฟังครูคือทำทุกอย่างที่ตัวเองฝันให้เต็มที่และวันนี้พี่เขาก็ก้าวมาถึงฝันหนึ่งของเขาแล้วนะก็ขอให้ประสบความสำเร็จตามฝันนะคะแม่จะคอยดูความสำเร็จของเธอแล้วก็น้องๆจะเป็นกำลังใจให้และก็หวังว่าจะมีคนที่เป็นพี่นิพนธ์2พี่นิพนธ์3พี่นิพนธ์4ให้ครูเสียมพรได้ชื่นใจอีกนะคะทุกๆรุ่นไปค่ะ
1: ทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือความรู้สึกนะครับของความสัมพันธ์ที่น่ารักอีกรูปแบบหนึ่งนะครับระหว่างลูกศิษย์กับคุณครูที่เกิดมานั้นก็คือคุณแม่กับคุณลูกนะครับ
2: ผมเชื่อว่าในการแบบนี้นะครับรวมถึงพี่หนุ่มของเราวันนี้เนี่ยคุณครูเสียมพรนะครับเกิดขึ้นได้กับทุกโรงเรียนเราก็ทางรายการที่หนึ่งใจก็จะพยายามค้นหาต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจกับครูนะครับ
1: วันนี้ขอบคุณครูมากขอบคุณน้องนิพนธ์นะครับขอบคุณมากครับติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับกับรายการ

0: ระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการ glycolysis นะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการ glycolysis นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าpyruvate oxidation ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่ matrix ค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซน์ A นะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือ pyruvate ส่วนสารที่เป็น final product นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคมไซน์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคมไซน์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะFADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1 นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการ pyruvate oxidation นะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไป สุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆนะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไลซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่า
1: ชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 alcohol fermentation 2 lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการ glycolysis ค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะถ้าตอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลัง

เกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: which is the idea of the cross-cultural challenges that we face within the country of Thailand and in ASEAN, and indeed in the whole world. Because the world is feeling smaller, because we feel closer to each other, because of globalization, because of internet, because of news sources, all of these things that allow for more knowledge and awareness, we are finding ourselves closer to people all the time. And it's hard to remember, in my own mind even, that when I was growing up, something important could happen somewhere in the world, a very big thing, like even the American war in Vietnam, and I would have very little information about it. Or I might not hear about something big for 2 weeks, or 1 month, or 6 months. Now something big happens anywhere in the world, and we all hear about it. So we can feel the world getting smaller. We also, I would just say on my own soil, where I live here in Bangkok, I see people from many, many countries every day. Every time I get on the SkyTrain, I see people and hear people speaking many languages. Sometimes I count, and I feel like I hear maybe 12 languages sometimes on a short SkyTrain ride. So we can feel, even in Thailand, the world getting smaller. The world is coming to Thailand. We don't have to go to the world. So we have this problem, or this challenge, or this question of many cultures coming together. And even within the country of Thailand, we have different cultures, as we've already pointed out. Different parts of the country have different cultural norms, different kinds of food, different ways of behaving. And then we take that microcosm of what's going on in Thailand, and then we look at ASEAN, and we realize that cross-cultural understanding is so important, beginning now, and beginning even with the smallest little students. So that's why we focus on this topic.
1: ค่ะก็มาถึงอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่อาจารย์มาตี้จะพูดถึงวันนี้ก็คือ cross cultural challenges นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าโลกเราเนี่ยเล็กลงทุกวันนะคะข่าวสารอะไรในโลกนะคะในประเทศต่างๆในโลกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะรับทราบได้ภายในเวลาใกล้เคียงกันเลยนะคะทางสื่อต่างๆนะคะทางเทคโนโลยีที่เรามีอยู่นะคะแม้แต่ในประเทศไทยนะคะจะมาจี้บอกว่าขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะบางทีได้ยินเสียงคนพูดภาษาต่างๆกันเนี่ยมากมายถึง10กว่าภาษานะคะบนรถไฟฟ้าคันเดียวในช่วงเวลาสั้นๆเพราะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็เป็นแห่งหนึ่งนะคะเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวมากเหลือเกินนะคะก็มีความเป็นมี cross culture อยู่ทุกคนทุกแห่งในประเทศไทยแม้แต่ในประเทศเองในภาคต่างๆนะคะอย่างเช่นที่ภาคใต้ของเรานะคะภาคเหนือภาคอีสานนะคะวัฒนธรรมนะคะแตกต่างโดยเฉพาะภาคใต้วัฒนธรรมศาสนาภาษานะคะก็แตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความเข้าใจนะคะความแตกต่างทางวัฒนธรรมเหล่านี้จะนำมาสู่ซึ่งความเข้าอกเข้าใจกันนะคะแล้วก็

0: การสื่อสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นผลดีนะคะกับส่วนรวมค่ะ
1: So we're going to take one topic which is the topic of friendship something that is important to every person I would like to say to every person on earth to every child every teenager every adultwho are our friends and what can we expect from a friend but this is something that is seen very differently in different places on earth and you might even see it differently even you and your sister I was just having a conversation with my sister recently about friends and friendship and I find that she has different she expects different things from her friendthan I expect from my friend. So it can be even in the same family, you might have different ideas. So if you'll find this handout, it says friendship on the top. It's the next one, and we're just going to work with the top page that says friendship. It has 9 questions about friendship. Being loyal to friends is very important. And then you have 3 choices. Agree, disagree,Not necessarily so. I would say not necessarily so means maybe. Maybe. Maybe it's true, maybe it's not true. So what I'd like you to do is fill this out, but do it with a partner, because otherwise it's too quiet and it's too boring. So look at each question. Talk with your partner. You don't have to agree. You might have different ideas. It's fine. Just say, for this one, you think, yes.For this one. So try to go through kind of one by one, but don't take too much time. And then we'll hear some comments from the groups. We'll start with Naratuwan this time. Thank you.
0: ค่ะชีตนะคะในหัวข้อชื่อ Friendship ก็ขึ้นจอให้ดูแล้วนะคะค่ะอาจารย์ลองตอบคำถามลองดูนะคะว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับประโยคที่ให้มาแต่ละประโยคนะคะอาจารย์ทำงานกับเพื่อนข้างๆนะคะแล้วก็ลองคุยกันนิดนึงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ทั้งสองท่านก็ที่ทำงานด้วยกันก็ไม่จำเป็นต้องมีความเห็นตรงกันนะคะท่านหนึ่งอาจจะบอกว่า agree อีกท่านหนึ่งบอก disagree ก็ได้ก็ลองคุยด้วยเหตุด้วยผลกันนะคะค่ะลองทำดูนะคะแล้วเดี๋ยวจะขอคำตอบนะคะพร้อมเหตุผลนะคะค่ะแล้วก็จะเริ่มจากทางนราธิวาสก่อนนะคะ

0: call that the gray area. There's no compromise. There's no, let's wait and see. So it's important to understand how another culture views the same thing, because what feels fair and right to you, because you value relationship, might feel very wrong to somebody from another environment. They might think that that's very terrible. And so it's just important to begin to really open your mind to the things that you see as being normal and right, that there'll be other places that see them not in the same way. And that's part of the awareness we have to develop.
1: ค่ะอาจารย์มาจี้นะคะก็สรุปนะคะว่าในความเห็นของพวกเราเนี่ยนะคะใน culture ของเราเนี่ยเราก็ยังให้คุณค่าของความเป็นเพื่อนมิตรภาพความเป็นเพื่อนแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้คือให้โอกาสเพื่อนนะคะในกรณีที่ถ้าเกิดกรณีที่ว่าถ้าเพื่อนไปขโมยของในบริษัทหรืออะไรเงี้ยนะคะให้โอกาสเพื่อนแต่ว่าอาจารย์มาที่บอกแต่เราก็ต้องเรียนรู้ culture อื่นด้วยนะคะในบาง culture เนี่ยเขาอาจจะบอกว่าธุรกิจก็คือธุรกิจนะคะเพื่อนก็คือเพื่อนนะคะแต่ว่าธุรกิจความถูกต้องนะคะหรือว่ากฎหมายอะไรนี้ต้องสำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ compromise นะคะไม่มีที่อาจารย์มาที่เรียกว่า gray area นะคะคือเขาเนี่ยดำกับขาวเลยไม่มีสีเทาๆนะคะของเราเนี่ยวัฒนธรรมของเราอาจจะมีสีเทาๆนะคะคือว่าก็ยังยืดหยุ่นให้นะคะให้โอกาสอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างจากเรานี่มีความสำคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะถ้าเราจะทำธุรกิจกับกับเขากับคนที่อยู่ในต่างวัฒนธรรมนะคะจะติดต่อมีความสัมพันธ์กันโดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะ
0: The other thing I want to mention, it's not on a slide, but I think it's really important to mention it, is that oftentimes when we talk about a culture, we are using a generalization.Because, of course, just looking at the people in this room, you're all Thai, but you're not all exactly the same. Each one of you has different aspects, different ways that you were raised, different beliefs. There might be some things that are more or less true in general, but it's important to recognize that when we talk about culture,we're usually talking about a generalization. And a generalization is okay, as long as we know that, in general, Thai people like to eat rice. But there probably are some Thai people who don't like rice. But we can still say, in general, it's part of the Thai meal. The problem is only when we decide to have a stereotype.When a generalization becomes fixed and we don't think there's anything different about it, then it becomes a stereotype. And a stereotype is not positive. So we can say, every Thai person eats half a pound of rice a day. No, that becomes a stereotype. That's not true. All Americans are fat.As a generalization, Americans tend to be heavier than they need to be. It's a problem in the United States. But to say that all Americans are fat becomes a stereotype. So it's important to see the difference between generalization and stereotype.
1: ค่ะอาจารย์ก็พูดถึงความแตกต่างนะคะระหว่าง generalization กับ stereotype นะคะคือถ้าเราจะพูดว่าพวกเราในห้องนี้นะคะในฐานะที่เป็นคนไทยเนี่ยยกตัวอย่างว่ารับทานข้าวนะคะทานข้าวกันทุกวันเนี่ยอันนี้พูดได้นะคะแต่ถ้าจะพูดว่าคนไทยทุกคนทานข้าววันละกิโลสมมุติอย่างนั้นนะคะก็อาจจะเป็นที่อาจารย์มาจีเรียกว่าสเตอริโอไทป์นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าสเตอริโอไทป์นี้ปกติเนี่ยจะพูดในคือไม่ใช่เป็นเชิงบวกอะค่ะนะคะหรือถ้าพูดบอกว่า all Americans are fat เนี่ยนะคะก็ไม่จริงอีกนะคะคือจะไปสรุปอย่างนั้นไม่ได้นะคะ

0: พราะว่าไม่จริงเสมอไปนะคะอาจจะคนอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยอ้วนแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะคะพอใช้คำว่า all เข้าไปเนี่ยก็เป็น stereotype ซึ่งไม่ถูกนะคะ generalization กับ stereotype ก็มีความแตกต่างกันนะคะก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกค่ะ
1: So ultimately we have to understand people as individuals in addition to where they are coming from and one taskThat can is to really try to understand ourselves more and more. In the field of cross-cultural study, we believe it's very important to understand yourself and your own belief systems and certain lines that you would never cross. So somebody might say, I don't care about my friend. If my friend breaks the law, I'm going to report them.Because the law is very important to me, might be important to me personally. So what I want you to do is to discuss with a partner just a couple of human qualities that are really important to you that you would never compromise, never sacrifice. And I give an example in the middle bullet of something that's true for me. For me,When I meet somebody and I spend time with somebody, I want to know that they are acting who they are, that I see the true self, and that they don't pretend to be something else. I want them, if they are Republican in the United States, I want them to admit that that's their political leaning. If they hate people who grew up on a farm, I want them to say so. I want to know the true self and not have them pretend, be like an actor or actress, pretending something else. This is important to me. So I want you to just talk with your partner. What are some things that are basic, fundamental, important things about people that you would not compromise on?And this is just a private chat with your partner, and then we'll move on to the next activity.
0: ค่ะก็มี activity นี้นะคะก็น่าสนใจนะคะอาจารย์มาจิขึ้นต้นได้บอกว่าเราทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนแล้วก็รู้ว่าเราเนี่ยมีแค่เรามีกฎเกณฑ์อะไรอยู่ในใจของเรามีอะไรที่เราไม่ชอบนะคะแล้วก็จะไม่ทำนะคะในขณะเดียวกันอาจารย์ก็อยากจะให้เราลองคุยกับท่านอาจารย์ข้างๆนะคะทำงานกันเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเล็กๆก็ได้นะคะคุยกันว่าbasic human qualities อันไหนนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่าถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะซึ่งจะละเมิดไม่ได้นะคะอย่างอาจารย์มาจิก็ยกตัวอย่างตัวเองว่าถ้าอาจารย์จะรู้จักใครสักคนจะคุยใครสักคนก็จะรู้จักตัวตนของเขาที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ฉาบอยู่ข้างหน้านะคะอยากรู้จักความเป็นตัวของเขาที่แท้จริงไม่ใช่ว่าพูดหรือว่าทำกริยาทำอาการอะไรซึ่งทำตามเราหมดนะคะหรือว่าเอาใจเรานะคะต้องแสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงออกมาอันนั้นก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งซึ่งอาจารย์มาตี้บอกว่าอันเนี้ยไม่ได้เลยนะจะต้องรู้จักใครก็ต้องรู้จักตัวตนที่แท้จริงในส่วนของอาจารย์ล่ะคะนะคะและคุณลักษณะอะไรนะคะของเพื่อนรอบตัวเนี่ยนะคะของคนที่อาจารย์รู้จักแล้วหรือต้องการรู้จักจะรู้จักในอนาคตเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์มีขีดจำกัดหรือมีกฎเกณฑ์อะไรมีความคาดหวังอะไรค่ะลองคุยกันดูนะคะ

0: differences, sometimes we can start to assume that everything that's happening is because of culture. And it might be because of individual things, as we just were looking at your own personal preferences. It could be that the most important thing for you is that nobody should ever lie. But your colleague might feel that sometimes telling a small lie keeps everybody happy, a white lie. So maybe a little lie is okay. And you might feel every lie is wrong. That's not a cultural difference. That's a personal difference. And just because people do things differently doesn't mean they're wrong. Number four, kind of classic. And do try to learn about the culture beforehand. So we've got this little synopsis of this guy's article, and then I'll chat about the last bit after that.
1: Handout ที่อาจารย์มาที่ให้นะคะที่หัวข้อ The Culture of Business นี่นะคะก็เป็นบทความนะคะเกี่ยวกับพูดถึงวัฒนธรรมนะคะทางในการทำธุรกิจนะคะแล้วก็มี Top 5 Tips นะคะอย่างเช่นบอกว่าไม่ให้ตัดสินใครหรือตัดสินความถูกผิดอะไรทันทีนะคะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบนะคะแล้วก็จะต้องอย่างเช่นว่าอีกประการหนึ่งก็คือว่าอย่างเช่นว่าการที่สมมติเราเป็นหัวหน้างานนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าลักษณะการที่เราเป็นหัวหน้างานและสถานการณ์ที่เราปฏิบัติกับลูกน้องเนี่ยนะคะวิธีการสไตล์ของเราเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็คนอื่นเนี่ยเข้าใจเราไหมคะเดียวกันแล้วเราเข้าใจคนอื่นไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งก็อาจารย์ก็ให้เราลองกลับไปอ่านดูนะคะพอหลังจากบทความแรกนี้ซึ่งเป็นการกล่าวถึงคุณลักษณะทั่วๆไปนะคะของการที่จะตระหนักถึงวัฒนธรรมของการทำงานนะคะในวงการทำงานแล้วก็จะมีเคสสตี้นะคะซึ่งเป็นคนชาวอังกฤษนะคะซึ่งไปทำงานในเวียดนามนะคะตรงนี้ก็น่าสนใจนะคะว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับการทำงานนั้นค่ะ
0: So let me just yes point to the second part with where this man from Britain has just moved to Vietnam as of March, so he's been there a very short amount of time, and he writes about his own, what he's learned so far in trying to operate in a completely different culture. Now this man is Western, so he doesn't have any of the cues or the knowledge of Asian culture to build on. So perhaps Vietnam represents a big, huge change for him. For your students or for you, it might feel like a small difference. For him, it's very big. And I want to point out two things. One is that he's writing a blog. If you look at the very bottom of that last paragraph, he is writing about his experience in Vietnam. We've discussed blogs in other courses, and I do encourage you, if you're curious about cross-cultural differences, you're going to find that that's something that people write about very often in personal blogs because it's so difficult to operate in another culture. It becomes something very important. So if you just Google intercultural blog, something like that, you'll come up with many. But here's one, this man talking about his experience. And I like his item number one. This is his early learning, patience. He talks about how important it is to be patient. And I have to say, probably Thai culture, you're probably better at being patient than Americans are. I think as a generalization, we're not very patient. You probably have much more patience, which will be easier for you in ASEAN. So it's interesting that he points that one out first.
1: ค่ะก็มาถึงบทความที่เป็น case study นี่นะคะที่คุณผู้ชายคนนี้นะคะทำงานที่เวียดนามแล้วก็ได้สรุปนะคะคุณลักษณะของคนนะคะที่ในที่ทำงานที่เขาเจอนะคะซึ่งประการแรกเนี่ยจะมาตีก็บอกว่าpatience นะคะความอดทนนะคะซึ่งเป็นคุณลักษณะของคน ชาวเวียดนามนะคะซึ่งก็อาจจะต่างจากที่อื่นนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆหัวข้อนะคะอย่างเช่นความใจกว้างนะคะซึ่งจะต้อง patience เนี่ยนะคะคือขอประทานโทษไม่ใช่คุณลักษณะของชาวเวียดนามแต่คือคุณลักษณะของคนที่ไปทำงานในเวียดนามจะต้องมีค่ะนะคะคือเขาก็บอกว่าอย่างเช่นก็อาจจะทั่วไปในประเทศไทยก็เหมือนกันนะคะพวกเรดเทปทั้งหลายนะคะขั้นตอนทางธุรการทางราชการอะไรเงี้ยเยอะแยะนะคะเพราะคนทำธุรกิจก็ต้องมีความอดทนด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีความใจกว้างนะคะแล้วก็อาจารย์มาจี้ก็บอกว่าเขามีบล็อกของเขานะคะซึ่งเขาก็จะเล่าถึงประสบการณ์ของเขานะคะในการทำงานในเวียดนามซึ่งอยู่ในบรรทัดสุดท้ายของบทความนี้นะคะถ้าอาจารย์สนใจค่ะ
0: Okay, pick up a couple of more topics before we are finished. You also have in your packet this chart that shows tourism in ASEAN countries. And this is just information for you, but I found it very interesting. If you look all the way to the very right-hand side, all the way to the right, this is data from last year, fairly recent.You can see that of ASEAN countries, Malaysia has the most tourists. Thailand is second in all of the ASEAN countries, which would indicate to me that the business of tourism is a sector that really needs to think about English. But here's something that I think is even more interesting. If you look at inter-ASEAN andextra ASEAN tourism, you'll see that in Malaysia, most of the people who visit Malaysia come from within ASEAN countries. So they go from one ASEAN country to another. Most of the tourism in Thailand is from people who come from away. And for me, this signals even more importantly, perhaps, the need for increased English in the sector of tourism. So this is just an informational piece.
1: ค่ะจากตารางนี้นะคะอาจารย์จะเห็นว่าที่จะมาตีให้ดูนะคะคือว่าจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะที่มาท่องเที่ยวในประเทศต่างๆในอาเซียนนะคะก็จะเห็นว่าประเทศไทยเราได้เป็นอันดับ2นะคะอันดับแรกก็คือมาเลเซียแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตคือว่านักท่องเที่ยวที่เข้าไปประเทศมาเลเซียมากๆนี่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียนด้วยกันนะคะในทางตัวกันข้ามนักท่องเที่ยวที่มาจากนอกประชาคมอาเซียนนะคะจากประเทศอื่นๆทั้งทวีปต่างๆนี้นะคะมาที่ประเทศไทยมากกว่านะคะมากที่สุดเลยในบรรดาประเทศอาเซียนทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ยิ่งเป็นประเด็นซึ่งจะเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญที่สุดของเรานะคะแล้วเราก็ควรจะช่วยกันพัฒนาผู้เรียนของเรานะคะให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อต้อนรับประชาคมอาเซียนค่ะ
0: So we're going to look at one other ASEAN country, one that comes up all the time, and that is Singapore. And oftentimes Singapore comes up because of its, again, relative high level of English, and it's seen as being very competitive in ASEAN. So here we have what's called a culture gram. It's actually an excerpt from a culture gram. This came from the U.S. Embassy office.And what we're going to just look at is, this is for your information. Again, I would consider this a generalization. Not every citizen of Singapore is the same, obviously. People are individuals and they have their own differences. But I want to jump down to the third paragraph, which I will read to you.And just have you chat with a partner to see, does this feel the same as Thailand or does it feel different to you? And how is it different? How is it the same? The third paragraph says, Singaporeans value honesty, humility, education, discipline, self-control. Shaming another person in public or causing him or her to lose face.Also shames the offending individual and is a breach of social courtesy, so not good. Likewise, conformity is stressed because antisocial or not conforming bring shame to an entire family. So just chat quickly with your partner. Is this the same or different than Thailand?

0: Island, and then we'll just take a quick vote before we finish up on Singapore.
1: ค่ะอาจารย์ก็ให้ดูนะคะย่อหน้าที่3นี่นะคะว่าคนสิงคโปร์เขาตระหนักถึงคุณค่าของอะไรบ้างนะคะแล้วก็อาจารย์ลองอ่านดูนะคะย่อหน้าที่3แล้วก็ลองดูซิว่าเทียบกับของเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะคะเราเหมือนของเขาหรือเปล่าหรือแตกต่างอย่างไรค่ะ

0: or whether it's just something that somebody wrote that's a generalization that might be a stereotype. Anyway, you can see, if I assume that this is true, if I don't use my critical reading skills, I might get myself in trouble with a colleague from Singapore. Because I might say, oh, I heard about the five C's. Do you have them all? And the person is saying, what are you talking about? So it might be incorrect. It might be somebody's stereotype, which is not a true generalization. Go ahead with that, and then we'll come.
1: ค่ะก็อาจารย์มาดี้ก็เช็คดูนะคะว่าพวกเราเห็นด้วยไหมนะคะก็ปรากฏว่าที่คุณสมบัติทั้งหลายนะคะของชาวสิงคโปร์ที่คนสิงคโปร์เขาให้คุณค่าเนี่ยนะคะเราก็เห็นด้วยประมาณครึ่งเดียวนะคะแล้วก็อาจารย์ก็มาเน้นที่4-5ตัวนะคะคือคอนโดมิเนียมคาร์แคชเครดิตการ์ดแล้วก็คันทรีคลับmembership นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่า country club membership เนี่ยไม่ตรงกับเรานะคะอันนั้นไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของความการประสบความสำเร็จนะคะแต่การมีรถเนี่ยใช่นะคะคอนโดเดี๋ยวนี้ก็ใช่คอนโดก็หาซื้อคือมีเยอะแยะมากมายแล้วคนก็หาซื้อกันนะคะเครดิตการ์ดก็จริงๆก็ด้วยนะคะทุกคนเนี่ยมีเครดิตการ์ดทั้งที่จริงๆแล้วคือเป็นการมีหนี้นะคะแต่ว่าก็เห็นว่านั่นแหละถ้าฉันมีเครดิตการ์ดอยู่ในกระเป๋านี่ก็รู้สึกว่าฉันก็ประสบความสำเร็จแล้วก็รู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกโก้นะคะแต่ในความโก้นั้นก็มีนี่เยอะแยะเลยค่ะ
0: Okay, we're out of time and so I'm just going to skip over this. Some of the other things I'm sure Ajahn Shay will work with you on. Just wanted to remind you again that you've got these due dates for the three assignments that we talked about earlier.And please send those to the email address you have for Ajahn Shay. It's all in your handout already. Your next session will be with her on Friday, the 24th of August. That's 2 weeks. And I am bidding you farewell for now. I'll see you again. I'll see you online. Enjoy pursuing the subject. And see you soon, I hope. Khap khun kha, sawadee kha.
1: ก็อย่าลืมนะคะส่งกันบ้านให้อาจารย์เชนะคะตามกันบ้านซึ่งเป็นงานของนักเรียนนะคะที่ต้องย้ำเป็นงานของนักเรียนนะคะให้อาจารย์เชตามอีเมลอเดรสที่ให้ไว้นะคะ share.sanchez@gmail.com นะคะภายในวันที่20สิงหาคมนะคะเพื่อที่เราจะนำมาคุยกันนะคะมาดิสคัสกันในวันศุกร์ที่20สิงหาคมสำหรับอาจารย์มาตี้นะคะถ้าอาจารย์มาตี้ก็จะเดินทางกลับไปประเทศสหรัฐอเมริกาสักระยะหนึ่งนะคะเพราะนั้นเราก็อีกคงอีกสักพักจะพบกับอาจารย์อีกนะคะแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์ก็จะติดตามทางออนไลน์กับเรานะคะค่ะก็ขอเสียงปรบมือให้อาจารย์มาจี้ดร.มาจี้แอนเดอร์สันอีกทีหนึ่งค่ะค่ะสำหรับการอบรมวันนี้นะคะก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นะคะก็พบกันใหม่ในอีก2 อาทิตย์ข้างหน้าพร้อมกันบ้านนะคะขอบคุณค่ะ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ